0: เพื่อนเห็นพ้องที่จะเสริมสร้างความมั่นคงและความยืดหยุ่นด้านพลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
1: ้กระทรวงพลังงานเดินหน้าตรวจสอบโครงสร้างราคาพลังงานภายใน60วันยืนยันทุกกระบวนการต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M25 สัปดาห์ที่2กสิดิษฐ์สำเร็จกับภวิศศรหลักทรัพย์คู่นักหวดของไทยผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ย้ำจุดยืนไทยร่วมมือกับประเทศสมาชิกเพื่อเสริมสร้างบทบาทอาเซียนให้เป็นเสาหลักด้านสันติภาพ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยย้ำจุดยืนของไทยในการร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อเสริมสร้างบทบาทอาเซียนให้เป็นเสาหลักด้านสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองของภูมิภาคพร้อมเสนอความร่วมมือสำคัญ3ด้านได้แก่ด้านความมั่นคงทางพลังงานความมั่นคงทางอาหารและการคุ้มครองประชาชนจากผลกระทบสถานการณ์ในตะวันออกกลางซึ่งไทยได้เร่งช่วยเหลือและอพยพคนไทยกลับประเทศอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ที่ประชุมได้รับรองพิธีสารเซบูเพื่อแก้ไขกฎบัตรอาเซียนรองรับการเข้าเป็นสมาชิกของติมอร์เลสเตรวมทั้งรับรองแถลงการสำคัญด้านความร่วมมือทางทะเลการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังได้หารือทวิภาคีกับผู้นำหลายประเทศอาทิการหารือกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามเห็นพ้องขยายการค้าการลงทุนเร่งขยายมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุเป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและร่วมปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เพื่อเสริมเสถียรภาพภูมิภาคลุ่มน้ำโขงส่วนการหารือนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเดินหน้าความร่วมมือรอบด้านผลักดันโครงสร้างพื้นฐานชายแดนสันติสุขภาคใต้และการหารือกับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์มุ่งยกระดับความร่วมมือด้านการบินเศรษฐกิจสีเขียวและการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์สำหรับภารกิจวันนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการหารือทวิภาคีกับนายเฟอร์ดินานด์มาโคสจูเนียประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เพื่อกระชับความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงทางอาหารและการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศก่อนเดินทางจากเมืองเซบูเวลา 11:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นและถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6เวลาประมาณ 14:10 น.วาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1: กระทรวงพลังงานเดินหน้าตรวจสอบโครงสร้างราคาพลังงานภายใน60วันยืนยันทุกกระบวนการต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้
3: นายพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานกล่าวว่าการประชุมคณะทำงานปรับโครงสร้างราคาพลังงานภาคประชาชนครั้งที่1ทับ2569เพื่อร่วมกันหาแนวทางสร้างความเป็นธรรมด้านราคาพลังงานวานนี้ภาคประชาชนได้เสนอแนวทางการควบคุมค่าการกลั่นให้อยู่ในระดับที่เป็นธรรมการระงับการนำเงินไปชดเชยหนี้ให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงการชะลอการจ่ายเงินสภาพคล่อง 20,000 ล้านบาทให้แก่โรงกลั่นการทบทวนสัดส่วนการผสมน้ำมันชีวภาพหากมีต้นทุนสูงกว่าน้ำมันดิบการบังคับใช้มาตรการควบคุมค่าการตลาดน้ำมันตลอดจนการผลักดันการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคครัวเรือนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเร่งการคืนทุนให้ประชาชนซึ่งกระทรวงพลังงานได้รับข้อเสนอไว้พิจารณาและมอบหมายให้คณะทำงานนำข้อมูลจริงมาศึกษาร่วมกับภาคประชาชนโดยตั้งเป้าหมายการทำงานเชิงรุกตลอด60วันเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและหาข้อสรุปโดยเร็วพร้อมยืนยันว่าทุกกระบวนการต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้
4: เครือข่ายภาคประชาชนเสนอ8ข้อเสนอที่นำโดยอาจารย์ปานเทพคณะทำงานก็มีข้อเสนอเร่งด่วนรวมถึงหนังสือในการขอข้อมูลเพิ่มเติมโดยเฉพาะในเรื่องของการปรับโครงสร้างราคาพลังงานฉะนั้นเราพยายามที่จะทำให้มีข้อสรุปโดยเร็วภายใน60วันแน่นอนครับทางรัฐมนตรีเอกนัทก็จะรับไว้นะครับอย่างเรื่องสัดส่วนในการเก็บเงินนะครับส่วนลดราคาเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในขณะนี้ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนแบกรับภาระก็ต้องรับเอาไว้นะครับส่วนเรื่องการที่จะเอาเงินไปจ่ายหนี้ให้กับโรงกลั่นน้ำมันจริงๆตรงนี้ 20,000 ล้านที่มาเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ได้ตัดฉีดซะทีเดียวซึ่งจริงๆผมยืนยันว่าเรื่องทุกอย่างต้องตรวจสอบได้ต้องโปร่งใสนะวันนี้ความจริงต้องกระจ่าง
3: ด้านนายปานเทพโพพงพันธ์โฆษกคณะทำงานภาคประชาชนกล่าวว่าวันนี้เป็นการประชุมของคณะทำงานนัดแรกโดยจะประชุมทั้งหมด4ครั้งซึ่งการประชุมครั้งถัดไปจะหารือในประเด็นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงราคาน้ำมันชีวภาพและกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อร่วมกันหาแนวทางปรับโครงสร้างพลังงานให้เกิดความเป็นธรรมและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาแล้ว
5: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาว่าขณะนี้ได้มีการซักซ้อมการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเป็นการเลือกตั้งตามวาระที่ทราบกำหนดการล่วงหน้าโดยเน้นย้ำให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อลดข้อผิดพลาดและรองรับประชาชนที่จะออกมาใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครมีหน่วยเลือกตั้งกว่า 6,000 หน่วยต้องใช้บุคลากรจำนวนมากแต่เชื่อมั่นในศักยภาพของเจ้าหน้าที่กทม.ที่มีความเชี่ยวชาญส่วนเรื่องบัตรเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นยืนยันว่ามีระบบป้องกันการปลอมแปลงและมาตรการตรวจสอบพิรัดกุมแม้จะไม่มีระบบ QR code เหมือนการเลือกตั้งส.ส.แต่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงต้นขั้วบัตรในทุกกรณีสำหรับประเด็นความกังวลเรื่องความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีตนั้นส่วนใหญ่เกิดจากความเข้าใจที่คาดเคลื่อนของเจ้าหน้าที่ครั้งนี้จึงได้จัดอบรมล่วงหน้ากว่า1เดือนโดยกำชับให้ประธานหน่วยเลือกตั้งต้องแม่นยำในกฎระเบียบอย่างไรก็ตามกกต.ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้สมัครอย่างใกล้ชิดทั้งการลงพื้นที่และสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งปัจจุบันยังไม่พบสิ่งผิดปกติ
6: ตั้งเป้าไว้ว่าไม่อยากให้ผิดพลาดเลยก็มีความมั่นใจทั้งในกรุงเทพมหานครและพัทยาจากการที่ได้เตรียมกันมาจนถึงวันนี้นะครับก็น่าจะออกมาได้ดีครับพยายามจะไม่ให้มันเกิดความผิดพลาดกทม.เองก็มีบุคลากรนะซึ่งมีความพร้อมที่จะมาเป็นกปน.ได้อย่างดีนะครับก็คิดว่าน่าจะเรียบร้อยไม่ได้มีความหนักใจอะไรครับ
5: เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งย้ำว่าเป้าหมายสำคัญของกกต.คือการทำให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตและเป็นธรรมและมีประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาในการตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ตลอดกระบวนการเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบให้ศึกษาเพื่อกำหนดโรคไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายหลังพบมีความรุนแรงอัตราป่วยสูงเกี่ยวข้องกับการเดินทางระหว่างประเทศขณะที่ไทยยังไม่พบการระบาดภายในประเทศ
7: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่1ทับ2569วันนี้โดยกล่าวว่าที่ประชุมได้พิจารณาหาแนวทางรองรับสถานการณ์ไวรัสฮันตาเชื่อมโยงกับเรือสำราญในเส้นทางแถบมหาสมุทรแอตแลนติกใต้มอบให้กรมควบคุมโรคประสานผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558และจัดทำการประเมินความเสี่ยงข้อเสนอทางวิชาการตลอดจนเตรียมความพร้อมระบบเฝ้าระวังห้องปฏิบัติการแนวทางตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและการสื่อสารความเสี่ยงต่อประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคตามกฎหมายได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงและทันต่อสถานการณ์เนื่องจากเป็นโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำจากสัตว์สู่คนที่มีความรุนแรงสูงคือมีอาการปอดอักเสบหายใจล้มเหลวและไตวายเฉียบพลันมีอัตราป่วยตายสูงประมาณร้อยละ 30-40 มีรายงานการแพร่ระหว่างคนในบางสายพันธุ์เกี่ยวข้องกับการเดินทางระหว่างประเทศยังไม่มีการรักษาจำเพาะและไม่มีวัคซีนใช้แพร่หลายทั่วโลกสำหรับประเทศไทยยังไม่พบการในประเทศแต่มีมาตรการที่ดำเนินการแล้วคือการควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศได้เข้มงวดเฝ้าระวังผู้เดินทางจากพื้นที่ที่มีรายงานโรคประสานข้อมูลกับสายการบินท่าเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดระบบเฝ้าระวังภายในประเทศได้แจ้งเตือนหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศเพิ่มการคัดกรองและสอบสวนโรคเน้นผู้ที่มีประวัติสัมผัสสัตว์ฟันแทะหรือเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงยืนยันไทยมีศักยภาพรองรับการตรวจวินิจฉัยไวรัสฮันตาการสื่อสารความเสี่ยงสื่อสารข้อมูลข้อเท็จจริงต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องย้ำว่าโรคนี้ไม่ได้แพร่ติดต่อง่ายเหมือนกับโควิด-19 หรือไข้หวัดใหญ่นาริมนอุดมพร รายงาน
0: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเตรียมโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรอำเภอเทิงและอำเภอขุนตาลจังหวัดเชียงรายที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวงเงินกว่า60ล้านบาทวันที่12พฤษภาคมนี้นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอเทิงและขุนตาลจังหวัดเชียงรายครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกว่า 41,000 ไร่เกษตรกรได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือจำนวน 3,991 รายโดยมีวงเงินช่วยเหลือรวมกว่า60ล้านบาทโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.จะเริ่มโอนเงินช่วยเหลือให้เกษตรกรตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปทั้งนี้ขอให้เกษตรกรติดตามการโอนเงินผ่านบัญชีธกส.อย่างใกล้ชิดและระมัดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ในทุกกรณี
1: หลังปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 10,000 รายนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากรัฐบาลโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมการค้าภายในและบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยและปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่ามียอดผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 1,397 รายแบ่งเป็นกลุ่มรถ3ล้อพ่วงข้างมากที่สุดกว่า 4,500 รายรองลงมาคือรถยนต์และรถจักรยานยนต์สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของเครือข่ายค้าขายเคลื่อนที่ในการเป็นกลไกหลักที่จะนำสินค้าราคาถูกไปถึงมือประชาชนในทุกพื้นที่ซึ่งรัฐบาลหวังจะยกระดับรถพุ่มพวงให้เป็นโครงข่ายเศรษฐกิจเคลื่อนที่สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐทั้งด้านค่าน้ำมันเชื้อเพลิงชุดสินค้าเริ่มต้นและระบบสนับสนุนการจำหน่ายโดยแบ่งตามประเภทรถได้แก่รถยนต์สนับสนุนค่าน้ำมัน750บาทต่อสัปดาห์หรือ 3,000 บาทต่อเดือนรถ3ล้อพ่วงข้าง375บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,500 บาทต่อเดือนและรถจักรยานยนต์250บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,000 บาทต่อเดือนนอกจากนี้ยังได้รับชุดสินค้าเริ่มต้นเพื่อนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ในชุมชนระบบออเดอร์สินค้าล่วงหน้าหรือพรีออเดอร์ผ่านกลุ่มไลน์ของไปรษณีย์อำเภอเพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็ว
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้าหนุน SME เข้าถึงแหล่งทุนง่ายขึ้นผ่านมาตรการค้ำประกันสินเชื่อของปสย.ที่ยกไปให้บริการครบวงจรในงาน Money Expo 2026 Bangkok วันที่ 7-10 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีไฮไลท์สำคัญได้แก่ Quick Big Win ค้ำประกัน 50,000 ล้านบาทฟรีค่าธรรมเนียม3ปีดอกเบี้ยไม่เกิน 3.5% โครงการกระบะพี่มีคลังค้ำช่วยเข้าถึงสินเชื่อรถกระบะค้ำได้นานสูงสุด7ปีและปสย.พร้อมช่วยฟื้นฟูลูกหนี้ลดต้นสูงสุด 50% ดอกเบี้ย 0%ทั้งหมดนี้ช่วยลดภาระเพิ่มสภาพคล่องและเพิ่มความแข็งแกร่งให้ SME ไทยเดินหน้าธุรกิจได้ต่อเนื่องในภาวะเศรษฐกิจผันผวนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
13: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์กล่าวระหว่างพิธีปิดการประชุมสุดยอดผู้นำสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนครั้งที่48ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดเซบูประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยระบุว่าบรรดาผู้นำอาเซียนเห็นพ้องที่จะเสริมสร้างความมั่นคงและความยืดหยุ่นด้านพลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ามกลางราคาน้ำมันและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านนอกจากนี้บรรดาผู้นำอาเซียนยังเรียกร้องให้มีการให้สัตยาบันข้อตกลงว่าด้วยการความมั่นคงทางปิโตรเลียมของอาเซียนหรือ APSA โดยเร็วที่สุดซึ่งเป็นกลไกระดับภูมิภาคที่มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพด้านพลังงานและคุ้มครองประเทศสมาชิกของอาเซียน
1: สำนักข่าวอัลจาซีรารายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านที่วิพากษ์วิจารณ์กรณีที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านเพื่อตอบโต้ที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC โจมตีเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถีของกองทัพเรือสหรัฐที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยนายอารักชีมองว่าการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสหรัฐเลือกใช้กำลังทางทหารต่ออิหร่านแทนที่กระบวนการแก้ไขปัญหาทางการทูตขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านประณามว่าการที่สหรัฐดำเนินปฏิบัติการโจมตีอิหร่านครั้งล่าสุดถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่บังคับใช้ตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: การแข่งขันชนิดอาชีพชาย M25 รายการ ITF Men World Tennis Tour สัปดาห์ที่2ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมในประเภทชายคู่รอบรองชนะเลิศกสิทธิ์สำเร็จกับภวิศ สอนหลักทรัพย์2นักเทนนิสหนุ่มไทยช่วยกันโหดเอาชนะคู่มือวางอันดับ1ของรายการชาวแบรี่จากไอร์แลนด์กับโจชัวชาวตันจากออสเตรเลียได้2เซตรวด7-6ไทเบรก7-3และ6-4ผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จด้านชนิดอาชีพหญิง W15หญิงเดียวรอบก่อนรองชนะเลิศพัชรินทร์ชีพชานเดชซึ่งเป็นมือวางอันดับ1หัวชนะนาโฮซาโตะมือวางอันดับ6จากญี่ปุ่น2-0เซต7-6ไทเบรก7-4และ7-5เข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับเอริกะเซมะมือวางอันดับ4จากญี่ปุ่นขณะที่กมลวรรณยอดเพชรหัวชนะอีคยองซอจากเกาหลีใต้เจ้าของแชมป์สัปดาห์แรก2-1เซต6-0 4-6และ6-3ผ่านเข้าไปตัดเชือกกับหลิวหยูฮั่นจากจีนสนุกเกอร์เก็บสะสมคะแนนดิวิชั่น1รายการ3พิษณุโลกครับที่รัตนาแกรนด์คอนเวนชั่นจังหวัดพิษณุโลก F1 เทพชัยยาอุ่นหนูโชว์ความแม่นยำเอาชนะรุ่นน้องติมการชัดพงษ์นาสา4-2เฟรม F1 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยเข้าไปเจอกับแจ็คสระบุรีเดชวัฒน์พุ่มแจ้งดร.สาธิตปิตุเตชะที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมก้าวท้าใจพร้อมด้วยนายแพทย์ปกรณ์ตุงคะเสรีรักษ์รองอธิบดีกรมอนามัยดร.นายแพทย์ไพโรจน์เสาน่วมรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยนายกสมาคมก้าวท้าใจร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2026 Presented by LG แข่งขันในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยสนามนี้นับเป็นสนามวิ่ง10กิโลเมตรแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระยะทางและสถิติจากสมาคมกีฬากรีธาแห่งประเทศไทยชูคอนเซปต์สนามสายทำเวลาบนเส้นทางแลนด์มาร์คใจกลางกรุงเทพมหานครที่ไม่เหมือนใครสำหรับการแข่งขันครั้งนี้คาดว่าจะมีนักวิ่งร่วมงานกว่า 8,000 คนผู้สนใจดูข้อมูลการสมัครแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship นายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์สื่อมวลชน Press Centerในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมระหว่างวันที่7-17พฤษภาคมที่ห้องแกรนด์บอลรูม8โรงแรมบรรจงบุรีทั้งนี้ศูนย์สื่อมวลชนจัดตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาสุราษฎร์ธานีเกมไปสู่ประชาชนทั่วประเทศสหพันธ์แบดมินตันโลก WWF ประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการให้ประเทศอียิปต์รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน แบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลก WWF World Junior Championship 2026ชันที่อินโดนีเซียที่ตัดสินใจสละสิทธิ์ไปก่อนหน้านี้โดยจะใช้คาริโออินเตอร์เนชั่นแนลสเตเดียมณกรุงไคโรเป็นสังเวียนหลักในการชิงชัยพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่10พฤษภาคม2569ฉบับที่8บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูง

0: นี่ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นาที
1: 1นาทีกับกปท.
0: อาการที่รถเบรกไม่อยู่เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นภาพเบรกหมดซึ่งสังเกตจากขณะเหยียบเบรกจะได้ยินเสียงโลหะเสียดสีกันดังมาจากบริเวณดุมล้อที่ติดตั้งระบบเบรกแต่หากเบรกไม่อยู่ขณะขับขี่หรือที่เรียกว่าเบรกแตกผู้ขับขี่ต้องควบคุมสติไม่ตกใจและพยายามลดความเร็วของรถโดยถอนคันเร่งออกจากปลายเท้าแล้วลดเกียร์ลงมาใช้เกียร์ต่ำตามลำดับโดยห้ามข้ามเกียร์อย่างเช่นจากเกียร์4มาเป็นเกียร์1เพราะจะเกิดอันตรายได้และเมื่อสามารถชะลอความเร็วของรถจนถึงระดับเกียร์1จนกระทั่งถึงจุดที่รถวิ่งด้วยความเร็วต่ำแล้วให้ใช้เบรกมือช่วยเบรกทั้งนี้ระหว่างชะลอความเร็วรถก็ต้องควรควบคุมสติให้มั่นคงและให้สัญญาณเสียงเปิดไฟฉุกเฉินหรือให้สัญญาณด้วยวิธีใดๆเพื่อจะให้รถคันอื่นรู้ว่ากำลังเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งเมื่อนำรถเข้าจอดข้างทางโดยปลอดภัยแล้วควรติดต่อช่างมาตรวจสอบระบบเบรกโดยทันทีนะคะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่ารกร้างรกเรื้อคำว่ารกร้างประกอบด้วยคำว่ารกกับคำว่าร้างคำว่ารกมีความหมายว่ากระจัดกระจายอย่างไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างบ้านรกหญ้ารกป่ารกคำว่าร้างหมายถึงถูกทิ้งไว้ไม่มีผู้อาศัยไม่มีผู้ดูแลหลังจากเป็นสถานที่ที่เคยมีคนอยู่อาศัยอย่างบ้านร้างเมืองร้างเมื่อใช้รวมกันเป็นรกร้างมีความหมายว่ารกเพราะปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ทำประโยชน์หรือใช้ประโยชน์เช่นเขาซื้อที่ไว้แปลงหนึ่งแต่ไม่ได้ไปดูนานแล้วจึงเป็นที่รกร้างคำว่าเรื้อมีความหมายว่าทิ้งเป็นเวลานานเช่นฉันไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเสียนานเลยเรื้อไปพูดไม่ค่อยออกคำว่ารกเรื้อหมายถึงรกมากเพราะถูกทิ้งไว้ไม่ได้ดูแลนานมากแล้วเช่นในส่วนที่รกเรื้อมักพบสัตว์ร้ายแอบอาศัยอยู
2: ่ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนเรื่องเล่าต้นกำเนิดชาตอนที่1เชื่อกันว่าต้นกำเนิดชามาจากประเทศจีนคำว่าชาสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากภาษาจีนกลางคือคำว่าฉาซึ่งได้มีการบัญญัติไว้ตั้งแต่เริ่มแรกเมื่อมีการค้นพบชาส่วนคำว่าทีในภาษาอังกฤษมาจากคำในภาษาฮกเกี้ยนในบนทนฝูเจี้ยนซึ่งเรียกชาว่าเต๋มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับตำนานชาพอสรุปได้3ตำนานได้แก่ตำนานที่1สันนิษฐานว่าชามีต้นกำเนิดเมื่อประมาณ 2,737 ปีก่อนคริสต์ศักราชในระหว่างที่จักรพรรดิเซินหนงส่งต้มน้ำอยู่ใต้ต้นชามีใบชาปลิวตกลงมาในหม้อต้มน้ำเมื่อทรงลองชิมดูพบว่าน้ำนั้นมีรสชาติหอมดีดื่มแล้วรู้สึกกระชุ่มกระชวยพระองค์จึงได้เผยแพร่การดื่มชาติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการรับมือพายุฤดูร้อนและการเตรียมพร้อมเข้าสู่ฤดูฝนค่ะ
6: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงมิใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรรณิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและบุญมาสีมาศอ่าน
7: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: ท ทางนนท์ดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคม

0: เป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับช่วงเดือนนี้ประเทศไทยเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นและอาจเกิดพายุฤดูร้อนบางพื้นที่เป็นสัญญาณที่เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัวโดยในช่วงรอยต่อสำคัญนี้ระหว่างฤดูร้อนกับฤดูฝนกรมอุตุนิยมวิทยาจะมีมาตรการอะไรเพื่อให้ประชาชนและเกษตรกรมีความพร้อมในการรับมือภัยธรรมชาติติดตามเรื่องนี้จากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยนายศักดิ์สิทธิ์ประดับสินครับ
2: ครับสวัสดีครับท่านรองณัฐวุฒิครับ
3: สวัสดีครับ
2: ครับในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ประเทศไทยเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังไม่สม่ำเสมอจากภาพจำลองสภาพอากาศล่าสุดทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยคาดการว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนเต็มตัวในช่วงไหนของเดือนพฤษภาคมครับ
3: ตอนนี้เรากำลังประเมินอยู่นะครับซึ่งก็มีหลายปัจจัยที่เริ่มจะบ่งบอกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วเช่นฝนจะเริ่มมีการกระจายตัวมากขึ้นนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่6ยาวถึงวันที่18 19 20เลยยาวตลอดช่วงเลยครับจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝนจะเริ่มในภาคใต้ค่อนข้างเยอะในช่วงแรกนะครับแล้วก็ขยับมาภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือนะครับก็ฝนก็จะกระจายตัวทั้งประเทศแล้วครับแต่สิ่งที่ยังประเมินอยู่ตอนนี้คือเรื่องของลมนะครับลมระดับล่างเนี่ยเริ่มมาเป็นลมนั่นเซาถึงเซาเวสซึ่งเป็นไปตามแพทเทิร์นที่จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับแต่ลมระดับบนนะฮะยังอยู่ในเกณฑ์ที่กำลังสวิงอยู่นะครับซึ่งก็ถ้าอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนเนี่ยลมระดับบนเกินกว่า5กิโลขึ้นไปต้องเป็นลมฝ่ายตะวันออกเฉียงเหนือนะครับซึ่งตอนนี้มันยังเป็นลมฝ่ายเหนือปนกับฝ่ายตะวันออกเฉียงเหนืออยู่นะครับซึ่งก็ยังไม่แน่ทิศเท่าไหร่นะครับอาจจะต้องประเมินในส่วนตรงนี้เพิ่มเติมนะครับจะคาดว่ากรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนในค่าปกติก็คือในช่วงที่กลางเดือนนี้นะครับตอนนี้ก็ประเมินปัจจัยต่างๆที่ผมเรียนอยู่นะสิ่งที่จะอาจจะต้องระมัดระวังในช่วงนี้คือการตกของฝนจะมีมากขึ้นแล้วทิศทางการเคลื่อนตัวของฝนจะไม่เป็นแบบเดิมนะที่จะตกในช่วงพายุฤดูร้อนที่มีปัจจัยในเรื่องของมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาอย่างเดียวนะครับตอนนี้มันมีปัจจัยในเรื่องของลมฝ่ายใต้ที่พัดความชื้นเข้ามาลมฝ่ายตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดความชื้นเข้ามาจากอันดามันมันเติมมี 3-4 ปัจจัยที่ทำให้ฝนเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งจะเห็นว่าตลอดช่วงเลยเนี่ยจะมีฝนตกกระจายตัวทั้งประเทศเลยนะครับหลายปัจจัยตัวนี้จะทำให้ส่งผลให้มีฝนกระจายตัวเพิ่มขึ้นฮะรวมถึงในช่วงของประมาณวันที่16ถึง20จะมีพายุไซโคลนก่อตัวทางด้านอันดามันนะครับซึ่งก็จะทำให้ลมเซาเวสมีกำลังแรงขึ้นพายุเนี่ยมันก็จะรวมตัวความชื้นนะความชื้นก็จะถูกพัดเข้ามาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เข้าสู่ประเทศไทยมากขึ้นฝนก็จะกระจายตัวทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกแล้วก็ภาคตะวันตกภาคเหนือฝั่งตะวันตกนะครับซึ่งก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องฝนตกหนักนะครับในพื้นที่เหล่านี้เป็นพิเศษเพิ่มเติมนะครับซึ่งกรมก็จะเปิดวอลลุ่มนะฮะเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะครับ
2: ครับขณะนี้นะครับโลกกำลังจับตามองการเปลี่ยนผ่านจากปรากฏการณ์เอลนีโญสู่ลาเนียในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เราจะเริ่มเห็นสัญญาณความผิดปกติของปริมาณฝนหรือความถี่ของพายุที่จะเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงต้นฤดูยังไงบ้างครับ
3: ปรากฏการณ์เอลนีโญเนี่ยจะมีเอฟเฟคที่แรงจริงๆเนี่ยจะอยู่ในช่วงของเดือนกรกฎาคมสิงหาไปแล้วนะครับซึ่งช่วงนั้นก็เป็นช่วงฝนที่ช่วงนะก็อาจจะทำให้ฝนเนี่ยปริมาณซึ่งฝนที่ตกเนี่ยอาจจะต่ำกว่าค่าปกติไปพอสมควรเลยนะครับแต่ช่วงต้นฝนก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของเปลี่ยนผ่านจากนิวทรอลนะฮะไปอยู่สู่ของเอลนีโญนะครับจะเห็นว่าต้นฤดูเนี่ยก็ยังมีฝนที่ตกกระจายตัวนะครับที่ตกค่าฝนที่ตกเนี่ยโดยเฉพาะภาคใต้เนี่ยสูงกว่าค่าปกติด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งการตกของฝนจะมีมากในช่วงนี้รวมถึงภาคกลางภาคเหนือที่ผมเรียนว่าฝั่งตะวันตกเนี่ยจะมีอิทธิพลจากตัว ไซโคลนเข้ามานะครับซึ่งปัจจัยของเอลนีโญและลานีญาเนี่ยเขาไม่ได้มองปัจจัยในเรื่องของพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเป็นองค์ประกอบเพราะฉะนั้นการเกิดของพายุหมุนเขตร้อนหรือการเกิดของพายุไซโคลนทางฝั่งตะวันตกของประเทศเนี่ยในอันดามันเนี่ยก็จะเป็นตัวเสริมที่จะทำให้ฝนเนี่ยมีมากขึ้นกว่าเกณฑ์ปกติได้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นผลดีว่าในช่วงต้นฤดูเนี่ยปริมาณน้ำฝนเนี่ยก็จะมากกว่าปกติด้วยปัจจัยทั้งเรื่องด้านตัวพายุที่เข้าจะมาเติมน้ำในพื้นที่ของประเทศไทยมากขึ้นได้ด้วยครับ
2: ในช่วงนี้ยังมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นบ่อยครั้งทางกรมอุตุเนี่ยมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะมาแจ้งเตือนประชาชนในระดับพื้นที่ให้แม่นยำและรวดเร็วอย่างไรบ้างครับ
3: จริงๆเรามีตัวเรดาร์ตรวจอากาศนะฮะท่านประชาชนเนี่ยสามารถติดตามข้อมูลได้ตัวเองเลยฮะว่าตัวการเกิดของพายุฤดูร้อนเนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่ไหนนะครับแล้วก็มีการเคลื่อนตัวไปทางไหนเคลื่อนตัวมาเข้าหาบ้านของที่ท่านอยู่หรือไม่เข้ามาถึงบริเวณที่ท่านอยู่หรือไม่นะครับซึ่งข้อมูลตัวนี้เราเป็นข้อมูลที่เป็นเกือบเรียลไทม์ประชาชนสามารถที่จะมอนิเตอร์ริงข้อมูลตรงนี้ได้ด้วยตัวเองนะครับซึ่งก็จะประเมินเบื้องต้นเลยว่าพื้นที่ที่คุณอยู่เนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเกิดพายุฤดูร้อนเนี่ยเข้ามาหาในพื้นที่คุณหรือไม่นะครับซึ่งส่วนนี้จะเป็นตัวเสริมที่มาให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะประเมินนะครับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยจากตัวของท่านเองได้นะครับของภาครัฐเองนะครับของส่วนกลางเนี่ยก็จะมองในภาพรวมนะครับเช่นดูข้อมูลจากดาวเทียมนะฮะว่ามันจะมีกลุ่มฝนเนี่ยกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยที่จะเคลื่อนตัวเข้ามาในภาคนั้นภาคนี้จังหวัดนั้นจังหวัดนี้ไปให้ในเบื้องต้นเป็นล่วงหน้าไปนะครับแต่ระยะเวลาสั้นๆเนี่ยประชาชนสามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในการที่จะประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองได้นะครับก็อาจจะขออนุญาตเชิญชวนแล้วก็ให้ทุกท่านเนี่ยเข้าไปดูเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของกรมอุตุนิยมนะครับที่มีข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศที่เป็นเกือบเรียลไทม์นะฮะตัวนั้นจะเป็นตัวอัปเดตได้ว่าตอนนี้ฝนอยู่ตรงไหนกันแน่ท่านอยู่ตรงนั้นมีความเสี่ยงที่จะมีการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนไปหาท่านหรือไม่ครับส่วนนี้สามารถประเมินได้ตัวเองได้ครับ
2: ครับแม้ว่าจะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนนะครับแต่ว่าเกษตรกรมักจะกังวลในเรื่องของภาวะฝนทิ้งช่วงทางกรมอุตุได้มีการประเมินหรือว่ามีข้อแนะนำอย่างไรในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทานบ้างครับ
3: ก็อาจจะต้องสิ่งที่ต้องเตรียมการนะครับคือต้นฝนเนี่ยฝนค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าพอช่วงฝนทิ้งช่วงเนี่ยมันอยู่ในช่วงของปรากฏการณ์เอดิโอเนี่ยที่เป็นค่อนข้างที่จะเริ่มรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานเนี่ยฝนอาจจะน้อยกว่าค่าปกติค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเพาะปลูกในช่วงที่ใกล้เคียงเนี่ยอาจจะขยับออกไปนะครับหรือหาแหล่งน้ำนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเข้าใจว่าประชาชนเนี่ยมีแหล่งน้ำเพิ่มเติมนะว่ามันจะเป็นเรื่องการเจาะน้ำบาดาลการขุดบ่อที่จะเก็บน้ำสำรองนะครับในช่วงต้นฝนเนี่ยที่จะมีฝนค่อนข้างที่จะมีน้ำที่จะจัดเก็บได้เนี่ยก็อาจจะต้องเก็บรักษาน้ำส่วนนี้เพื่อไปใช้ในช่วงที่ฝนที่ช่วงเพื่อจะรอฝนกลับมาอีกทีประมาณช่วงเดือนกลางสิงหาตุลาสิงหากันยานะครับช่วงนั้นฝนก็จะกลับเข้ามาแล้วก็อาจจะมีพายุหมุนเขตร้อนทางฝั่งฟิลิปปินส์เนี่ยเข้ามาเติมน้ำในประเทศได้ในช่วงนั้นนะครับอาจจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมอุตุนิยมอย่างใกล้ชิดว่าในช่วงนั้นเนี่ยมีปัจจัยที่จะเติมน้ำให้กับเกษตรกรได้ไหมนะครับถ้าไม่ได้ก็คงต้องใช้น้ำสำรองที่ผมเรียนเนี่ยเอามาบรรเทานะครับเพื่อจะไม่ให้ตัวพืชหรืออะไรนี่มันขาดน้ำจะเกิดการเสียหายเกิดขึ้นครับ
2: ครับปัจจุบันนะครับเราพบว่าฤดูกาลเริ่มเพี้ยนเช่นอากาศร้อนจัดกว่าปกติหรือฝนตกหนักแบบเฉพาะจุดในมุมมองของท่านรองเนี่ยมีแผนในการปรับปรุงโมเดลการพยากรณ์อย่างไรให้รู้เท่าทันความผันผวนของสภาพอากาศโลกที่รุนแรงขึ้นนะครับ
3: ครับเมื่อก่อนเราจะมีโมเดลที่เป็นลักษณะของ forecast เป็นช่วงๆนะครับอัปเดตก็ไม่ค่อยถี่นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราใช้เทคโนโลยี AI นะเริ่มมีการใช้เทคโนโลยี AI ตามมติครม.ที่ให้ความเห็นชอบนะครับซึ่งก็มีการทำ proof of concept นะครับการทดลองใช้มา 3-4 เดือนแล้วนะครับซึ่งก็ได้ผลค่อนข้างดีว่าข้อมูลของโมเดลเนี่ยมันจะมีความละเอียดมากขึ้นมีการ forecast ที่ถี่ขึ้นและเจาะจงพื้นที่มากขึ้นโดยใช้ AI เข้ามาช่วยนะครับซึ่งส่วนนี้ก็คาดว่าเราจะสามารถมอนิเตอร์ตัวปัจจัยสภาพอากาศหรือฝนหรือปัจจัยอื่นๆเนี่ยนะครับได้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นมีข้อมูลที่อัปเดตมากขึ้นนะครับด้วยเทคโนโลยีที่ใหม่เนี่ยอาจจะทำให้เรามีศักยภาพที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าที่เรามีอยู่ในของเดิมนะครับของเดิมเนี่ยเรามีข้อจำกัดค่อนข้างมากในเรื่องของตัวศักยภาพของมิเตอร์ อร์ที่ไม่ค่อยจะทันสมัยเท่าปัจจุบันแล้วก็โมเดลที่ใช้งานก็จะเป็นรุ่นเดิมรุ่นเก่าหลายสิบปีที่แล้วซึ่งก็จะมีข้อจำกัดว่าจะเพิ่มจำนวนข้อมูลเข้าไปเยอะๆเขาก็ทำงานไม่ได้นะฮะแต่ละสิ่งที่เราจะปรับเปลี่ยนคือจะมาใช้เทคโนโลยีใหม่คือเปอร์ฟอร์แมนซ์ที่สูงขึ้นนะฮะมีใช้การใช้ AI ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สามารถที่จะประเมินหรือดูเซนเรโอของฝนนะว่าตัวฝนเนี่ยมันมีพฤติกรรมแบบไหนในพื้นที่นี้สามารถที่จะไปใช้ในเรื่องของทำ impact based forecast หมายถึงว่าจุดไหนที่มีความเปราะบางเช่นพื้นที่ไหนที่มีการตกของฝนถึงแม้ปริมาณไม่มากแต่ก็เกิดน้ำป่าไหลหลากเกิดน้ำล้นตลิ่งได้ในพื้นที่เหล่านั้นแล้วก็จะสโคปไปในตัวโมเดลให้ AI มันเรียนรู้นะครับซึ่งส่วนนี้ถ้ามีพารามิเตอร์หรือมีซีนาริโอที่มันบ่งบอกว่าพื้นที่ตรงนั้นมีความเสี่ยงตัวโมเดลก็จะแจ้งเตือนออกมาเป็นเบื้องต้นนะครับซึ่งนักอุตุวิทยาก็จะใช้ข้อมูลนี้มาประเมินความเสี่ยงอีกทีนึงว่าข้อมูลที่โมเดลให้มาเนี่ยมีความถูกต้องแม่นยำมากน้อยแค่ไหนประกอบการตัดสินใจซึ่งส่วนนี้จะเป็นข้อมูลใหม่ๆหรือเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะมาช่วยให้นักอุตุวิทยามีความมั่นใจและสามารถที่จะเจาะจงพื้นที่ในการที่จะพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำขึ้นนะครับ
2: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับประชาชนในวันนี้สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: ๆสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาได้แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังพายุฤดูร้อนอากาศแปรปรวนเพื่อเตรียมป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
6: กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเรื่องสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่10พฤษภาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางแห่งจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานายยศกรสุขสะอาดหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยากล่าวว่าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาได้แจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศและหน่วยงานภาครัฐเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันความเสียหายจากพายุฤดูร้อนและอากาศแปรปรวนในระยะนี้
7: ฝากแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในเรื่องของการระมัดระวังในเรื่องของความเสียหายของสิ่งปลูกสร้างยานพาหนะหรือพืชผลทางการเกษตรนะครับหรือเป็นเรื่องหลังคาบ้านปลิวหรือต้นไม้หักโค่นเสาไฟฟ้าหล่นทางพื้นที่จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับ
6: หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยากล่าวด้วยว่าหากประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวสามารถขอความช่วยเหลือเบื้องต้นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ. 2550
7: ระเบียบมาไทยเรื่องการช่วยเหลือประชาชนให้ท้องถิ่นดำเนินการช่วยเหลือไปก่อนในเรื่องของการซ่อมแซมบ้านเรือนหากไม่เพียงพอรายงานมาที่จังหวัดนะครับก็ดำเนินการช่วยเหลือได้ต่อไปครับ
6: นอกจากนี้ข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการสภาพอากาศและเฝ้าระวังพายุเดือนพฤษภาคม2569ช่วงระหว่างวันที่4ถึง6พฤษภาคม2569ช่วงเฝ้าระวังพายุฤดูร้อนทั่วประเทศไทยเนื่องจากมวลอากาศเย็นปะทะอากาศร้อนทำให้เสี่ยงเกิดพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงวันที่8ถึง12พฤษภาคม2569ช่วงฝนตกต่อเนื่องและลมเปลี่ยนทิศทางลมเปลี่ยนแปลงส่งผลให้ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนเพิ่มมากขึ้นวันที่15ถึง17พฤษภาคม2560สัญญาณการเข้าสู่ฤดูฝนลมตะวันตกเฉียงใต้พัดแรงขึ้นนำกลุ่มฝนจากทะเลเข้าสู่ภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองล ลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลและเตรียมป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสรวิชัยคำสวทพะเยารายงาน
5: สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยังคงน่ากังวลผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งระดมกำลังเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงพร้อมประสานอากาศยานขึ้นบินโปรยน้ำสนับสนุนภารกิจดับไฟทางอากาศติดตามได้จากรายงานค่ะ
8: สถานการณ์ไฟป่าในจังหวัดนราธิวาสยังคงน่าเป็นห่วงหลังเกิดไฟไหม้ป่าต่อเนื่องหลายพื้นที่ส่งผลกระทบทั้งต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพอากาศและการดำรงชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ป่าพรุซึ่งเป็นระบบนิเวศสำคัญและยากต่อการควบคุมเมื่อเกิดเพลิงลุกไหม้ล่าสุดนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟไหม้ป่าบริเวณบ้านตะโลมียอหมู่ที่1ตำบลตะปอยออำเภอยี่งอในพื้นที่โครงการพรุบาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือป่าพรุบาเจาะหลังเกิดไฟลุกไหม้มาตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาพื้นที่ป่าแห่งนี้มีเนื้อที่กว่า 1,200 ไร่ล่าสุดได้รับความเสียหายแล้วมากกว่า300ไร่ขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งระดมกำลังลดน้ำและเครื่องสูบน้ำเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามเป็นวงกว้าง
9: ไฟป่าของนราธิวาสนะครับก็มีเพิ่มมาอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือจุดที่ยี่งอนะครับเป็น6จุดนะครับซึ่งแต่ละจุดเราก็มีผู้รับผิดชอบตอนนี้ก็ชลประทานก็เอาน้ำเข้ามาในแปลงนี้ขึ้นสูบเป็นท่อใช้ขึ้นสูบขนาดใหญ่นะครับสูบขึ้นมาเข้าในร่องนี้แล้วก็เอาเครื่องสูบของหาบหามเนี่ยใส่เข้าไปอีกทีนึงแต่ที่สำคัญคือต้องระบายน้ำเข้ามาในท่อไปในฟาร์มถึงจะดับสนิทครับอีกอย่างก็คือต้องรอผล
8: ขณะนี้จังหวัดนราธิวาสเกิดไฟไหม้ป่ารวม6จุดในพื้นที่อำเภอยี่งออำเภอตากใบและสุไหงปาดีโดยอุปสรรคสำคัญในการดับไฟคือสภาพอากาศแห้งลมแรงและแหล่งน้ำอยู่ห่างจากพื้นที่เกิดเหตุส่งผลให้การเข้าควบคุมเพลิงเป็นไปด้วยความยากลำบากเจ้าหน้าที่บางส่วนต้องโค่นต้นปาล์มเพื่อทำแนวกันไฟลดความเสี่ยงการลุกลามไปยังพื้นที่ใกล้เคียงนอกจากนี้กลุ่มควันจากไฟป่ายังเริ่มส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่และบางจุดอยู่ใกล้สนามบินแม้ขณะนี้ยังไม่กระทบต่อการบินแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจังหวัดนราธิวาสได้ประสานขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อช่วยดับไฟในพื้นที่อำเภอตากใบและสุไหงปาดีโดยจะเริ่มปฏิบัติภารกิจในวันนี้เป็นเวลา5วัน
9: เฮลิคอปเตอร์จากกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะมาก็จะไปดับที่หลายปาดีก่อน2จุดแล้วก็จะไปที่บางขุนทองจะไปที่พร่อนแล้วก็ไปที่ปากปลาแล้วก็เก็บรายละเอียดของแกเขาใช้เวลา5วันนะครับก็น่าจะเรียบร้อย
8: พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขอความร่วมมือประชาชนช่วยเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสผู้ลักลอบเผาป่าผ่านสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ซึ่งจังหวัดตั้งรางวัลนำจับผู้กระทำผิดไว้จำนวน 50,000 บาทเพื่อร่วมกันหยุดปัญหาไฟป่าที่กำลังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่ขณะนี้ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
10: ผู้แจ้งเบาะแสคือผู้ที่กล้ายืนหยัดเพื่อปกป้องความถูกต้องของสังคม
11: สวัสดีครับผมพลวัตรีศิริวัฒน์ดีพอครับผู้กำกับตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐานะรองโฆษกสำนักงานแห่งชาติครับพี่น้องประชาชนที่เป็นพลเมืองดีแจ้งข้อมูลเบาะแสทุจริตในหน้าที่ของข้าราชการถ้าเกิดว่าแจ้งข้อมูลกับเจ้าพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาหรือพนักงานผู้มีหน้าฟ้องคดีอาญาจะเข้ากระบวนการตามพ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญาปี2546จะได้รับสิทธิการคุ้มครองดูแลความปลอดภัยดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีพี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยเป็นหูเป็นตาเป็นเกราะป้องกันชั้นดีให้สังคมครับ
10: เมื่อผู้แจ้งเบาะแสปลอดภัยสังคมก็ปลอดการทุจริตมากขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
5: จากตำนานดาวยิงทีมชาติไทยสู่บทบาทพ่อพิมพ์ผู้สร้างฝันบนเส้นทางลูกหนังนายมานิตน้อยเวศถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านศูนย์ฝึกฟุตบอลเยาวชนเพื่อวางรากฐานให้เยาวชนไทยก้าวสู่เส้นทางนักเตะอาชีพอย่างภาคภูมิติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
12: หากพูดถึงตำนานศูนย์หน้าทีมชาติไทยแฟนบอลหลายคนคงนึกถึงปิยพงษ์ผิวอ่อนเกียรติศักดิ์เสนาเมืองหรือเนติพงษ์สีทองอินยอดดาวยิงที่เคยเกือบได้ย้ายไปค้าแข้งในประเทศอังกฤษแต่ยังมีอีกหนึ่งศูนย์หน้าที่สร้างผลงานและความประทับใจให้กับแฟนบอลไทยไม่แพ้กันนั่นคือมานิตน้อยเวศหรือที่แฟนบอลรู้จักกันในฉายาริวัลโดกั๊กหนึ่งในขุนพลทีมชาติไทยชุดคว้าอันดับ4กีฬาเอเชียนเกมปี2002ที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้ภายหลังอำลาสนามฟุตบอลไปแล้วชื่อของมานิตน้อยเวศอาจห่างหายจากหน้าสื่อไปช่วงหนึ่งแต่ปัจจุบันเจ้าตัวได้ผันตัวมาเป็นเจ้าของศูนย์ฝึกฟุตบอลมานิตน้อยเวศโดยนำประสบการณ์และองค์ความรู้จากสมัยค้าแข้งมาถ่ายทอดให้กับเด็กและเยาวชนที่มีความฝันก้าวสู่เป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคตอดีตศูนย์หน้าทีมชาติไทยกล่าวว่าได้เปิดศูนย์ฝึกแห่งนี้มาแล้วกว่า12ปีโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการนำความรู้และประสบการณ์จากสมัยเป็นนักฟุตบอลอาชีพมาถ่ายทอดให้กับเด็กและเยาวชนที่มีความฝันบนเส้นทางลูกหนังปัจจุบันเจ้าตัวผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนระดับ B ไลเซนซึ่งสามารถคุมทีมในระดับไทยลีก2และไทยลีก3ได้อย่างไรก็ตามเลือกที่จะไม่เดินหน้าในสายงานคุมทีมอาชีพเพราะต้องการมีเวลาให้กับครอบครัวเพราะมุ่งมั่นพัฒนาเยาวชนให้เติบโตสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคต
13: เราก็เอาวิชาความรู้ที่เรามีเอามาถ่ายทอดก็ผ่านหลักสูตร C ไลเซน B ไลเซนแล้วเอาวิชาตรงนั้นนะมาถ่ายทอดอีกทีนึงแล้วก็ B ไลเซนตรงเนี้ยมันก็คุมทีมได้แหละแต่เป็นทีมแบบทีสองทีสามแล้วก็ทีมเยาวชนอะไรเงี้ยแต่โค้ชมองว่าแบบอยากอยู่กับครอบครัวมากกว่าแล้วก็สอนเด็กๆให้เขาไปเติบโตในเส้นทางฟุตบอลมากกว่าไง
12: อดีตกองหน้าทีมชาติไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าตลอดระยะเวลา12ปีของการเปิดอะคาเดมี่ถือว่าประสบความสำเร็จทั้งในด้านการบริหารและความภาคภูมิใจในฐานะครูผู้สอนที่สามารถผลักดันนักเตะเยาวชนก้าวสู่เส้นทางฟุตบอลอาชีพได้หลายสิบคนอาทิมานิตาน้อยเวศกุลิจราลิ้มปวณิชและภูรินัทภูลกำลังที่สามารถก้าวขึ้นไปติดทีมฟุตบอลเยาวชนทีมชาติไทยรวมถึงอิทธิพลทิพเนตรดาวรุ่งของบีจีปทุมยูไนเต็ดและอีกหลายคนที่กำลังเดินหน้าในเส้นทางนักฟุตบอลอาชีพ
13: ตอนนี้ล่าสุดอะที่ฝึกมาพร้อมกับกาก้าเพิ่งเป็นเซนบีจีเจ้าโฟโต้อิทิมนักฝึกกับพร้อมกาก้าตอน7ขวบคู่กันเลยนั่นแหละเปิดสาขารุ่นแรกที่สุพรรณแล้วก็มีเจ้าไอซ์ตอนนี้อยู่ทูแบงคอกเล่นเห็นสุพรรณยืมตัวไปเล่นอยู่แป๊บนึงนั่นแหละคือรุ่นแรก
12: จากอดีตศูนย์หน้าผู้สร้างความสุขให้แฟนบอลไทยในสนามสู่วันนี้ในบทบาทครูฟุตบอลของเยาวชนมานิตน้อยเวศยังคงเดินหน้าส่งต่อประสบการณ์และแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆที่มีความฝันบนเส้นทางลูกหนังเพื่อพิสูจน์ว่าความสำเร็จของนักฟุตบอลไม่ได้จบเพียงวันที่แขวนสตาร์ทแต่ยังสามารถส่งต่อคุณค่าและสร้างอนาคตให้กับวงการฟุตบอลไทยได้ต่อไปสำหรับผู้ที่สนใจเรียนฟุตบอลกับมานิตน้อยเวศสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ฝึกฟุตบอลมานิตน้อยเวศอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีปริมพัฒน์สอนการรายงาน
14: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
15: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
14: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
15: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความเห็นแก่ตัวโดยพระพุทธทาสภิกขุ
16: สัญชาตญาณว่าตัวตนเนี่ยมันให้คลอดสัญชาตญาณหลายอย่างขึ้นมาในคราวเดียวกันพร้อมกันคือเห็นแก่ตนเมื่อมันเห็นแก่ตนอะไรถูกใจตนมันเกิดกิเลสความโลภอะไรขัดใจตนมันก็เกิดกิเลสความโกรธคือโทสะเมื่อเกิดสงสัยวนเวียนอยู่เป็นโมหะเกิดโลภะโทสะโมหะมันเห็นแก่ตนมันก็จะเอาเปรียบผู้อื่นมันก็คิดลักขโมยของผู้อื่นล่วงกาเมผู้อื่นโกหกผู้อื่นอีกหลายสิบอย่างที่มันเป็นลูกเล็กๆของสัญชาตญาณแห่งตัวตนซึ่งเป็นแม่บทของทั้งหมดคือสัญชาตญาณที่บังคับไว้ไม่ได้มันกลายเป็นฝ่ายต่ำผิดไปหมดเป็นกิเลส ถ้าบังคับได้ก็เป็นโพธิไปในทางฝ่ายสูงสัญชาตญาณแท้ๆบริสุทธิ์ล้วนๆมันให้มาเป็นกลางๆหรือให้มาพอดีสำหรับจะมีชีวิตรอดแต่สัตว์มันโง่ด้วยอวิชชามันเปลี่ยนเป็นความเห็นแก่ตัว

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดความเดือดร้อนจากการทำนิติกรรมสัญญาเกิดขึ้นได้หลายกรณีและไม่ได้ส่งผลกระทบแค่เรื่องเงินทองเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบในหลายมิติทั้งด้านกฎหมายการเงินสภาพจิตใจซึ่งอาจกระทบในระยะยาวและสร้างความเสียหายใหญ่หลวงได้ประชาชนที่มีฐานะยากจนเสี่ยงต่อความเดือดร้อนจากนิติกรรมสัญญาติดตามแนวทางการช่วยเหลือได้จากสำนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1: สำหรับการให้ความช่วยเหลือในการทำนิติกรรมสัญญาแก่ประชาชนนะคะของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสคช.ต.นครศรีธรรมราชนะคะก็จะดูแลในส่วนของประชาชนที่มีฐานะยากจนนะคะสามารถเดินทางเข้ามาติดต่อให้พนักงานอัยการยกร่างสัญญาให้ได้อย่างเช่นสัญญาซื้อขายสัญญาจำนองสัญญาขายฝากนะคะยกตัวอย่างเช่นมีรถยนต์เก่าๆอยู่คันนึงแล้วมีผู้มาขอซื้อจากเรานะคะเราไม่มีความรู้เรื่องนี้ก็มาให้อัยการร่างสัญญาซื้อขายรถยนต์ได้หรือในกรณีที่ต้องการขายฝากที่ดินที่เป็นที่อยู่อาศัยของเรานะคะกลัวว่าจะเกิดการเสียเปรียบหรือว่าทำไม่ถูกต้องตามแบบของกฎหมายแล้วไม่มีผลใช้บังคับนะคะก็มาให้พนักงานอัยการช่วยตรวจสอบและยกร่างเบื้องต้นได้นะคะ

0: ำหรับค่าใช้จ่ายนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่เราจะพิจารณาให้เฉพาะประชาชนที่มีความยากจนนะคะคือไม่มีสตางค์ในการจ้างทนายความในการยกร่างนั่นเองนะคะหรือว่าการที่จะไปจ้างทนายความแล้วเนี่ยเดือดร้อนเกินสมควรนะคะ
1: หากคุณกำลังประสบปัญหาจากนิติกรรมสัญญาสามารถเข้าขอคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายการบังคับคดีหรือสคช.ที่อยู่ใกล้บ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
2: กิ๊ฟอยากไปเที่ยวทะเลสงัดเยียบก็ได้สะบัดคอแดนซ์ก็ไหวเมย์อยากไปเที่ยวภูเขาขึ้นไปสูดโอโซนบนดอยให้เต็มปอดอากาศดีๆที่หาไม่ได้ในกรุงโบ๊ทอยากนั่งกระเช้าลอยฟ้าหาดใหญ่แห่งแรกในไทยอ่ะทุกคนว่าไงโบ๊ทเลย
3: การแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและยอม

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีผู้นำฟิลิปปินส์สนับสนุนความร่วมมือระหว่างกันรอบด้านก่อนเดินทางกลับประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
8: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
7: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
8: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
7: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
9: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยก่อนเดินทางกลับประเทศไทยได้หารือทวิภาคีกับผู้นำฟิลิปปินส์สนับสนุนความร่วมมือระหว่างกันรอบด้าน
10: เช้าวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายในการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับนายเฟดินานด์มาโคสจูเนียร์ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยนายกรัฐมนตรีขอบคุณฟิลิปปินส์ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมยืนยันว่าไทยพร้อมสนับสนุนการทำหน้าที่ประธานอาเซียนของฟิลิปปินส์อย่างเต็มที่และเชิญเยือนไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสที่เหมาะสมทั้งสองฝ่ายยังได้หารือความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารโดยไทยพร้อมเพิ่มการส่งออกข้าวและสินค้าเกษตรรวมถึงขยายความร่วมมือด้านการเกษตรอัจฉริยะและอุตสาหกรรมฮาลาลด้านการค้าและการลงทุนเห็นพ้องผลักดันการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าระดับรัฐมนตรีเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันพร้อมส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์โอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังรื้อฟื้นความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อเสริมความมั่นคงและพลังงานสะอาดพร้อมยกระดับความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะการหลอกลวงทางออนไลน์และยืนยันดูแลแรงงานฟิลิปปินส์ในไทยอย่างเป็นธรรมวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส
1: ์กรมอุตุนิยมวิทยานำเทคโนโลยี AI เพิ่มความแม่นยำพยากรณ์อากาศและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงพร้อมคาดการประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้จะทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
11: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาอยู่ระหว่างประเมินข้อมูลทิศทางลมคาดว่าจะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการได้ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้โดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้เปิดวอลลุ่มติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันช่วงนี้หลายพื้นที่เกิดพายุฤดูร้อนกรมอุตุนิยมวิทยาจึงนำเทคโนโลยีในการแจ้งเตือนผ่านเรดาร์ตรวจอากาศรวมทั้งดูข้อมูลจากดาวเทียมถึงการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนในจังหวัดต่างๆล่วงหน้าพร้อมปรับปรุงโมเดลการพยากรณ์อากาศนำเทคโนโลยี AI มาทดลองใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาพบว่าช่วยเพิ่มความละเอียดและความแม่นยำในการระบุพื้นที่ที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของกรมอุตุนิยมวิทยาผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: จังหวัดตรังคุมเข้มหลังพบสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดตรังพบผู้ป่วยสูงเป็นอันดับที่5ของประเทศ
12: นายแพทย์สงกรานต์ไหมชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดตรังพบผู้ป่วยสูงเป็นอันดับ5ของประเทศโดยมีผู้ป่วยจำนวน199รายอัตราป่วย 31.27 ต่อแสนประชากรคาดว่าผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้น 1.4 เท่าของปี2568ทั้งนี้จังหวัดตรังมีพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกใน19ตำบลของอำเภอเมืองตรังอำเภอกันตังอำเภอย่านตะขาวอำเภอปะเหลียนอำเภอสิเกาอำเภอวังวิเศษและอำเภอหาดสำราญโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้วิเคราะห์ข้อมูลระบาดวิทยาทุกสัปดาห์ทำการเฝ้าระวังใน7สถานที่สำคัญเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์มาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคและมาตรการ5ป.1 ขอพร้อมเตือนประชาชนเมื่อมีอาการสงสัยว่าเป็นโรคไข้เลือดออกให้รีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคให้ชัดเจนจะได้รับการรักษาที่เหมาะสมและจะช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
13: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
14: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างสุคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th LINE official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
15: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
16: หึไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
15: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
16: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
17: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
18: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญรับฟังรายการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ค่ะ

3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับกรมการค้าภายในร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนการเพิ่มยอดจำหน่ายสินค้าเกษตรควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแก่เกษตรกรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
6: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
5: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
6: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
5: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
8: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราก
1: รมการค้าภายในร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนการเพิ่มยอดจำหน่ายสินค้าเกษตรควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวมุ่งยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตรไทยและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแก่เกษตรกร
9: นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททขับเคลื่อนการเพิ่มยอดจำหน่ายสินค้าเกษตรสินค้า GI และขยายช่องทางการตลาดผ่านกิจกรรมวิ่ง Amazing Thailand GI Tour and Trail Running 2026โดยใช้กลไกตลาดนำการผลิตควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเร่งระบายผลผลิตเพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชนอย่างต่อเนื่องโดยครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อวันที่2ถึง3พฤษภาคมที่ผ่านมาที่จังหวัดเชียงใหม่และวันที่23ถึง24พฤษภาคมนี้จะจัดที่จังหวัดระยองก่อนขยายไปยังจังหวัดขอนแก่นนครศรีธรรมราชและเพชรบุรีโดยจะเน้นการเชื่อมโยงและกระจายผลผลิตจากแหล่งผลิตสำคัญนำสินค้าเกษตรและสินค้า GI เช่นทุเรียนหมอนทองระยองสับปะรดตราดสีทองและมะพร้าวน้ำหอมราชบุรีเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทั้งในรูปแบบการจำหน่ายและส่งเสริมการบริโภคเพื่อขยายตลาดสร้างประสบการณ์ตรงแก่ผู้บริโภคและยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตรไทยนันทิกากิจปาโลรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์คุมเข้มมาตรการตรวจก่อนตัดทุเรียนพร้อมจัดชุดปฏิบัติการตรวจสอบป้องกันปัญหาทุเรียนอ่อนด้อยคุณภาพสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภครองรับผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงนี้
10: นางสาวชวนีโคมแก้วเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าปัจจุบันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีจำนวนเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนกว่า 2,400 รายพื้นที่ปลูกกว่า 18,000 ไร่คาดการผลผลิตในปีนี้ประมาณ 17,000 ตันมากกว่าปีที่แล้วร้อยละ3ผลผลิตจะออกมากที่สุดในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้จึงต้องเฝ้าระวังเรื่องการตัดทุเรียนอ่อนซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลผลิตและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดได้ดำเนินมาตรการตรวจก่อนตัดทุเรียนปี2569จะมีการตั้งจุดตรวจก่อนตัดที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ เพื่อบริการเกษตรกรในการนำผลผลิตมารับการตรวจก่อนตัดจริงและออกใบรับรองช่วยลดความเสี่ยงการตัดทุเรียนก่อนเวลาและสามารถจำหน่ายได้ในราคาที่เหมาะสมยกระดับคุณภาพทุเรียนทั้งระบบตั้งแต่สวนถึงผู้บริโภคโดยเปอร์เซ็นต์แป้งในเนื้อทุเรียนต้องเป็นไปตามที่กำหนดเช่นพันหมอนทองเปอร์เซ็นต์แป้งต้องไม่น้อยกว่า32%จึงเหมาะสมต่อการเก็บเกี่ยวนอกจากนี้จะมีการตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจออกตรวจสอบการซื้อขายทุเรียนทุกจุดสำคัญเช่นโรงคัดบรรจุตลาดค้าส่งร้านค้าปลีกร้านขายของฝากสวนของเกษตรกรหากพบการจำหน่ายทุเรียนด้อยคุณภาพจะมีความผิดตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและประมวลกฎหมายอาญาฐานฉ้อโกงธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: จังหวัดพังงาออกประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักและขอให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขัง
11: นายดำรงฉิมทับนายอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงากล่าวว่านายภัยรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้ออกประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่10พฤษภาคมนี้ว่าอำเภอตะกั่วป่าได้วางแผนรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักไว้ก่อนหน้านี้แล้วโดยประสานการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆอาทิแขวงทางหลวงภูเก็ตและแขวงทางหลวงพังงาสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาเทศบาลตำบลคึกคักในการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นโดยก่อนหน้านี้มีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงสร้างการวางระบบท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่การขุดลอกคูคลองโดยเฉพาะในพื้นที่เขาหลักอำเภอตะกั่วป่าซึ่งเป็นจุดที่เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือบริเวณที่มีฝนตกสะสมงดท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำตกถ้ำลอดระวังป้ายสิ่งก่อสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรงและติดตามข้อมูลข่าวสารภาวะอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดชัดชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมททีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
13: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
14: ลูกแกมันติดยา ไอ้เขาก็รู้กันทั้งนั้นแหละ
15: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเลยบางนี
14: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
15: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
14: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
15: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
14: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
15: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
14: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
15: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
16: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
17: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM คำถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM คำถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์จากที่ไปก็จะได้ฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทยค่ะ

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการร่วมสร้างประเทศไทยนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101จุดจะทำให้การเฮิร์ตติดตามทางเฟซบุ๊กสวทบุรีรัมย์นะคะช่วงเวลาที่แบบดิฉันนะคะเรียกว่าดิฉันสากลรับผู้บริการมาติดตามข่าวสารนะคะในเรื่องของรายการร่วมสร้างประเทศไทยค่ะทุกวันเสาร์นะคะเวลา10นาฬิกาถึงประมาณถึง11นาฬิกาค่ะมาติดตามข่าวสารในช่วงนี้นะคะกับทางครม.ก็เห็นชอบในเรื่องของพรก.หรือว่าพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทค่ะบรรเทาค่าครองชีพนะคะปรับโครงสร้างพลังงานเสนอสภานะคะวันที่14 พฤษภาคมนี้นะคะพอมีเรื่องนี้ออกมาพี่น้องประชาชนได้ติดตามข่าวสารก็สงสัยว่าทำไมต้องกู้ทำไมนะแล้วกู้ทำไมนะแล้วทำไมต้องกู้อ่ะคำถามก็จะวนอยู่ในหัวคุณผู้ฟังนั้นๆเนี่ยทางสื่อกรมสัมพันธ์ของเราเองเนี่ยก็พยายามจะไปเจาะไปหาไปข้อมูลมีข้อมูลที่ถูกต้องนะคะมาชี้แจงมาให้อะไรให้อธิบายพี่น้องประชาชนที่ตามรับฟังนะคะว่าทำไมนะคะทำไมจะต้องกู้เงินนะคะหรือว่ามีตัวพระราชกำหนดนี้ขึ้นมานะคะดังนั้นจะมาเคลียร์ให้ชัดๆได้ติดตามกันกับพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทกู้ทำไมต้องกู้คนรับฟังเพราะว่าอะไรมันกลายเป็นประเด็นร้อนไปแล้วในเรื่องที่จะต้องมีการจับตามองเมื่อครม.นะคะ5 พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขามีมติเห็นชอบแล้วนะกับการออกพระราชกำหนดหรือว่าพรก.นะคะกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทนะคะโดยดร.เอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยท่านก็เป็นแม่ทัพใหญ่นะคะในการที่จะแจ้งรายละเอียดค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะแล้วก็บทความเนี่ยเขาจะสรุปให้เข้าใจง่ายๆเลยนะคะก็นำมาให้ได้รับฟังกันเนาะมาเข้าใจกันง่ายๆว่าเงินก้อนเนี่ยมาจากไหนจะเอาไปทำอะไรบ้างนะคะแล้วมันจะกระทบกระเป๋าตังคนไทยมากน้อยแค่ไหนมาติดตามกันในข้อแรกเข้าคำถามแรกที่หลายๆท่านสงสัยว่าทำไมต้องกู้นะคะเพราะอะไรเนื่องจากต้องเร่งจัดสรรงบประมาณค่ะเพื่อเหลือพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดก่อนจะฟังเพราะอะไรคะการจัดสรรงบประมาณปี2519นะที่เรากำลังใช้อยู่ในช่วงนี้มันไม่เพียงพอค่ะแล้วก็จำเป็นจะต้องมีเม็ดเงินมากพอนะที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดคุณผู้ฟังหากจะรอการจัดสรรงบประมาณปี2570มันก็จะล่าช้านะคุณผู้ฟังนะคะมันจะทำให้เศรษฐกิจบ้านเราได้รับผลกระทบจนยากที่จะฟื้นคืนได้หรือพูดง่ายๆคุณผู้ฟังก็คือธุรกิจเจ๊งคนตกงานนะคะต่อให้มีเงินมาช่วยภายหลังมันก็ไม่สามารถจะฟื้นธุรกิจหรือว่าความเสียหายเหล่านั้นได้เลยนะดังนั้นเนี่ยมันจึงมีความจำเป็นค่ะที่ต้องใช้เงินนี้มากพอแล้วก็เร็วพอคุณผู้ฟังนะเลยจะต้องมีการออกพระราชกำหนดหรือว่าพรก.กู้เงินจึงตอบโจทย์การแก้ปัญหาขณะนี้ได้ดีที่สุดนะอันนี้เป็นทางแก้ที่ดีที่สุดในห้วงเวลานี้นะสองนะก็บอกว่ากู้แล้วเอาไปใช้ทำอะไรนะตอบโจทย์ปัญหาตรงไหนนะกู้เงิน400,000 ล้านบาทนี้ถูกจัดสรรมาเพื่อแก้ปัญหา2ด้านหลักๆคุณผู้ฟัง2ด้านหลักในนะก็คือเยียวยาวิกฤตพลังงานนะฮะช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพค่ะคุณผู้ฟังนะคะราคาพลังงานที่มันพุ่งสูงเนาะอันนี้จะผ่านโครงการต่างๆนะในส่วนเนี้ยก็คือมีอะไรบ้างโครงการที่เขาจะมาช่วยเหลือกันนะฮะการเติมเงินบัตรการแห่งรัฐบัตรคนจนนะฮะแล้วก็ยังมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะฮะนี่มี2โครงการหลักๆเลยที่วางแผนเอาไว้นะแล้วอาจจะมีโครงการอื่นๆอีกนะที่จะตามมาเดี๋ยวรอดูติดตามกันต่อไปคุณผู้ฟัง2ส่วนที่2ด้านที่2ที่จะนำมาแก้ไขก็คือปรับโครงสร้างพลังงานค่ะลงทุนเพื่อวางรากฐานด้านพลังงานของประเทศในระยะยาวนะเพื่ออะไรลดการพึ่งพาพลังงานจากภายนอกนะคะแล้วก็สร้างความยั่งยืนนะซึ่งหากไม่ดำเนินการอย่างเร่งด่วนนะคะผลกระทบมันจะยิ่งลากยาวของนะฟังหากเปลี่ยนผ่านนะตามกลไกปกตินะคาดว่าใช้เวลานะจะใช้เขาเรียกว่าคาดว่าจะใช้เวลานับ10ปีนะยิ่งช้าเท่าไหร่นะประเทศยิ่งมีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นคุณผู้ฟังนะมาข้อที่3คำถามข้อที่3คือกู้มาจากไหนและกู้อย่างไรคุณผู้ฟังนะรัฐบาลค่ะเน้นกลยุทธ์กู้ในบ้านนะเพื่อความมั่นคงคุณผู้ฟังนะมีรายละเอียดดังนี้ค่ะแหล่งเงินนะก็คือเป็นการกู้ภายในประเทศทั้งหมดเลยนะคุณผู้ฟังนะคือไม่ได้เอาเขาเรียกไปกู้ต่างประเทศเนาะกู้ในบ้านค่ะแหล่งเงินก็คือในประเทศเรานี่แหละทั้งหมดเลยนะก็คือรูปแบบเขาจะบอกว่าทยอยกู้ผ่านสถาบันการเงินนะคะโดยรัฐแรกเนี่ย
จะเน้นการกู้ระยะสั้นนะเป็นกู้การเป็นการกู้ระยะสั้นคุณผู้ฟังนะต้นทุนถือว่าต่ำมากนะคะโดยมีเขาเรียกว่าอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยเพียงพอ 1.1% ต่อปีเท่านั้นคุณผู้ฟังคำถามข้อที่4นะคะจะเลือกแหล่งเงินกู้ภายในประเทศกันคุณผู้ฟังปกติแล้วเนี่ยในเรื่องการกู้เงินในประเทศของรัฐบาลเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็หน่วยงานภาครัฐนะซึ่งมีสัดส่วนถึง 95% ของหนี้สาธารณะทั้งหมดเลยนะคุณผู้ฟังมาจากแหล่งเหล่านี้คุณผู้ฟังตราสารหนี้รัฐบาลอันนี้คือรายตราสารหนี้รัฐบาลออกโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือว่าสบน.ค่ะอย่างเช่นอะไรพันธบัตรรัฐบาลหรือตั๋วเงินคลังค่ะ2สถาบันการเงินในประเทศนะไม่ว่าจะเป็นทั้งธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่นะคุณผู้ฟังธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่มีธนาคารอะไรบ้างกรุงเทพกรุงไทยกสิกรไทยไทยพาณิชย์นะแล้วก็มีธนาคารเฉพาะกิจของรัฐเนี่ยก็อย่างเช่นออมสินธกสนะคุณผู้ฟังแล้วก็มีพันธบัตรรัฐวิสาหกิจนะอย่างเช่นในเรื่องของตราสารหนี้ที่ออกโดยหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเองนะคะในส่วนที่3นะคะแหล่งเงินในส่วนที่3ก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยคุณผู้ฟังหรือว่าธปท.นะสำหรับกรณีต้องการสภาพคล่องระยะสั้นคุณผู้ฟังข้อดีของการกู้ในประเทศแล้วกู้ในบ้านคุณผู้ฟังช่วยลดความเสี่ยงนะคะจากอัตราแลกเปลี่ยนนะคะไม่ต้องกลัวค่าเงินบาทอ่อนตัวแล้วหนี้มันจะเพิ่มนะแล้วก็จะเป็นเค้าเรียกว่าจะเป็นการหมุนเวียนเม็ดเงินภายในประเทศภายในระบบเศรษฐกิจของไทยนะคุณผู้ฟังนะคำถามข้อที่5นะหนี้จะท่วมหรือไม่นะวินัยการเงินจะดีอยู่ไหมนะฮะดังนั้นเนี่ยทางกระทรวงการคลังก็ยืนยันชัดเจนแล้วว่าการกู้ดังกล่าวเนี่ยต้องไม่ทำให้ประเทศเกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตคุณผู้ฟังโดยจะใช้การทยอยกู้นะคะเพื่อไม่ให้กระทบต่อเสถียรภาพทางการเงินค่ะโดยเน้นย้ำนะคะว่าการดำเนินการทั้งหมดต้องอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังที่มีกฎหมายกำหนดคุณผู้ฟังแม้จะกู้เพิ่มถึง400,000 ล้านบาทนะคะแต่รัฐบาลก็ยืนยันนะคะว่าไม่ต้องขยายเพดานหนี้นะคะปัจจุบันบอกว่ากำหนดไว้ไม่เกิน70%ของ GDP คุณผู้ฟังนะข้อมูลจากกระทรวงการคลังระบุนะคะว่าสัดส่วนหนี้ปัจจุบันณเดือนมีนาคม2519บอกว่ามีหนี้สาธารณะอยู่ที่ประมาณนะคะ 66.38% ของ GDP นะคะดังนั้นการกู้เพิ่มครั้งเนี้ยจะทำให้สัดส่วนหนี้ขยับขึ้นไปใกล้เพดาน 70% แต่ยังไม่เกินกรอบวินัยการเงินการคลังนะคะนอกจากนี้ค่ะ GDP ที่ขยายตัวจะทำให้ฐานในการคำนวณสัดส่วนหนี้สาธารณะเนี่ยกว้างขึ้นคุณผู้ฟังซึ่งมันทำให้สัดส่วนหนี้ที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ลดลงแม้จะเป็นหนี้ในวงเงินเดิมนะขณะที่การจะเก็บรายได้ในช่วง6เดือนแรกของปีประมาณ2519นะคะรัฐบาลเนี่ยจัดเก็บรายได้สูงกว่าเป้าหมายเล็กน้อยนะทำให้ฐานะการคลังเนี่ยยังคงมีความมั่นคงผลระวังนะคะมาดูสำหรับในเรื่องของพระราชกำหนดหรือว่าพรก.ค่ะกู้เงิน400,000 ล้านบาทในปี2569เนี่ยเขาบอกว่าคือเครื่องมือการเงินที่รัฐบาลจะนำมาใช้เพื่อประคองและปรับตัวค่ะท่ามกลางวิกฤตพลังงานโลกคุณผู้ฟังโดยอาศัยความแข็งแกร่งของสถาบันการเงินไทยนะฮะแล้วก็อัตราดอกเบี้ยที่มันต่ำเพื่อให้มั่นใจว่าเศรษฐกิจไทยน่ะจะยังเดินหน้าต่อไปได้โดยไม่เสียสมดุลทางบัญชีและวินัยทางการคลังคุณผู้ฟังนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันในช่วงนี้คุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงนะคะกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

ไม่มีทางเป็นอื่นอย่างแน่นอนค่ะซึ่งท่านนายกเองบอกว่าอยู่กับสถานการณ์นี้มาตั้งแต่ยังไม่ที่ท่านเป็นยังเป็นรองนายกแล้วก็มท.1อยู่จนมาเป็นนายกรอบ2แล้วนะคะท่านนายกก็เลยทราบดีนะว่าอาจจะต้องทำอะไรนะแล้วก็ทำอย่างไรนะทุกขั้นตอนท่านนายกเองก็จะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนนะคะแล้วก็จะอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศค่ะแล้วก็หลักการที่ทั้งสองฝ่ายนั้นยอมรับร่วมกันนะคะพี่น้องประชาชนทุกคนมั่นใจนะว่าท่านนายกเองเนี่ยนะก็ถือว่าท่านคนเนี้ยนะในเรื่องนี้ได้เลยนะคะว่าแล้วก็ได้พบกันที่กรุงเทพนะท่านนายกบอกว่าเดี๋ยวจะยกพังกรุงเทพนะท่านนายกจะกลับมาจากฟิลิปปินส์เลยนะบอกว่าขอสวัสดีทุกท่านค่ะจากเมืองซีบูฟิลิปปินส์นะคะนี่ท่านก็โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวนะชี้แจงในเรื่องในเรื่องของ EU44 นะเป็นที่ชัดเจนเลยนะคะอ่ะมาติดตามกันต่อกับท่านรัฐมนตรีสุภาพมาศกันบอกโอ้จะมีการประชุมคุณจะฟังกำกับดูแลสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วนะโดยเฉพาะสินค้าที่ไม่มีมอกค่ะรวมถึงแนวทางการยุยาผู้บริโภคนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะนางสาวสุภาพมาศอิสระพอดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเข้าประชุมเนาะขอร่วมมือค่ะแล้วก็ติดตามมาตรการกำกับดูแลสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะรวมถึงแนวทางการยุยาผู้บริโภคณห้องประชุมนะคะซึ่งงานของการคุ้มครองผู้บริโภคสบศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติค่ะถนนแจ้งวัฒนะโดยมีคณะกรรมการอาชีพงานข้าราชการนะคะคุ้มครองผู้บริโภคสบเนี่ยสำนักงานพัฒนาธุรกิจธุรกรรมนะคะทางธุรกิจหรือว่าเอสด้านะแล้วก็มีสำนักงานประธานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมสมอนะแล้วก็มีสภาองค์กรของผู้บริโภคเข้าร่วมประชุมไปด้วยคุณฟังเพราะว่าในเรื่องการประชุมเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นการติดตามความร่วมมือด้านการกำกับดูแลสินค้าออนไลน์แล้วก็การคุ้มครองผู้บริโภคคุณผู้ฟังโดยมีเป้าหมายนะคะสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐแล้วก็แพลตฟอร์มดิจิทัลค่ะเพื่อจัดการปัญหาสินค้าออนไลน์ที่มันไม่ได้มาตรฐานนะคะโดยเฉพาะสินค้ากลุ่มเสี่ยงนะไม่ว่าจะเป็น power bank ปลั๊กไฟแล้วก็ไดเป่าผมคุณผู้ฟังที่ไม่ได้มีเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ไม่มีเครื่องหมายเรียกว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่ามอกคุณผู้ฟังซึ่งมันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคคนเราฟังซึ่งรัฐมนตรีสุภาพมาศท่านก็บอกนะว่าปัญหาสินค้าที่มันไม่ได้มาตรฐานคนเราฟังมันเกิดจากการเติบโตของการค้าออนไลน์นะทำให้มีสินค้าราคาถูกและสินค้าปลอมปนเข้ามาสู่ตลาดจำนวนมากเลยนะคะโดยอะไรชิ้นเนี่ยบอกว่าไม่ได้มีเครื่องหมายมอกรนะคะหรือว่าแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนนะคะมันก็ส่งผลราคาให้ผู้บริโภคนั้นตกอยู่ในความเสี่ยงโดยไม่รู้ตัวนะคะรัฐบาลจึงได้บูรณาการทำงานร่วมกันเลยค่ะกับหลายงานทั้งสมอเอสด้าสภาองค์กรผู้บริโภคนะฮะแล้วก็ส่วนต่างการช่อโกงออนไลน์นะเพื่อเชื่อมโยงระบบรับเรื่องรับร้องรับร้องเรียนนะคะแล้วก็เร่งตรวจสอบสินค้าอันตรายนะคะรวมถึงลงพื้นที่นะตรวจสอบร่วมกันเลยค่ะคุณผู้ฟังดังนั้นจากนี้ค่ะท่านรัฐมนตรีสุภาพมาศท่านก็เลยยังมีการเปิดเผยในเรื่องของกรณีเร่งด่วนด้วยนะเกี่ยวกับกระติกน้ำคุณผู้ฟังยี่ห้อเลยนะเทอร์มอสใช่ไหมคะซึ่งถูกประกาศเรียกคืนจากในต่างประเทศเนี่ยหลังพบปัญหาเนาะโครงสร้างฝาปิดไม่มีวาล์วปรับแรงดันคุณผู้ฟังทำให้เมื่อบรรจุอาหารหรือว่าเครื่องดื่มร้อนเนี่ยอาจเกิดในเรื่องของแรงดันสะสมภายในนะแล้วมันก็เสี่ยงค่ะให้ฝานั้นมันดีดหรือว่าระเบิดขณะที่เปิดใช้งานนะจนอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ในคนฟังนะคะซึ่งบอกว่าจากการตรวจสอบพบเลยว่าบริษัทสีไทยมาร์เก็ตติ้งจำกัดเนี่ยเป็นผู้นำเข้าสินค้าดังกล่าวในประเทศไทยนะแม้ยังไม่ได้มีเราไม่ได้เราไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บในประเทศแต่สคบเองก็ได้สั่งระงับจำหน่ายแล้วก็นำสินค้า2รุ่นเนี่ยออกจากชั้นวางทั่วประเทศแล้วนะเพื่อป้องกันความเสี่ยงเชิงรุกค่ะอีกทั้งทางบริษัทเองก็ได้นำก็เรียกว่าก็ได้นำที่ได้นำมาจำหน่ายสินค้าไปแล้วกว่า400ชิ้นก็ได้มีเรียกว่ามีมาตรการเลือกเรียกคืนสินค้าด้วยเช่นกันนะฟังอย่างไรก็ตามท่านรัฐมนตรีสุภาพมาศตั้งเลยพร้อมกับขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยใช้งานอยู่เนี่ยหยุดใช้ทันทีเลยนะคะสามารถร้องเรียนหรือว่าขอความช่วยเหลือผ่านสคบได้ค่ะรัฐบาลก็ได้มีการเดินหน้าในระดับว่าเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งระบบเลยนะคะทั้งด้านของกฎหมายการจัดการข้อร้องเรียนแล้วก็ความปลอดภัยในการซื้อขายออนไลน์โดยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็เห็นชอบนะให้ทางสคบเองเนี่ยเรื่องผ่านด้านร่างกฎหมายสำคัญเลยค่ะสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีทั้งร่างพรบเลมอนลอนะแล้วก็ร่างแก้ไขพรบอาหารฉบับภาคประชาชนค่ะเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้บริโภคให้ตอนต่อสการในปัจจุบันนะคุณผู้ฟังยังว่าสายกันต่อในช่วงนี้นะคะก่อนไปพักความเพลง

เนาะเป็นข่าวที่ทางกระทรวงสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็มีการผนึกกำลังกับภาคเอกชนค่ะพันธมิตรกว่า20องค์กรเลยนะคะที่จะมีความเคลื่อนกันในเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนนะมุ่งจัดการนะคะในเรื่องของพลาสติกอย่างยั่งยืนค่ะที่8พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะนายสุชาติชมกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมท่านก็เป็นประธานนะท่านนับเป็นประธานสักขีพยานนะคะในพิธีประกาศเจตนารมณ์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ค่ะโครงการนะคะรวมพลังขับเคลื่อนไทยสู่ความยั่งยืนนะเอสตาเซอร์เคล่าอิมแพคระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนค่ะไปพูดถึงในธุรกิจนะคะค้าส่งราคาปลีกแมคโครโลตัสแล้วก็องค์กรพันธมิตรอีกกว่า20แห่งเลยนะคะจากภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็สถาบันการศึกษาที่ห้องประชุมนะคะศักดิ์สิทธิ์ตรีเดชชั้น2กระทรวงสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมคุณฟังการลงนามครั้งนี้บอกว่าทางดร.ระวีวันภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยพร้อมด้วยดร.ธีรพลถนอมศักดิ์ยุทธนะคะประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กรและการพัฒนากลยุทธ์เครือเจริญโภคภัณฑ์นะคะนางสิริพรเดชสิงห์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานความยั่งยืนและสื่อสารองค์กรบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนนะคะนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษค่ะรัฐผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการขยะก็ร่วมประกาศเจตนารมณ์ค่ะในเรื่องการขับเคลื่อนในการจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืนพัฒนาคิดในการซื้อคุณล่ารีเทลนะคะเพื่อผลักดันเนาะภาคค้าปลีกไทยสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะซื้อคุณล่าอีโคโนมี่อย่างเป็นรูปธรรมคุณจะฟังโดยมุ่งลดการใช้พลาสติกที่ไม่จำเป็นนะคะก็ส่งเสริมค่ะการเก็บกลับคืนคัดแยกและรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์พลาสติกอย่างเป็นระบบค่ะรวมถึงพัฒนานวัตกรรมและบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนนะคะตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมจัดทุกส่วนนะคะภายใต้แนวคิด 5R นะคะก็คืออะไรบ้าง 5R นี่นะก็คือ Reduce นะคะแล้วก็มี Reduce นะคะ Recycle Repeat แล้วก็Reinvent นะคะเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมค่ะแล้วก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวนะคะซึ่งท่านรัฐมนตรีสุชาติท่านก็บอกเลยนะว่าโลกอะค่ะกำลังเผชิญกับความท้าทายนะทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศความเหลื่อมล้ำทางสังคมนะคะแล้วก็ข้อจำกัดด้านทรัพยากรธรรมชาติซึ่งบอกว่าทุกภาคส่วนเนี่ยต้องร่วมกันค่ะกับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มันเติบโตควบคู่กับกันอย่างสมดุลและยั่งยืนนะด้วยการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันเนี่ยมันต้องคำนึงถึง3ประโยชน์คุณผู้ฟังได้แก่ประโยชน์ชาติต้องมั่นคงค่ะประชาชนต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็องค์กรต้องสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนนะคะการเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนถือเป็นกลไกสำคัญนะคะในการที่จะเปลี่ยนของเสียให้กลับมาเป็นทรัพยากรลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติใหม่นะคะแล้วก็ลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดนะคะพร้อมเน้นย้ำนะคะว่าการสร้างความยั่งยืนไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากองค์กรใดองค์กรหนึ่งเพียงลำพังค่ะแต่ต้องอาศัยพลังค่ะแห่งความร่วมมือนะคะทั้งจากภาครัฐภาคเอกชนภาคการศึกษาภาคประชาสังคมแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกคนเลยนะคะเพื่อร่วมกับผลักดันประเทศไทยของเรานั้นสู่สังคมคาร์บอนต่ำแล้วก็การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในอนาคตนะคะทางด้านของดร.ระวีวรรณนะคะท่านประหลัดกระทรวงสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเนี่ยท่านก็เลยเน้นย้ำนะคะถึงความร่วมมือในครั้งนี้และเป็นข้อสำคัญนะคะของภาคค้าปลีกไทยนะที่มีบทบาทเชื่อมโยงความร่วมมือไปอย่างทุกภาคส่วนเลยค่ะแล้วก็เป็นต้นแบบของการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจรเลยนะคะช่วยยกระดับนะระบบจัดการขยะของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพร้อมสนับสนุนเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศในระยะยาวนะคะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้ที่เราฝากกันค่ะเดี๋ยวเราจะพาฟังเพลงนะคะกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

ลับมาพบกันในการนี้ท่านสุดท้ายแล้วกับรายการร่วมสร้างประเทศไทยค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์ติดตามทางเฟซบุ๊กสตบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่ท่านสนใจนำมาเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันค่ะเรวดีของสากลรับที่รายการก็สามารถติดตามรายการร่วมสร้างประเทศไทยทุกวันเสาร์นะคะเวลา 10:00 นโดยประมาณถึง 11:00 นค่ะมาสู่ช่วงสุดท้ายแล้วกับรายงานร่วมชาติประเทศไทยนะคะมาติดตามข่าวสารบ้านเราบุรีรัมย์กันบ้างมีข่าวสารอะไรมาฝากนะคะมาที่สากลจังหวัดบุรีรัมย์เลยค่ะตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรบ้านห้วยเสลานะคะก็ได้มีการหนุนในเรื่องการปลูกผักปลอดสารพลังงานแสงอาทิตย์คุณผู้ฟังซึ่งเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะที่บ้านห้วยสะเหลาหมู่ที่2ตำบลหนองบอนอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะนายทวีพัฒน์เหล่าบรรเทาสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์4และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดก็มีการลงพื้นที่ค่ะไปตรวจเยี่ยมนะสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพลังงานแสงอาทิตย์คุณผู้ฟังกิจกรรมในการลงพื้นที่ครั้งนี้สำคัญเลยค่ะก็เป็นการพบปะพูดคุยกันกับสมาชิกกลุ่มเกษตรกรค่ะแล้วก็จะมีการติดตามนะการประกอบอาชีพนะแล้วก็การมีส่วนร่วมในการทำดำเนินงานของกลุ่มค่ะแล้วก็สอบถามปัญหาและความต้องการของสมาชิกในการรวมถึงตรวจเยี่ยมแปลงผักแปลงผลิตผักอินทรีย์นะติดตามการดำเนินกิจกรรมโครงการกับเคลื่อนปรัชญาของสิบพอเพียงนะคะซึ่งในเรื่องของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพลังงานแสงอาทิตย์บ้านห้วยสะเหลาได้รับการสนับสนุนให้เป็นต้นแบบในการน้อมนำหลักปรัชญาของสิบพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารนะคะและการพึ่งพาสารเคมีนะและเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนคุณผู้ฟังกรณีที่ครั้งนี้คุณผู้ฟังของสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ก็ไม่เพียงแต่เป็นการติดตามผลการดำเนินงานนะคะแต่ว่าก็ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกว่าภาครัฐพร้อมสนับสนุนแล้วก็แก้ปัญหาอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อให้กลุ่มเกษตรกรเนี่ยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นต้นแบบด้านเกษตรอินทรีย์แล้วก็การจัดการพลังงานแสงอาทิตย์ในจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะติดตามกันต่อกับททสำนักงานบุรีรัมย์ก็มีการจัดงานค่ะสรูนเสริมกันทั้งที่นะผ่านอัตลักษณ์โดดเด่นของชุมชนที่มีความแปลกใหม่และก็สร้างสรรค์ให้เราฟังเมื่อที่8พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะนายศรีธรรมได้จะแก้รองผู้ว่าเกษตรบุรีรัมย์ก็เปิดงานการเสริมการตลาดท่องเที่ยวสรูนบุรีรัมย์ครั้งที่1ค่ะนะเขาบอกว่าให้อ่านว่าสรูนนะก็แปลว่าเป็นภาษาถิ่นคุณฟังนะแปลว่าบอกว่าแปลว่าสนุกสนานหรือว่าความสบายใจนะคะอ่ะที่บริเวณลานด้านหน้าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสงานบุรีรัมย์ค่ะก็อยู่เขาเรียกว่าลานสารกลางจังหวัดบุรีรัมย์หลังเดิมนะตำบลในเมืองอำเภอเมืองโยรามคนละฝั่งโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสงานบุรีรัมย์นะเขามีการร่วมกันกับจังหวัดบุรีรัมย์ภาครัฐภาคเอกชนร่วมกันเลยค่ะจัดขึ้นค่ะระหว่างวันที่8ถึง10พฤษภาคม2569นะเพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเชิงสร้างสรรค์ท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์นะผ่านอัตลักษณ์ที่มันโดดเด่นของชุมชนในมุมมองใหม่คุณผู้ฟังภายใต้แนวคิดเนี่ยสนุกไปกับเมืองแห่งความรื่นรมตามความหมายของจังหวัดบุรีรัมย์เลยนะคุณผู้ฟังพากิจกรรมนะคะในเรื่องของ Art and Craftนะสินค้าท้องถิ่นดนตรีวัฒนธรรมวิถีชีวิตเนาะแล้วก็อาหารถิ่นท้องถิ่นของเรานี่แหละที่เขาเรียกว่ามีความแปลกใหม่ที่น่าสนใจมากกว่า70รายการของเราฟังนอกจากนั้นแล้วเนี่ยบอกว่าทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ของเราก็มีการจัดโครงการเหมือนกันนะในพื้นที่เดียวกันนี่แหละค่ะตลาดเมืองแปะไทยช่วยไทยเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปและวิสาหกิจชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลอันนี้บอกว่ามีจำนวนกว่า40บูธเลยนะก็สามารถที่จะไปจับจ่ายใช้สอยนะไปเลือกซื้อสินค้าจากพ่อค้าแม่ค้าได้นะในงานนี้เลยนะเป็นงาน2งานในพื้นที่เดียวกันนะก็ถือการเป็นการบูรณาการนะการเรียกว่าการสร้างวิถีชุมชนนั่นในเรื่องการท่องเที่ยวเนาะอ่ะทางด้านของนางกัญจนาพัฒน์นะจิระไก่พงศ์ผู้จัดการทททสำนักงานบุรีรัมย์ก็เปิดเผยนะว่าจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานั้นมีจุดแข็งนะในการท่องเที่ยวก็ได้นำกระดับอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่มันโดดเด่นนั้นและซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราทั้งด้านกีฬาวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นเนาะรวมถึงของที่ระลึกนะคะทำมือต่างๆแล้วมาต่อยอดสร้างมูลค่าในงานสรูนบุรีรัมย์กันฟังแต่ที่อาจจะพูดเสียงไม่ชัด
จรูนบอกว่าเป็นอะไรนะความสุขสนานความสบายใจนะในมุมมองใหม่ๆคุณฟังแบบสร้างสรรค์นะเพื่อสร้างการรับรู้นะแล้วบอกต่อประสบการณ์นะการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์คุณฟังซึ่งก็จะช่วยกระตุ้นนะคะหรือว่าบังดูดเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวเดินทางมาสู่จังหวัดของเรามากยิ่งขึ้นเนาะอันจะส่งผลในเรื่องของการสร้างอาชีพกระจายรายได้แล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนต่อไปกันนะคะอ่ะมาติดตามข่าวสารในช่วงนี้เป็นข่าวสุดท้ายแล้วค่ะกับบุรีรัมย์ของเรานั้นได้มีการไปเปิดตลาดนัดข้าวเปลือกครั้งที่3นะคะบอกว่าเป็นการหนุนราคาสูงกว่าตลาดทั่วไปพี่น้องเกษตรกรก็ได้มีอำนาจในการต่อรองเพิ่มโดยวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาคุณผู้ฟังที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อกระตุ้นลูกค้าจังหวัดบุรีรัมย์จำกัดอำเภอหนองหงส์จังหวัดบุรีรัมย์ท่านคำเคลื่อนบรรทัดชัยเนี่ยเราว่าจังหวัดบุรีรัมย์ก็เป็นประธานเปิดงานนะคะตลาดนัดข้าวเปลือกจังหวัดบุรีรัมย์ครั้งที่3นะคะปีการผลิต2568-69นะคะจะมีนายสื่อจากพรมบุตรค่ะพันธุ์จังหวัดบุรีรัมย์พร้อมคณะอนุกรรมการข้าวระดับจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการผู้ประกอบการโรงสีและเกษตรกรนะอู้เข้าร่วมกันอย่างคึกคักคุณผู้ฟังซึ่งทางด้านพันธุ์จังหวัดบุรีรัมย์ของเราก็มีการเปิดเผยนะว่าในเรื่องของการตลาดนัดข้าวเปลือกจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างกลไกการแข่งขันในการที่จะรับซื้อข้าวเปลือกเปิดทางเลือกให้เกษตรกรสามารถที่จะขายข้าวได้ในราคาที่สูงขึ้นนะคะพร้อมตรวจสอบมาตรฐานด้านการชั่งน้ำหนักความชื้นและคุณภาพอย่างโปร่งใสคุณผู้ฟังบอกว่าผลงานที่ผ่านมาได้จัดมาแล้วนะนี่เป็นครั้งที่3เนาะครั้งแรกค่ะบอกว่าจัดระหว่างวันที่11-13 มีนาคม 2519ที่ชุมชนสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์จำกัดค่ะบอกว่ามีผู้ประกอบการเข้าร่วมที่3รายเกษตรกรนี่13รายปริมาณรวมก็70ตันค่ะมูลค่า 1.14 ล้านบาทราคาซื้อนะในช่วงครั้งแรกเนี่ย17,000-17,300 บาทต่อตันสูงกว่าตลาดทั่วไปนี่200-300 บาทเลยนะคะมาที่ครั้งที่2ค่ะก็จัดขึ้นเมื่อวันที่28-30 เมษายน 2559ที่สหกรณ์การเกษตรกระสังจำกัดนะคะบอกว่ามีผู้ประกอบการ4รายสหกรณ์กว่า26รายประมาณรวมเนี่ย803ตันมูลค่า 14.5 ล้านบาทราคาที่รับซื้อนะคะก็คือ17,400 บาทถึง 18,600 บาทต่อตันบอกว่าอันนี้บอกว่าสูงกว่าตลาดทั่วไปเลยนะ300-600 บาทนะคะซึ่งทางด้านของท่านคำเกื้อพนชัยค่ะรองผู้ว่าการบุรีรัมย์ของเราก็บอกเลยนะว่าบุรีรัมย์นี่เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิสำคัญของประเทศเลยค่ะผลิตต่อปีมากกว่า1ล้านตันเลยนะคะซึ่งในเรื่องการจัดตลาดนะข้าวเปลือกนี่ก็ถือว่าเป็นกลไกสำคัญเลยค่ะที่ช่วยพี่น้องเกษตรกรของเรานั้นโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอหนองหงส์แล้วก็เกียงก็ได้มีการเรียกว่าราคาที่มันสูงขึ้นได้เป็นธรรมเนาะทั้งด้านของการชั่งน้ำหนักการวัดความชื้นการตรวจสอบคุณภาพคุณฟังนะคะส่วนในเรื่องมาตรการควบคุมคุณภาพเนาะก็มีการรับซื้อข้าวเปลือกที่มีความชื้นไม่เกิน 15% นะคะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำกับดูแลทุกขั้นตอนเลยค่ะทั้งความโปร่งใสแล้วก็มาตรฐานการค้าข้าวคุณฟังซึ่งการจัดตลาดนะครับเปลือกครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการช่วยเพิ่มรายได้ให้เพียงเกษตรกรนะคะแต่ก็ยังเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการโรงสีแล้วก็ยกระดับมาตรฐานการค้าข้าวของจังหวัดบุรีรัมย์ถือเป็นโมเดลที่สามารถขยายผลไปยังจังหวัดอื่นได้นะเพื่อเสริมอำนาจต่อรองให้ชาวนาไทยในอนาคตคุณผู้ฟังนี่เป็นเรื่องราวสารทั้งหมดในการรบสร้างประเทศไทยนะคะท้ายนี้นะขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะกับการติดตามรับฟังรายการของคุณผู้ฟังทุกท่านในช่วงทางสวัสดีค่ะดิฉันเรือวดีของสากลต้องจากลาไปด้วยเวลาเพียงนี้ค่ะเพื่อไว้กับรายการรบสร้างประเทศไทยนะวันเสาร์หน้านะคะเวลา10 นาฬิกาโดยประมาณถึง 11 นาฬิกานะสวัสดีค่ะ

0: ไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์กรมควบคุมโรคยกระดับมาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างประเทศหลังองค์การอนามัยโลกแจ้งเตือนกรณีพบผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญต่างชาตินายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาว่าแม้ขณะนี้ประเทศไทยจะยังไม่พบรายงานผู้ป่วยแต่ได้สั่งการให้ทุกด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังคัดกรองและติดตามผู้เดินทางจากต่างประเทศโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงรวมถึงยกระดับมาตรการเฝ้าระวังในกลุ่มเรือสำราญและยานพาหนะระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำมาตรการสำคัญได้แก่การประเมินความเสี่ยงของช่องทางเข้าออกประเทศการตรวจสอบข้อมูลสุขภาพของผู้โดยสารและลูกเรืออย่างละเอียดก่อนอนุญาตเข้าเทียบท่ารวมถึงการติดตามรายงานผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้อบนเรืออย่างเข้มงวดโดยเฉพาะเรือสำราญทุกลำต้องได้รับการตรวจประเมินอย่างละเอียดนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ดำเนินมาตรการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและกำจัดพาหะนำโรคบนเรือทุกครั้งที่เข้าเทียบท่าโดยเฉพาะเรือที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงคัดกรองอาการป่วยและซักประวัติเสี่ยงในผู้เดินทางจากประเทศที่พบเชื้อสายพันธุ์นี้เช่นทวีปอเมริกาใต้โดยละเอียดพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้เพียงพอสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเตรียมเป็นประธานเปิดงานเฉลิมฉลองครบ111ปีเมืองนราธิวาสในงานกาชาดช่วงค่ำวันนี้หวังกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่านายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ111ปีเมืองนราธิวาสในงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาสปี2519ในเวลา 20:00 นของวันนี้ที่เวทีกลางบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาหรือสวนร.5ถนนศูนย์ราชการอำเภอเมืองนราธิวาสทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสได้ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดและทุกภาคส่วนกำหนดจัดงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาสประจำปี2519ภายใต้แนวคิด ร้อยเรียงเรื่องราว111ปีเมืองนราธิวาสระหว่างวันที่9ถึง19พฤษภาคมนี้โดยปีนี้เป็นวาระสำคัญในการเฉลิมฉลอง111ปีเมืองนราธิวาสที่สะท้อนรากเหง้าวัฒนธรรมอันงดงามและความร่วมแรงร่วมใจของคนในพื้นที่เพื่อให้เกิดความสุขส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและการทำกิจกรรมสาธารณกุศลช่วยเหลือผู้ยากไร้ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
7: ประธานาธิบดีเลบานอนเรียกร้องสหภาพยุโรปกดดันให้อิสราเอลยุติการโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนแห่งเลบานอนพบหารือกับนางฮัจจาลาบีบกรรมาธิการยุโรปด้านความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการจัดการวิกฤตที่กรุงเบรุตของเลบานอนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีอาอูนเรียกร้องให้สหภาพยุโรปกดดันให้อิสราเอลยุติการโจมตีในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเพื่อเปิดทางให้ประชาชนชาวเลบานอนที่กลายเป็นผู้พลัดถิ่นจากเกือบ1ล้านคนกลับคืนถิ่นฐานและปูทางให้กองทัพเลบานอนกลับเข้ามาประจำการตามแนวชายแดนอิสราเอลเลบานอนที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติขณะที่นางลาบีบระบุว่าประชาชนชาวเลบานอนมากกว่าครึ่งประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะในเลบานอนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านต้องพึ่งพาความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายหยุดการสู้รบกันโดยทันทีคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

าใจอดีตเรียนรู้ปัจจุบันกับรายการ Thailand แดนสยามรายการที่นำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมอย่างเข้าใจอดีตเป็นประโยชน์ต่อปัจจุบันกับชโลธรจันยาทุกวันเสาร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการ Thailand แดนสยามกับผมชโลธรจัญญากันในวันเสาร์ที่9พฤษภาคม2569ครับรายการที่จะพาทุกท่านนะครับไปรู้จักหรือเรียนรู้กับเรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ต่างๆนะครับในช่วงเริ่มต้นของรายการนั้นนะครับก็ไม่รู้ท่านผู้ฟังจะชอบไหมครับนะท่านผู้ฟังแต่ว่าเพลงนี้ที่ผมเปิดนะครับถือว่าเป็นก้าวที่สำคัญนะครับสำหรับวงดนตรีของไทยเรานะครับเพราะว่าเป็นวงดนตรีที่ชื่อว่ามกรานะครับล่าสุดวงมกรานั้นเขาก็ได้ไปเล่นในรายการนะครับ KEXP Live on KEXP นะครับซึ่งก็สามารถหาดูได้นะครับตามบนแพลตฟอร์ม YouTube นะครับในรายการ KEXP นะครับเขาจะหยิบวงดนตรีจากประเทศต่างๆทั่วทุกมุมโลกนะครับซึ่งเป็นวงดนตรีที่อาจจะยังไม่มีชื่อเสียงในความเป็นเมนสตรีมนะครับในความเป็นมีคนฟังเยอะขนาดนั้นนะครับแต่ก็เป็นวงดนตรีที่มีผู้รู้จักเป็นจำนวนหนึ่งนะครับ Live on KEXP นี้วงไหนที่ได้ไป Live on KEXP ถือว่าวงนั้นนี่ถือว่าเป็นเกียรติประวัติจริงๆท่านผู้ฟังคือพูดแล้วภาคภูมิใจไปชั่วรุ่นชั่วลูกชั่วหลานเลยนะครับก็วงมกราของไทยเรานะครับก็ได้รับเลือกนะครับไปเล่นดนตรีใน Live on KEXP KEXP เขาเป็นคลื่นวิทยุนะครับวิทยุชุมชนที่มีชื่อเสียงมากๆแล้วก็ก่อตั้งมาตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษที่70แล้วนะครับก็เป็นผลงานที่สำคัญในการผลักดันวงดนตรีต่างๆนะครับซึ่งเป็นวงดนตรีสากลที่เราอาจจะพอเคยได้ยินมากอย่างวงเนวาน่าอย่างเงี้ยท่านผู้ฟังถ้าเกิดท่านผู้ฟังเคยฟังเพลงสากลก็จะได้ยินเนวาน่าได้ยินซาวการ์เด้นนะครับวงเหล่านี้ในวันที่ยังไม่ได้มีชื่อเสียงมากนักนะครับก็ได้รับการผลักดันโดยคลื่นวิทยุ KEXP นี้นั่นเองท่านผู้ฟังแล้วก็ในปัจจุบัน KEXP ก็เป็นคลื่นวิทยุนะครับรวมถึงเป็นแพลตฟอร์มต่างๆนะครับจากคลื่นวิทยุเขาก็ไปทำออนไลน์ทำสิ่งต่างๆนะครับแล้วแต่สิ่งที่เข้ามาเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปนะครับหนึ่งในนั้นก็คือการนำวงดนตรีในประเทศนั้นๆที่เป็นลักษณะของอินดี้แบบนี้นะครับมาออกนะครับมาเล่นสดนะครับให้ฟังผมก็ดูเพอร์ฟอร์มของมกราแล้วโอ้ภาคภูมิใจนะท่านผู้ฟังเราฟังด้วยความเอ็นเอียงภูมิใจในความเป็นชนชาติของเราจริงๆท่านผู้ฟังฟังแล้วเนี่ยโอ้ยคนไทยเนี่ยไปได้ไกลมากๆเลยนะครับโดยเพลงที่ผมเปิดไปชื่อเพลงยงส่องนะครับขออภัยถ้าเกิดผมอ่านชื่อเพลงผิดนะเขาเขียนว่า YONG แล้วก็ส่องยงส่องยงส่องไม่รู้มันออกเสียงยังไงนะครับแต่เอาเป็นว่าประมาณนี้ท่านผู้ฟังสิ่งที่สำคัญก็คือแนวดนตรีของวงมกราที่เล่นเนี่ยท่านผู้ฟังเขาใช้แนวดนตรีบางท่านก็เรียกว่าแนวนีโอหมอลำท่านผู้ฟังคือเป็นการพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งของหมอลำนะครับเพราะว่าในรายการ Thailand แดนสยามของผมเนี่ยผมก็เปิดหมอลำเป็นหลายๆอาทิตย์ผมก็นำหมอลำมาเปิดนะครับก็เราก็จะเห็นถึงพัฒนาการของดนตรีหมอลำที่มาถึงในปัจจุบันนี้นะครับก็จะมีพัฒนาการที่น่าสนใจมากๆนะครับไปอยู่ในดนตรีฮิปฮอปไปอยู่ในดนตรีทริปฮอปไปอยู่ในดนตรีอิเล็กทรอนิกส์นะครับต่างๆมากมายถ้าเกิดเรามองย้อนไปเนี่ยดนตรีหมอลำตั้งแต่จุดกำเนิดเลยนะครับเขาก็จะมีแค่คนเล่น2คนนะครับก็คือคนเป่าแคนแล้วก็คนที่ขับร้องเป็นหมอลำนะครับหรือว่าเป็นกลอนลำนั่นเองนะครับคนขับร้องกลอนลำก็จะเกี่ยวข้องกับสภาพดินฟ้าอากาศต่างๆหรือว่าความทุกข์ยากต่างๆนะครับก็เป็นสิ่งที่หมอลำเติบโตมาอย่างนั้นนะครับแล้วการเดินทางของดนตรีหมอลำชาวต่างชาติทั่วโลกก็เริ่มได้ยินซาวด์เสียงที่เป็นหมอลำเนี่ยอย่างมากยิ่งขึ้นรวมถึงวงมกราที่ผมเพิ่งเปิดไปนะครับก็มีซาวด์ดนตรีที่เขานิยามตนเองว่านีโอหมอลำ
ท่านผู้ฟังนีโอหมอลำก็คือการพัฒนาการดนตรีหมอลำเข้ากับดนตรีแบบอินดี้นะครับอินดี้ร็อกหรือมีกลิ่นของไซคิเดลิกร็อกด้วยไซคิเดลิกร็อกเนี่ยท่านผู้ฟังพูดไปอาจจะงงๆหน่อยนะครับไซคิเดลิกร็อกจะให้ผมอธิบายเนี่ยก็ยากเหมือนกันเพราะว่าเป็นแนวดนตรีที่ได้รับอิทธิพลมาจากทางเสียงดนตรีทางอินเดียเสียงดนตรีเสียงซิต้าอะไรอย่างนั้นนะครับก็จะมีความแบบเป็นซาวด์ดนตรีล่องลอยหน่อยอย่างนั้นนะครับเขาเรียกไซคิเดลิกวงของมกรานะครับก็เป็นวงดนตรีที่มีกลิ่นอายของดนตรีลักษณะนั้นคือเป็นนีโอหมอลำมีความอินดี้แล้วก็มีความไซคิเดลิกนะครับรวมอยู่ผสมกันนะครับเรื่องกรุ๊ปเรื่องสิ่งอะไรต่างๆก็จะมีความฟังง่ายนะครับโดยเฉพาะการเดินเบสที่ตึมตึมตึมตึมตึมตึมตึมนะท่านผู้ฟังก็คล้ายๆกับเพลงลูกทุ่งที่เราเคยฟังนะครับในตามงานต่างๆตามงานแต่งงานอะไรต่างๆใช่ไหมท่านผู้ฟังถ้าเกิดออกไปเวลาเราไปงานบวชงานแต่งเราก็จะได้ยินเบสนะเสียงเบสที่ฮึมฮึมนะครับเขาก็ใช้ลักษณะการเดินเบสคล้ายๆกันท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจมากๆนะครับในอาทิตย์ที่ผ่านมาก่อนที่ผมจะมาทำรายการ Thailand Dance สยามในวันนี้นะครับผมก็เห็นแต่ละคนนะครับก็ออกมาชื่นชมวงมกรารวมถึงศิลปินนะครับศิลปินต่างๆชาวต่างประเทศต่างๆที่ได้ฟังนะครับซาวแบบนีโอหมอลำลักษณะนี้เขาก็ชอบกันจริงๆซาแบบนีโอหมอลำผมเคยดูลิสต์ของศิลปินระดับโลกนะครับเขาก็มีการที่จะชื่นชอบมีเพลงที่ชื่นชอบรวมถึงอัลบั้มที่ชื่นชอบนะครับที่นำเอาอัลบั้มหมอลำที่ผสมกับดนตรีล็อกของอเมริกันเข้าไปนะครับแล้วก็กลายเป็นดนตรีที่ชื่นชอบซึ่งเราก็จะเห็นลักษณะของดนตรีเหล่านี้นะครับจากงานยุคแรกๆเลยนะครับอย่างเทพพรเพชรอุบลนะครับที่ผมเปิดบ่อยๆหรือแม้กระทั่งนะครับศิลปินหลายๆคนนะครับพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับก็มีกลิ่นอายอย่างนั้นสุนารีราชสีมานะครับหรือว่าเป็นนักร้องนักดนตรีที่เก่ากว่านั้นก็จะมีลักษณะของงานที่ผสมผสานกันนะครับซึ่งผมก็ได้นำมาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับบางทีอธิบายด้วยคำพูดอาจจะไม่ค่อยเห็นภาพมากเท่าไหร่ท่านผู้ฟังบางทีต้องให้ฟังด้วยหูของตัวเองนะครับว่าเป็นอย่างไรผมก็พยายามนำเสนอนะครับในรายการ KEXP รายการนี้นะครับก็เป็นรายการที่ถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายหนึ่งนะครับของวงดนตรีทั่วโลกต่างอยากไปออกรายการนี้มากๆเลยนะครับเพราะอย่างที่ผมนะครับได้เรียนไปเพราะว่าเป็นเกียรติมากๆนะครับผมในฐานะคนไทยนะท่านผู้ฟังที่ทำรายการเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมก็อดที่จะภาคภูมิใจไม่ได้นะครับโดยสิ่งนี้นะครับผมก็จะนำเสนอเรื่องราวของวงดนตรีอินดี้ท่านผู้ฟังวันนี้เพลงที่ผมนำมาเปิดเนี่ยจะมีหลายๆเพลงแต่ละเพลงก็อาจจะไม่เหมือนในหลายๆสัปดาห์ที่ผมได้นำเพลงมาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับเพราะอาจจะเป็นซาวอาจจะเป็นเสียงที่ท่านผู้ฟังอาจจะไม่รู้สึกคุ้นเคยนะครับแต่ถือว่าเป็นการเรียนรู้เป็นการค้นหาพรมแดนใหม่ๆทางวัฒนธรรมผ่านเสียงดนตรีแล้วกันท่านผู้ฟังเพราะในวันนี้นะครับผมก็โดยเนื้อหาผมก็จะนำเสนอเรื่องราวของยุคของดนตรีอินดี้ท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินคำว่าอินดี้มาหลากหลายทางนะครับแต่ว่าคำว่าอินดี้ส่วนมากที่ได้ยินบ่อยๆก็จะอยู่ในวงการของคนทำศิลปะซะมากกว่าเพลงอินดี้หนังอินดี้หนังสืออินดี้ศิลปะอินดี้อะไรอย่างนี้อินดี้ก็คือมาจากคำว่าอินดีเพนเดนต์นะครับอินดีเพนเดนต์ก็คือแปลเป็นไทยคำว่าเป็นอิสระนั่นเองท่านผู้ฟังเมื่อคำว่าอินดี้หรืออินดีเพนเดนต์ไปอยู่ในบริบทต่างๆหนังอินดี้เพลงอินดี้นะครับนั่นหมายถึงกระบวนการทำงานท่านผู้ฟังกระบวนการทำงานวิธีคิดของผู้คนที่ทำงานศิลปะต่างๆที่ไม่อยู่ในกรอบของอุตสาหกรรมหรือว่าการรับฟังรับชมโดยทั่วไป
ถ้าเกิดในบริบทของการฟังเพลงนะครับเพลงอินดี้ก็หมายถึงเพลงที่อยู่ในค่ายเล็กๆนะครับไม่ได้อยู่ในค่ายใหญ่ๆ ในช่วงหนึ่งวงการดนตรีหรือว่าวงการเพลงของไทยเรานะครับก็จะมีอยู่ไม่กี่ค่ายเพลงที่ถ้าเกิดอยากจะดังนะครับอยากจะให้คนอื่นได้ยินเพลงของตัวเองก็ต้องไปในค่ายนี้ค่ายนี้เท่านั้นนะครับแต่เมื่อยุคสมัยได้เปลี่ยนไปนะครับเราเริ่มตั้งแต่ยุคสมัยเมื่อประมาณ2520กว่าๆนะครับอย่างที่ผมได้นำเรียนท่านผู้ฟังไปเมื่อประมาณ 3-4 อาทิตย์ที่แล้วนะครับเกี่ยวกับวงภาคีวัดอรุณนะครับภาคีวัดอรุณที่เป็นวงดนตรีที่มีการทดลองซาวด์ต่างๆนำเครื่องดนตรีที่วงดนตรีในไทยในตอนนั้นยังไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับภาคีวัดอรุณก็ถือว่าเป็นวงดนตรีอินดี้แรกๆของไทยเช่นเดียวกันนะครับพอมาถึงในยุค80ถึง90นะครับบริบทคนในตอนนั้นคือชนชั้นกลางในเมืองก็เริ่มโตขึ้นนะครับแล้วก็ผู้คนก็เริ่มรับสื่อมากขึ้นนะครับตอนนั้นทีวีก็บูมนิตยสารก็บูมนะครับก็ทีวีเนี่ยก็ดู MTV กัน MTV เขาจะนำเสนอ culture นำเสนอวัฒนธรรมในอเมริกานะครับหรือว่าวัฒนธรรมที่เป็น sub culture นะครับวัฒนธรรมรองอย่างนั้นท่านผู้ฟังว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรวัฒนธรรมสเก็ตบอร์ดวัฒนธรรมของฮิปฮอปต่างๆนะครับทีนี้พอ MTV เข้ามาในไทยของเรานะครับเยาวชนคนไทยเราก็ดู MTV แล้วก็ซึมซับความเป็นอินดิเพนเดนต์จาก MTV เนี่ยมาอย่างเต็มตัวนะครับก็ทำให้ในช่วงยุค90ก็เริ่มเกิดสิ่งอินดี้มากมายนะครับโรงหนังอินดี้หนังอินดี้เพลงอินดี้นะครับเพลงอินดี้ถ้าเกิดเราจะนึกถึงนะท่านผู้ฟังเราก็จะได้ยินอย่างค่ายเบเกอรี่มิวสิกนะครับซึ่งค่ายเบเกอรี่มิวสิกนี่ถือว่าเป็นค่ายเพลงที่เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการฟังเพลงหรือการทำเพลงของคนไทยเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเดิมทีคนไทยนั้นก็จะคุ้นเคยกับเพลงที่เป็นเพลงในแนวป๊อปนะครับหรือว่าแนวร็อกอย่างนั้นแต่ว่าเบเกอรี่มิวสิกเขานำเสนอเพลงที่เป็นแนวดนตรีที่มากกว่าแนวป๊อปหรือร็อกนะครับก็มีการนำเสนอทริปฮอปการนำเสนอแนวแจ๊สต่างๆนะครับหรือว่าการผสมผสานเวิลด์มิวสิกต่างๆท่านผู้ฟังนั่นก็คือยุคที่วงการอินดี้เฟื่องฟูมากๆนะครับเราก็จะได้ยินเพลงหรือว่าวงดนตรีอย่างโมเดิร์นด็อกอย่างโลโมโซนิกนะครับวงเครสเซนโดอพาร์ตเมนต์คุณป้าต่างๆนะครับแล้วก็มีค่ายดนตรีที่นอกจากเบเกอรี่มิวสิกแล้วก็ยังมีค่ายอย่างสมอลรูมแล้วก็ค่ายแพนด้าเรคคอร์ดอีกด้วยท่านผู้ฟังซึ่งแต่ละค่ายนี่ผมชอบฟังหมดเลยนะท่านผู้ฟังก็เขาก็จะนำเสนอซาวด์หรือว่าเพลงที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับไม่ค่อยจะได้ยินเพลงหรือว่าการใช้เครื่องดนตรีในลักษณะนี้นั่นเองนะครับคำว่าอินดี้เนี่ยเขาก็เลยอาจจะหมายถึงซาวด์ที่ไม่ใช่สูตรสำเร็จตามที่ได้ยินอย่างคุ้นเคยทั่วไปนะครับภาพลักษณ์ของวงดนตรีนั้นก็จะเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ใช่เมนสตรีมเกาะติดกับตลาดแต่อย่างใดนะครับแล้วก็มีกลุ่มนะครับมีคอมมูนิตี้มีทาร์เก็ตมีกลุ่มเป้าหมายเล็กๆน้อยๆของตนเองนะท่านผู้ฟังก็เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่อินดี้ของไทยถือกำเนิดมาอย่างนั้นนะครับอินดี้ของไทยก็เมื่อเวลาเปลี่ยนไปนะครับมาเข้าสู่ยุคอินเทอร์เน็ตนะครับคำว่าอินดี้ก็ยิ่งกระจายมากขึ้นจากเดิมที่ไม่ต้องอยู่ในค่ายใหญ่ๆนะครับทีนี้พออินเทอร์เน็ตเข้าถึงเราได้ง่ายมากขึ้นนะครับเราก็ทำเพลงได้มากขึ้นแล้วนะครับเราก็ทำเพลงเองอัปโหลดเพลงเองเลยนะครับมีช่องทางที่จะสื่อสารเองโดยไม่ต้องผ่านค่ายแต่อย่างใดนะครับคำว่าอินดี้ตอนยุคอินเทอร์เน็ตนะครับก็มาเปลี่ยนประมาณปีประมาณ16-17ปีที่แล้วก็ประมาณ2550ประมาณนี้ท่านผู้ฟังนะครับในช่วงยุคนั้นเมื่อเราเข้าถึง YouTube เราเข้าถึง Facebook เราเข้าถึง SoundCloud ต่างๆนะครับหรือรวมถึงแอปในการฟังเพลงอย่าง Spotify อย่างนี้นะท่านผู้ฟังหรือว่า Apple Music ที่เราสามารถเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้นวงอินดี้นะครับก็มีช่องทางในการเผยแพร่งานของตัวเองได้มากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้เราก็จะเห็นว่าการมาถึงของอินเทอร์เน็ตก็ทำให้วิธีคิดแบบอินดี้นั้นสามารถไปถึงผู้คน
ได้มากยิ่งขึ้นนะครับคือใครชอบฟังอะไรเราก็ไม่จำเป็นต้องรอแค่สื่อกระแสหลักเท่านั้นแล้วนะท่านผู้ฟังอย่างสมัยก่อนถ้าเกิดเราย้อนไปในสมัยก่อนเลยถ้าเกิดท่านผู้ฟังจะฟังข่าวนะท่านผู้ฟังก็ต้องเปิดที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถ้าเกิดจะฟังข่าววิทยุนะครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้ก็คลื่นวิทยุก็มีมากมายหลากหลายแม้กระทั่งของการกำเนิดของคลื่นท้องถิ่นนะครับคือท่านผู้ฟังสามารถขอใบอนุญาตที่กสทช.แล้วก็มาเปิดคลื่นวิทยุท้องถิ่นของท่านผู้ฟังได้เองอีกด้วยนะครับก็ทำให้เราก็มีช่องทางในการเลือกรับสารได้มากยิ่งขึ้นนะครับเลือกรับเลือกฟังเลือกดูนะครับว่าอยากจะดูเนื้อหาอะไรอยากจะดูใครพูดนะครับก็จะมีช่องทางที่หลากหลายนะครับคำว่าอินดี้ก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับคำว่าอินดี้ก็เป็นอย่างนั้นก็ทำให้นำมาสู่วงมกรานะครับคือเขาก็ถือว่าเป็นวงดนตรีที่มีความอินดี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็นำเสนอความอินดี้ของตนและความอินดี้ผสมกับความเป็นหมอลำถ้าเกิดเราฟังท่อนโซโล่เขานี่โอ้โหท่อนโซโล่ผมขอนิยามไว้ว่าเป็นท่อนเซิร์งโล่นะท่านผู้ฟังก็คือเป็นการผสมผสานระหว่างโซโล่กีตาร์แบบร็อกนะครับผสมกับการเล่นพินแบบหมอลำมันก็ได้อารมณ์อีกแบบหนึ่งนะท่านผู้ฟังก็ถือได้ว่านะครับเป็นวัฒนธรรมใหม่ๆแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยของเรานะครับที่ได้แสดงผลงานสู่สายตาชาวโลกนะครับท่านผู้ฟังช่วงแรกของรายการนะครับผมมีอีกเพลงหนึ่งของวงดนตรีเครื่องบินวงดนตรีเครื่องบินเป็นวงดนตรีชาวอเมริกันแต่ว่าเขาตั้งชื่อก็เป็นชื่อภาษาไทยใช่ไหมท่านผู้ฟังเครื่องบินนี่เป็นภาษาไทยวงดนตรีเครื่องบินเขาเป็นวงดนตรีที่ได้รับอิทธิพลทางดนตรีมาจากการฟังดนตรีหมอรำล็อกนะครับมาตั้งแต่ที่มีมาตั้งแต่สมัยหลาย10 20 40 50ปีที่แล้วนะครับเขาก็นำไปใช้ซาวทำซาวสร้างเสียงดนตรีของตัวเองนะครับผมก็จะนำเสนอนะครับเป็นดนตรีที่คนฝรั่งทำแต่ว่าได้รับอิทธิพลจากดนตรีในไทยของเรานะครับเดี๋ยวเชิญรับฟังครับ

0: ชวนวัยเก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับเรโทรโอเคตัวช่วยให้ผู้สูงวัยโอเคกับเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มใช้งานเป็นและใช้อย่างปลอดภัยไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเท่าทันภัยออนไลน์สูงวัยไม่ตกเทรนด์ที่ Facebook Retro OK
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
2: ๆท่านกำลังรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามดำเนินรายการโดยชโลธรจันยา

ชัวกระเทียมอ่ะ

ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Thailand แดนสยามกับผมชโลธรจันยาครับช่วงที่2ของรายการนี้นะครับเราก็เริ่มด้วยเพลงที่ให้อารมณ์สนุกสนานนะครับชื่อเพลง Good Evening Bangkok นะครับของเอรงสุภรัตน์นะครับใครที่ฟังเพลงสายอินดี้ก็น่าจะรู้จักโดยเฉพาะเพลงห้องสุดท้ายนะครับที่มีเนื้อหาแล้วก็ดนตรีที่เกี่ยวกับบุคคลลึกลับผู้หญิงลึกลับนะครับนั่นก็เป็นเพลงของคุณเอรงสุภรัตน์นะครับในช่วงสุดท้ายของรายการผมก็จะพูดถึงซีรีส์นะครับซีรีส์เรื่องหนึ่งที่ชื่อว่าหงสาวดีโดยซีรีส์เรื่องนี้นะครับเป็นที่พูดถึงกันนะครับอย่างกว้างขวางซีรีส์เรื่องหงสาวดีนั้นมีพื้นหลังนะครับอยู่ในช่วงของสมัยพระนเรศวรมหาราชนะครับแต่เรื่องราวจะมาโฟกัสที่ทางหงสาวดีมากกับมากกว่าที่ทางพม่ามากกว่านะครับโฟกัสตั้งแต่ช่วงยุคบุเรงนองนะครับยุคบุเรงนองก็มาที่พระเจ้านันทบุเรงพระเจ้านันทบุเรงนี่ก็เป็นลูกของบุเรงนองนะครับแล้วก็มาที่รุ่นหลานนะครับก็คือมังจีชวานะครับหรือว่าที่คนไทยเรารู้จักกันในชื่อมังกยอชวาอันนี้แล้วแต่เอกสารทางประวัติศาสตร์แต่ละเอกสารก็จะเรียกไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าโดยความหมายนั้นก็จะเป็นเช่นเดียวกันนะครับซีรีส์หงสาวดีเป็นซีรีส์ครอบครัวนะครับซึ่งเขาก็แต่งเติมนะครับเพื่ออรรถรสในการรับชมซีรีส์นะครับเพราะว่าบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ไม่มีบันทึกอยู่ในประวัติศาสตร์นะครับจำพวกวิธีคิดต่างๆหรือบุคลิกตัวละครต่างๆนะครับอย่างมังจีชวานะครับในเรื่องของหงสาวดีเรื่องนี้มังจีชวาก็จะเป็นคนที่มีนิสัยดีนะครับเป็นคนที่นิสัยดีรักพวกพ้องรักพี่น้องนะครับแล้วก็มีไมตรีจิตที่ดีแต่ถ้าเกิดเราดูในเอกสารทางประวัติศาสตร์นะครับมังจีชวาก็เป็นคนที่ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเขาถือว่าเป็นนักปกครองคำว่าไม่ธรรมดาของผมเนี่ยหมายความว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเข้มข้นมากๆเลยนะครับมีนิสัยที่เย่อหยิ่งนะครับก็แล้วแต่เอกสารทางประวัติศาสตร์แต่ละแหล่งนะครับที่บันทึกไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่ผมสนใจนะครับเวลาดูซีรีส์หรือว่าหนังหรือว่าละครทางประวัติศาสตร์นะท่านผู้ฟังส่วนมากจะมีข้อถกเถียงกันว่าแล้วถ้าเกิดซีรีส์เรื่องนี้หรือหนังเรื่องนี้ไม่ตรงกับประวัติศาสตร์นั้นซีรีส์เรื่องนี้หรือหนังเรื่องนี้ยังทรงคุณค่าหรือว่ามีคุณค่าอยู่หรือไม่นะครับโดยเดิมทีถ้าเกิดเราลองสังเกตนะครับก็จะมีเสียงนะครับแต่ดั้งแต่เดิมเลยมานะครับเรื่องซีรีส์ทางประวัติศาสตร์ก็จะเป็นสิ่งที่แตะต้องไม่ได้เลยท่านผู้ฟังเพราะว่าเป็นสิ่งที่ต้องถูกต้องตามหลักฐานหรือว่าเอกสารทางประวัติศาสตร์เท่านั้นนะครับแต่ว่าเมื่อโลกได้เปลี่ยนไปนะครับการที่เรานำเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าในสื่อต่างๆนะท่านผู้ฟังก็เป็นสิ่งที่เขาก็จะเขียนเพิ่มเติมไว้นะครับทางซีรีส์เขาจะเขียนเพิ่มเติมไว้ว่าซีรีส์เรื่องนี้นะครับไม่ได้ใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในการอ้างอิงแต่อาจได้รับแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็เพิ่มเติมเสริมเรื่องราวต่างๆเสริมบุคลิกของตัวละครนะครับให้ไปตามแต่ที่อรรถรสของซีรีส์นั้นจะให้แก่ท่านผู้ฟังนะครับผู้คนในประวัติศาสตร์ตัวละครนี้อาจจะเป็นคนที่ดีนะครับแต่ว่าเมื่อมาอยู่ในหนังหรือว่าในซีรีส์ก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ดีก็ได้นะครับทั้งนี้ก็แล้วแต่บริบทที่ขีดเขียนนะครับตรงนี้แต่ผมสังเกตว่าเมื่อซีรีส์หงสาวดีออกฉายนะครับออกฉายในเวลานี้นั้นผู้คนก็ถกเถียงในเรื่องนี้กันน้อยลงซึ่งผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ดีเพราะนั่นหมายความว่าผู้คนแยกแยะออกนะครับคนที่ดูนั้นแยกแยะออกว่าถ้าเกิดเราต้องการที่จะดูเรื่องจริงทางประวัติศาสตร์นั้นเราก็ควรที่จะไปดูสารคดีหรือว่าก็ไปอ่านหลักฐานทางประวัติศาสตร์อันนั้นเราก็จะเห็นของจริงว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์นั้นบันทึกว่าอย่างไร
แต่ถ้าเกิดเราดูซีรีส์หรือเราอ่านนวนิยายบางทีอย่างของไทยเรานี้ก็จะมีนวนิยายเรื่องผู้ชนะ10ทิศนะครับที่เขียนโดยยาขอบตรงนี้ก็มีการเพิ่มเติมเข้าไปนั่นเองเพราะจริงๆผู้ชนะ10ทิศนะครับผู้ชนะ10ทิศเป็นฉายาของบุเรงนองและบุเรงนองจริงๆแล้วเขาคือผู้ชนะ8ทิศเพราะว่าทิศของเราเนี่ยทิศปัจจิมทิศบุรพาอะไรอย่างงี้นะครับเขามีแค่8ทิศแต่ว่าอีก2ทิศนี่ก็คือทิศเมืองบาดาลแล้วก็ทิศเมืองสวรรค์นะครับเขาเลยนับเป็นผู้ชนะ10ทิศอันนี้คือที่มาของผู้ชนะ10ทิศตรงนี้เราก็ต้องแยกแยะให้ออกนะครับสำหรับการดูเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในสื่อต่างๆว่าบางครั้งบางทีเราจะเอาความจริงนะครับจากเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เป็นในลักษณะของเรื่องที่มีการเพิ่มเติมเข้ามานะครับเราก็ต้องมีการแยกแยะสักหน่อยแต่ว่าเขาก็มีสิ่งที่ดีเพราะว่าบางทีเราไม่ใช่ผู้ที่สนใจในเรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์เท่าไหร่นะครับแต่ว่าเมื่อเราได้มาดูซีรีส์หรือว่าดูหนังหรือว่าอ่านนวนิยายตรงนี้นะครับเราก็อาจจะมีความสนใจในเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับแล้วเมื่อเรามีความสนใจในประวัติศาสตร์นั้นเราก็จะไปหาหลักฐานทางประวัติศาสตร์มาอ่านเองนะครับเราก็จะได้รู้ว่าเรื่องที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไรนะครับแต่หลักฐานทางประวัติศาสตร์นั้นท่านผู้ฟังก็มีการบันทึกที่ไม่เหมือนกันอีกนะท่านผู้ฟังอันนี้ก็แยกไปอีกนะครับแยกไปอีกหมวดหนึ่งว่าจริงๆเรื่องจริงๆในประวัติศาสตร์นั้นเป็นอย่างไรท่านผู้ฟังบางทีเราอ่านเอกสารนี้แล้วเราปักใจเชื่อเลยอันนี้ก็ไม่ใช่การอ่านประวัติศาสตร์ที่ถูกท่านผู้ฟังการอ่านประวัติศาสตร์ที่ถูกนั้นคือเราต้องมีใจเปิดกว้างในการอ่านหรือว่าในการรับข้อมูลนะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะเจอหลักฐานทางประวัติศาสตร์เพิ่มเติมไปอีกนะครับแล้วเราก็เอามาคัดง้างกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในปัจจุบันนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นวิธีการขั้นพื้นฐานในการที่เราจะเรียนรู้เรื่องราวของประวัติศาสตร์นะครับประวัติศาสตร์ยิ่งอ่านยิ่งศึกษาเนี่ยเราต้องยิ่งใจกว้างนะท่านผู้ฟังไม่ใช่ยิ่งใจแคบนะครับเพราะว่าเราก็จะต้องรู้นะครับเพราะว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์แต่ละชิ้นนั้นก็จะมีอเจนดานะครับมีวาระต่างๆที่เข้ากับสิ่งที่ต้องการให้เป็นนะครับต้องการให้เป็นให้เข้ากับสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองแก่ชาติของตนเองอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของประวัติศาสตร์ก็จะเป็นเช่นนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมได้จากการดูซีรีส์หงสาวดีนะครับตอนนี้ก็ดูโดยตัวซีรีส์นั้นก็มีนักแสดงรุ่นใหญ่นะครับหลายๆท่านก็มาแสดงนะครับคุณชัดชัยเปล่งพานิชนะครับคุณป๋อณัฐวุฒินะครับคุณอ้อมพิยดาหลายๆคนเลยหลายๆท่านเลยนะครับก็นำแสดงแล้วก็แสดงได้อย่างสมบทบาทมากนะครับแล้วก็ผู้ที่แสดงเป็นตัวหลักนั้นนะครับเป็นมังจีชวานะครับก็คือคุณนายณภัทรเสียงสมบูรณ์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่น่าจดจำนะครับก็แนะนำเป็นอีกซีรีส์เรื่องหนึ่งที่แนะนำให้ท่านผู้ฟังได้รับชมกันนะครับหากมีโอกาสเรียกได้ว่าก็มีประโยชน์นะครับอาจจะมีเรื่องที่ไม่จริงตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์บ้างนะท่านผู้ฟังแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ควรดูนะครับอย่างน้อยก็เป็นซีรีส์ที่ให้อรรถรสให้ความสนุกแก่เราได้นะครับท่านผู้ฟังในช่วงท้ายรายการ Thailand Dance สยามครับเดี๋ยวปิดท้ายด้วยอีกเพลงหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเพลงของวงซีเปียเป็นเพลงไพเราะนะครับปิดท้ายด้วยเพลงเบาๆแล้วไปรับฟังข่าวภาค 12:00 น.ยังอยู่ด้วยกันครับวันนี้ชโลธรจัญญากับรายการ Thailand Dance สยามขอขอบพระคุณสำหรับการรับฟังครับสวัสดีครับ

ามรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามได้เป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีหารือผู้นำฟิลิปปินส์เน้นย้ำสนับสนุนความร่วมมือรอบด้านก่อนเดินทางกลับไทยกรมอุตุนิยมวิทยานำเทคโนโลยี AI เพิ่มความแม่นยำพยากรณ์อากาศและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงพร้อมคาดการณ์ว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการช่วงกลางเดือนนี้นายกรัฐมนตรีกาตาร์เรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสงครามในตะวันออกกลางฟื้นฟูการเจรจาทางการทูตเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเปิดฉากมหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติสุราษฎร์ธานีเกมกรุงเทพมหานครโชว์ฟอร์มแกร่งรั้งอันดับหนึ่งของตารางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีหารือผู้นำฟิลิปปินส์เน้นย้ำสนับสนุนความร่วมมือรอบด้านก่อนเดินทางกลับไทย
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจวันสุดท้ายในการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยได้หารือทวิภาคีกับนายเฟดินานด์มาโคสจูเนียประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์นายกรัฐมนตรีขอบคุณฟิลิปปินส์ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นยืนยันว่าไทยพร้อมสนับสนุนการทำหน้าที่ประธานอาเซียนของฟิลิปปินส์อย่างเต็มที่และเชิญประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เยือนไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสที่เหมาะสมทั้งนี้สองฝ่ายยังหารือความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารโดยไทยพร้อมเพิ่มการส่งออกข้าวและสินค้าเกษตรไปยังฟิลิปปินส์รวมถึงขยายความร่วมมือด้านเกษตรอัจฉริยะและอุตสาหกรรมฮารานด้านการค้าและการลงทุนเห็นพ้องผลักดันการประชุมคณะกรรมการร่วมการค้าระดับรัฐมนตรีเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันพร้อมส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์โอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังเสนอรื้อฟื้นความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อเสริมความมั่นคงและสนับสนุนพลังงานสะอาดพร้อมยกระดับความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะการหลอกลวงทางออนไลน์และยืนยันดูแลแรงงานฟิลิปปินส์ในไทยอย่างเป็นธรรมจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางออกจากเมืองเซบูเวลาประมาณ 11:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นและมีกำหนดถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ในเวลาประมาณ 14:10 น.วาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส
0: ์รัฐบาลผลักดัน DLT TMS ยกระดับโลจิสติกดิจิทัลลดต้นทุนเพิ่มศักยภาพแข่งขันเตรียมแผนรถเก่าแลกใหม่สนับสนุนผู้ประกอบการใช้ EV ส่งเสริมขนส่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2: นางสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมเดินหน้ายกระดับระบบขนส่งทางถนนและโลจิสติกส์ไทยตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัลด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งให้ทันสมัยสะดวกปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคโลจิสติกส์ไทยและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนหนึ่งในโครงการสำคัญคือการพัฒนาระบบ Transport Management System หรือ DLT TMS ของกรมการขนส่งทางบกซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลกลางด้านการขนส่งทางถนนตัวแทนผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลไปใช้วางแผนการขนส่งลดต้นทุนและยกระดับมาตรฐานให้บริการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลขณะเดียวกันภาครัฐยังสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์และกำหนดนโยบายด้านการขนส่งสินค้าได้อย่างแม่นยำมากขึ้นรวมทั้งใช้เป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุงโครงสร้างต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งของประเทศทั้งนี้ภาครัฐเตรียมปรับสูตรคำนวณอัตราค่าขนส่งและค่าโดยสารให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงควบคู่กับการแก้ไขปัญหารถตีเที่ยวเปล่าผ่านการใช้ข้อมูลบริหารจัดการขนส่งเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการนอกจากนี้ระยะต่อไปรัฐบาลยังเตรียมเสนอโครงการรถเก่าแลกรถใหม่สำหรับรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ส่งเสริมการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษภาคการขนส่งควบคู่กับการผลักดันมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกหรือ Q-Mark ซึ่งปัจจุบันมีผู้ได้รับการรับรองแล้ว462รายครอบคลุมรถบรรทุกกว่า 64,000 คันประสิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงมียอดผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 10,000 รายพร้อมกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดส่งตรงถึงหน้าบ้านประชาชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมการค้าภายในและบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยนั้นล่าสุดเมื่อปิดรับสมัครเมื่อวานนี้พบว่าได้รับความสนใจจากพี่น้องผู้ประกอบการทั่วประเทศอย่างคึกคักโดยมียอดผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 1,397 รายโดยแบ่งเป็นกลุ่มรถ3ล้อพ่วงข้างมากที่สุดกว่า 4,500 รายรองลงมาคือรถยนต์และรถจักรยานยนต์ซึ่งตัวเลขนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของเครือข่ายค้าขายเคลื่อนที่ในการเป็นกลไกหลักที่จะนำสินค้าราคาถูกไปถึงมือประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่ารัฐบาลมุ่งหวังจะยกระดับรถพุ่มพวงให้เป็นโครงข่ายเศรษฐกิจเคลื่อนที่โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐดังนี้การสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุด 3,000 บาทต่อเดือนสำหรับรถยนต์และลดหลั่นลงมาตามประเภทรถชุดสินค้าเริ่มต้นเพื่อนำไปจำหน่ายสร้างรายได้และกำไรในชุมชนระบบพรีออเดอร์สามารถรับสั่งจองสินค้าล่วงหน้าผ่านกลุ่มไลน์ของไปรษณีย์อำเภอเพื่อความสะดวกและรวดเร็วจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับหลายภาคส่วนร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประกอบกิจการผิดกฎหมายในพื้นที่เกาะพะงัน
3: นายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้นายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานประชุมพร้อมด้วยนายไพศิษฐ์ทองเจิมนายอำเภอเกาะพะงันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประกอบกิจการหรือดำเนินกิจกรรมต่างๆที่ผิดกฎหมายพร้อมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยมีนางสาวกัญญาพัฒน์กลุ่มงามผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตรกรมการปกครองและคณะเพื่อติดตามกรณีที่ชาวต่างชาติและชาวไทยเปิดการรับเลี้ยงเด็กโดยไม่ปฏิบัติตามพรบ.คุ้มครองเด็กพุทธศักราช 2546 และกรณีที่มีสามีภรรยาชาวอิสราเอลมีการโฆษณาผ่านเพจสังคมออนไลน์ในการรับทำวีซ่าและมีการเชิญชวนให้ย้ายประเทศมาอยู่ที่อำเภอเกาะพะงันและพื้นที่อื่นๆในประเทศไทยทั้งนี้ได้เน้นย้ำข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยให้หัวหน้าส่วนระดับจังหวัดร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในระดับพื้นที่ในการเพิ่มความเข้มงวดของการตรวจตราการทำงานและการกระทำที่ผิดกฎหมายรวมทั้งการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของชาวต่างชาติอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาภาพลักษณ์และความปลอดภัยของประชาชนชาวเกาะพะงันดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่
4: สารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
5: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสนพระราชหฤทัยด้านการเกษตรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมจากการตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพื้นที่ทรงงานโครงการในพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้และการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของพระองค์เองจึงเชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่ทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาป่าไม้ไม่ใช่เพียงให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเท่านั้นแต่เพราะป่าเป็นแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารและยังมีพืชสมุนไพรที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ได้ทรงเห็นว่าชาวไทยภูเขาตามพื้นที่ชายแดนทางภาคเหนือส่วนมากไม่มีที่ทำกินเป็นหลักแหล่งและบุกรุกป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอยทรงขอใช้พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมของกรมป่าไม้จัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อให้ชาวเขาเผ่าต่างๆใช้เป็นพื้นที่ทำกินและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปอบรมสร้างความเข้าใจให้ราษฎรเห็นความสำคัญของป่าไม้และสัตว์ป่าและร่วมฟื้นฟูสภาพป่าโดยการปลูกป่าทดแทนพร้อมกับปลูกป่าใช้สอยเพื่อใช้ในชุมชนขณะเดียวกันก็ส่งให้พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงปลาจัดสร้างโรงเรียนพร้อมทั้งสถานีอนามัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยพระราชดำริอันแยบยลนี้ทำให้ราษฎรในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นผู้ป้องกันดูแลและรักษาป่าชุมชนของตนเองโดยมีหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินงานอย่างบูรณาการเมื่อการดำเนินงานในพื้นที่ภาคเหนือได้ผลดีจึงทรงขยายโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศส่งผลให้ราษฎรดำรงชีวิตอยู่อย่างสุขสบายตามสมควรแก่ฐานะเมื่อการล่าสัตว์ลดน้อยลงสัตว์ป่าที่เคยหลบหนีเข้าไปอยู่ในป่าลึกก็ค่อยๆเริ่มปรากฏออกมาสู่ป่าโปร่งสภาพป่าที่เคยเสื่อมโทรมจึงกลับคืนความอุดมสมบูรณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพิสูจน์ให้เห็นว่าคนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลกันเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: ประชาชนทยอยเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
6: บรรยากาศณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังวันนี้ยังคงเต็มไปด้วยประชาชนจากทั่วทุกสารทิศที่พร้อมใจกันเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนต่างทยอยเดินทางมายังจุดคัดกรองบริเวณท้องสนามหลวงอย่างต่อเนื่องบางส่วนเดินทางมาพร้อมครอบครัวขณะที่บางคนตั้งใจเดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนานอย่างเช่นนางสาวสุภนาถแก่นงามอายุ56ปีประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดชลบุรีเปิดเผยว่าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้ประชาชนในท้องถิ่นพร้อมตั้งใจเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
7: งานในของสมเด็จพระพันปีนี้เรามารอบที่4แล้วเรามาก็ด้วยความที่เราสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีความเมตตาให้พวกเราได้มีแผ่นดินอยู่มีที่อยู่ที่กินประเทศไหนก็ไม่เหมือนประเทศไทยด้วยความที่แบบว่าเราซาบซึ้งเราระลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพวกเราก็เลยครั้งสุดท้ายที่เราจะทำได้ก็แสดงออกซึ่งความกตัญญูต่อลูกที่มีต่อแม่ก็ด้วยการที่ได้มากราบไหว้ท่านตามโอกาสสมควรที่เราพอจะมาได้ค่ะก็เราก็จะมาจนกว่าจะส่งท่านขึ้นสวรรค์แล้วนะคะ
6: เช่นเดียวกับนางสาวพวยใจกล้าชาวจังหวัดฉะเชิงเทราที่กล่าวด้วยความปลาบปลื้มว่าเคยมีโอกาสเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดในวโรกาสสำคัญและยังคงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรโดยเฉพาะการส่งเสริมผ้าไทยและงานศิลปาชีพที่ช่วยสร้างอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
8: ผ้าพวกผ้าไทยอะค่ะผ้าไหมอะอันนี้ที่เห็นเลยว่าชาวบ้านเขาแบบได้ตรงนี้เยอะมากที่ว่าท่านไปลงพื้นที่ว่าเนี่ยไปช่วยชาวบ้านเรื่องผ้าไหมอะไรเงี้ยจากที่แบบขายได้แค่ในกลุ่มเล็กๆเงี้ยแต่พอท่านลงไปมันก็คนก็รู้เยอะอะไรเงี้ยคนก็ได้มาใช้พวกผ้าไหมกันเยอะขึ้นอะไรเงี้ยประมาณนี้ที่รู้นะแต่มันเยอะแต่เราแบบบรรยายไม่ถูกอ่ะสิ่งที่ท่านทำไว้อ่ะมันเยอะมาก
6: ขณะที่เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและจิตอาสายังคงอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างเต็มที่ตั้งแต่จุดคัดกรองจุดพักคอยน้ำดื่มและบริการทางการแพทย์เพื่อให้การเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 น.พร้อมขอความร่วมมือประชาชนแต่งกายสุภาพไว้ทุกนิตยาคุณสิมรายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบทุนการศึกษาบุตรธิดาสมาชิกสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกว่า600,000 บาทส่งเสริมเยาวชนพัฒนาตนเองเพื่อประเทศชาติ
9: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรธิดาสมาชิกสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2569ณอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาบุตรธิดาสมาชิกสมาคมโดยในปีนี้สมาคมมอบทุนการศึกษารวมกว่า200ทุนทุนละ 3,000 บาทพร้อมทุนพิเศษสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีรวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 600,000 บาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เยาวชนมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและนำความรู้ไปใช้สร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไปนอกจากนี้ภายในงานยังมีผู้สนับสนุนหลายองค์กรที่มาจัดบูธกิจกรรมให้กับเยาวชนผู้รับทุนอาทิธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยที่จัดบูธนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพสร้างสีสันและความประทับใจให้แก่ผู้มาร่วมงานเสือระวันช่วยเท้ารายงาน
10: ผู้แจ้งเบาะแสคือผู้ที่กล้ายืนหยัดเพื่อปกป้องความถูกต้องของสังคม
11: สวัสดีครับผมพลวัตรีสิริวัตรดีพอครับผู้กำกับตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐานะรองโฆษกสำนักงานแห่งชาติครับพี่น้องประชาชนที่เป็นพลเมืองดีแจ้งข้อมูลเบาะแสทุจริตในหน้าที่ของข้าราชการถ้าเกิดว่าแจ้งข้อมูลกับเจ้าพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาหรือพนักงานผู้มีหน้าฟ้องคดีอาญาจะเข้ากระบวนการตามพ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญาปี2546จะได้รับสิทธิการคุ้มครองดูแลความปลอดภัยดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีพี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยเป็นหูเป็นตาเป็นเกราะป้องกันชั้นดีให้สังคมครับ
10: เมื่อผู้แจ้งเบาะแสปลอดภัยสังคมก็ปลอดการทุจริตมากขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
12: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: ท่านผู้ฟังครับโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เปิดโอกาสให้เยาวชนจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เดินทางไปสัมผัสกับวัฒนธรรมที่แตกต่างจากพื้นที่บ้านเกิดเพื่อสร้างความเข้าใจถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมรายละเอียดติดตามได้จากรายงานครับ
13: ไทยเป็นประเทศที่มีจุดเด่นสำคัญคือมีความรุ่งรวยทางวัฒนธรรมที่แตกต่างในแต่ละพื้นที่และภูมิภาคซึ่งการหาจุดร่วมเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้คนที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมนั้นเป็นแนวทางสำคัญต่อการสร้างความกลมเกลียวให้เกิดขึ้นในสังคมโดยโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ยึดแนวทางนี้มาอย่างยาวนานโดยการนำเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาเรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมต่างถิ่นเพื่อสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันระหว่างคนในสังคมที่หลากหลายซึ่งปีนี้มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการเป็นรุ่นที่46แล้วนายมูฮัมหมัดทำดีเจโซหรือน้องทำดีเยาวชนจากจังหวัดนราธิวาสหนึ่งในเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการในปีนี้มีโอกาสได้เรียนรู้วัฒนธรรมในพื้นที่ภาคกลางจากที่ได้ร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์กับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราทำให้เห็นแง่มุมของวัฒนธรรมสงกรานต์ที่แตกต่างไปจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
14: สงกรานต์ก็คือไม่ได้เป็นเล่นน้ำทีแต่ว่าไปทำความดีเช่นไปทำจิตอาสาในวัดอย่างนี้ครับแล้วก็มีการไปแจกของผู้สูงอายุด้วยก็ไปรดน้ำอย่างนี้ขอพรประมาณนี้อ่ะมันก็เลยทำให้ผมในฐานะเป็นคนมุสลิมเป็นความรู้แล้วก็สิ่งใหม่ๆที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนแบบนี้ครับคือเราได้ลองแล้วก็ได้มาสัมผัสกับตัวเองก็มีความรู้สึกแบบว่าเออจริงๆเราแบบไม่ต้องไปมีอคติก็ได้เราก็แค่ต่างที่ศาสนาแต่ว่าเราไม่แตกแยกทีก็เลยแบบมีความรู้สึกดีครับแล้วก็ผูกพันมากๆกับคนศาสนาพุทธทำให้เราเปิดโลกกว้างขึ้นได้เห็นอะไรใหม่ๆกว้างขึ้นแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆกว้างขึ้น
13: เช่นเดียวกับเยาวชนอีกหนึ่งคนที่ได้ไปอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานางสาวมูฟลีฮะรีจิหรือน้องมูฟจากจังหวัดนราธิวาสได้บอกเล่าความประทับใจที่ได้เห็นสัมผัส และเรียนรู้วัฒนธรรมและโบราณสถานของอดีตราชธานีรวมทั้งยังได้มีโอกาสใส่ชุดไทยตามที่หวังทำให้ได้เปิดมุมมองต่อวัฒนธรรมที่แตกต่างอย่างลึกซึ้งมากขึ้นรวมทั้งการมาเข้าร่วมโครงการยังช่วยให้เข้าใจถึงแนวคิดสังคมพหุวัฒนธรรมได้ชัดเจนเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
15: รู้สึกประทับใจมากๆกับโครงการนี้มันทำให้หนูรู้สึกว่าหนูมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ทำให้หนูเปิดประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างหนูเป็นมุสลิมอาจจะไม่ได้เล่นสงกรานต์เหมือนคนไทยพุทธแต่ว่าที่บ้านหนูอ่ะได้พาไปล่องเรือไปดูช้างพ่นน้ำคือรู้สึกว่าหนูดีใจมากๆที่ได้ไปอยุธยาซึ่งมันเป็นวัฒนธรรมโบราณแล้วก็เป็นสถานที่โบราณเมืองเก่าแห่งประเทศไทยหนูรู้สึกว่าประทับใจมากๆได้รู้วัฒนธรรมของเขาอย่างเช่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช่ไหมจะเป็นชุดบานงแบบนี้แต่ถ้าของอยุธยานี่จะเป็นชุดไทยพอหนูมาโครงการนี้เราได้มาเรียนรู้กับคนไทยพุทธมันทำให้หนูแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็เข้ากับเขาได้เหมือนกันนะเราอาจจะต่างศาสนากันแต่เราได้มาร่วมมือกันมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับหนู
13: จากมุมมองและประสบการณ์ที่เยาวชนในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่46ได้บอกเล่าเป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงศาสตร์พระราชาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาในแง่มุมของความเข้าใจได้ลึกซึ้งมากขึ้นที่นำมาสู่การเปิดใจเรียนรู้ความแตกต่างหลากหลายย่อมนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตามแนวทางของโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: กรมอุตุนิยมวิทยานำเทคโนโลยี AI เพิ่มความแม่นยำพยากรณ์อากาศและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงพร้อมคาดการณ์ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้จะทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
16: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาอยู่ระหว่างประเมินข้อมูลทิศทางลมคาดว่าจะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการได้ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้หลังจากขณะนี้มีหลายปัจจัยเริ่มส่งสัญญาณชัดเจนทั้งการกระจายตัวของฝนที่เพิ่มขึ้นกำลังมรสุมที่เริ่มเปลี่ยนทิศทางและจนถึงวันที่20พฤษภาคมนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเริ่มจากพื้นที่ภาคใต้ก่อนขยายไปยังภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือโดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้เปิดวอลลุ่มติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันช่วงนี้หลายพื้นที่เกิดพายุฤดูร้อนกรมอุตุนิยมวิทยาจึงนำเทคโนโลยีในการแจ้งเตือนผ่านเรดาร์ตรวจอากาศรวมทั้งดูข้อมูลจากดาวเทียมถึงการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนในจังหวัดต่างๆล่วงหน้าพร้อมปรับปรุงโมเดลการพยากรณ์อากาศนำเทคโนโลยี AI มาทดลองใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาพบว่าช่วยเพิ่มความละเอียดและความแม่นยำในการระบุพื้นที่ที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของกรมอุตุนิยมวิทยา
17: เรามีตัวเรดาร์ตรวจอากาศซึ่งข้อมูลตัวนี้จะประเมินเบื้องต้นเลยว่าพื้นที่ที่คุณอยู่เนี่ยมีความเสี่ยงจะเกิดพายุฤดูร้อนเข้ามาหาในพื้นที่คุณหรือไม่ของภาครัฐเองนะครับของส่วนกลางเนี่ยก็จะมองในภาพรวมเช่นดูข้อมูลจากดาวเทียมว่าจะมีกลุ่มฝนที่จะเคลื่อนตัวเข้ามาล่วงหน้าประชาชนสามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในการที่จะประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองได้เข้าไปดูเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของกรมอุตุนิยมนะครับที่มีข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศ
16: นายณัฐวุฒิยังกล่าวถึงการเปลี่ยนผ่านจากปรากฏการณ์เอลนีโญไปสู่ลานีญาว่าจะเริ่มเห็นความชัดเจนในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมไปแล้วซึ่งเป็นช่วงฝนทิ้งช่วงทำให้หลายพื้นที่มีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติจึงแนะนำเกษตรกรโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานที่มีความกังวลให้วางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบพร้อมพิจารณาช่วงเวลาเพาะปลูกให้เหมาะสมหาแหล่งน้ำสำรองและเร่งกักเก็บน้ำตั้งแต่ช่วงต้นฤดูฝนซึ่งจะมีฝนตกกระจายตัวต่อเนื่องเป็นผลดีต่อการเติมน้ำต้นทุนให้กับประเทศผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: จังหวัดอำนาจเจริญเร่งวางแผนบริหารจัดการน้ำรับมือภัยแล้งและปรากฏการณ์เอลนีโญหลังพบปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย
18: โครงการชลประทานอำนาจเจริญร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเร่งด่วนเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและปรากฏการณ์เอลนีโญหลังรายงานล่าสุดพบว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางหลายแห่งอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยและมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองอำนาจเจริญและอำเภอหัวตะพานที่มีการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในวงกว้างนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดได้ ประชุมคณะทำงานด้านทรัพยากรน้ำเพื่อกำหนดแนวทางการจัดสรรน้ำอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมพร้อมทั้งขอความร่วมมือจากประชาชนให้ใช้น้ำอย่างประหยัดและติดตามประกาศสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันได้มีการเตรียมมาตรการสนับสนุนอาทิการจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือการขุดลอกแหล่งน้ำชุมชนการจัดตั้งจุดแจกจ่ายน้ำในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนและการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อลดความเสียหายทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงด้านน้ำของจังหวัดในระยะยาวพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: จังหวัดพังงาออกประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักและขอให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่10พฤษภาคม2569ขณะที่อำเภอตะกั่วป่าได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
19: นายดำรงฉิมทับนายอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงากล่าวว่านายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้ออกประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่10พฤษภาคมนี้ว่าอำเภอตะกั่วป่าได้วางแผนรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักไว้ก่อนหน้านี้แล้วโดยประสานการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆอาทิแขวงทางหลวงภูเก็ตและแขวงทางหลวงพังงาสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาเทศบาลตำบลคึกคักในการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นโดยก่อนหน้านี้มีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงสร้างการวางระบบท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่การขุดลอกคูคลองโดยเฉพาะในพื้นที่เขาหลักอำเภอตะกั่วป่าซึ่งเป็นจุดที่เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชน
20: ในพื้นที่เขาหลักตำบลคึกคักเพื่อป้องกันน้ำท่วมแต่เทศบาลขอรถแมคโครเครื่องจักรจากอบจมาขุดลอกลำคลองเพื่อให้น้ำมันไหลสะดวกขึ้นอบจก็ได้จัดส่งมาให้แล้วส่วนระยะปานกลางระยะยาวที่มีความยั่งยืนทางเทศบาลเขาก็มีแผนอยู่แล้ว
19: ทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือบริเวณที่มีฝนตกสะสมงดท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำตกถ้ำลอดระวังป้ายสิ่งก่อสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรงและติดตามข้อมูลข่าวสารภาวะอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดชัดชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสระดมกำลังดับไฟป่าพรุบาเจาะปรับแผนการทำงานวันต่อวันขณะนี้คุมสถานการณ์ให้อยู่ในวงจำกัดพร้อมจัดชุดเฉพาะกิจลาดตระเวนตลอด24ชั่วโมง
21: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าได้ลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์ควบคุมไฟไหม้ป่าพุบาเจาะในพื้นที่อำเภอยี่งงอหลังเกิดเหตุไฟไหม้ตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยได้ระดมกำลังรถดับเพลิง10คันและเครื่องสูบน้ำของชลประทานสูบน้ำเข้าพื้นที่ป่าพลุซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกปาล์มและมีข้อพิพาทระหว่างนิคมสากลบาเจาะกับชาวบ้านครอบคลุมพื้นที่ประมาณ500ไร่เจ้าหน้าที่ได้เร่งสกัดไม่ให้ไฟลุกลามเป็นวงกว้างอย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นป่าพลุแต่ขณะนี้ยังสามารถควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในวงจำกัดได้พร้อมปรับแผนการทำงานวันต่อวันเพื่อเร่งดับไฟให้ได้โดยเร็วที่สุดสาเหตุที่ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วมาจากสภาพอากาศแห้งแล้งและลมแรงโดยได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขสถานการณ์พร้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าดับไฟเพื่อปกป้องพื้นที่ป่าและพืชผลทางการเกษตรนอกจากนี้ยังจัดตั้งชุดเฉพาะกิจลาดตระเวนตลอด24ชั่วโมงใน7อำเภอเสี่ยงได้แก่อำเภอยี่งงอตากใบสุไหงปาดีสุไหงโกลกเมืองนราธิวาสบาเจาะและเจาะไอร้องพร้อมดำเนินการฝนหลวงเพื่อลดกลุ่มควันหนาทึบไม่ให้กระทบทัศนวิสัยการบินและสุขภาพประชาชนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: กรมควบคุมโรคยกระดับมาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างประเทศหลังองค์การอนามัยโลกแจ้งเตือนกรณีพบผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญต่างชาติกำชับทุกด่านควบคุมโรคเพิ่มความเข้มงวดคัดกรองผู้เดินทางและเฝ้าระวังยานพาหนะจากพื้นที่เสี่ยงนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าแม้ขณะนี้ประเทศไทยจะยังไม่พบรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาแต่ได้สั่งการให้ทุกด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังคัดกรองและติดตามผู้เดินทางจากต่างประเทศโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงรวมถึงยกระดับมาตรการเฝ้าระวังในกลุ่มเรือสำราญและยานพาหนะระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเรือสำราญทุกลำต้องได้รับการตรวจประเมินอย่างละเอียดนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ดำเนินมาตรการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและกำจัดพาหะนำโรคบนเรือทุกครั้งที่เข้าเทียบท่า ดยเฉพาะเรือที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงคัดกรองอาการป่วยและซักประวัติเสี่ยงในผู้เดินทางจากประเทศที่พบเชื้อสายพันธุ์นี้เช่นทวีปอเมริกาใต้โดยละเอียดทั้งนี้โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่อจากสัตว์ฟันแทะสู่คนผ่านการสัมผัสปัสสาวะมูลหรือสารคัดหลั่งที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปไม่ได้แพร่ติดต่อได้ง่ายเหมือนโรคทางเดินหายใจทั่วไปประชาชนจึงไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกพร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศหากมีอาการไข้สูงปวดเมื่อยหรือหอบเหนื่อยผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
1: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
1: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: 12:31 น.กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับชีคโมฮัมเหม็ดบินอับดุลรามานอัลธานีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกาตาร์เปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X หลังการพบหารือกับนายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันนี้โดยระบุว่าทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจรจาทางการทูตระหว่างสหรัฐกับอิหร่านต้องมีส่วนร่วมเพื่อปูทางไปสู่การแก้ไขวิกฤตด้วยวิธีการสันติและผ่านการเจรจาซึ่งจะนำไปสู่ข้อตกลงที่ครอบคลุมและสันติภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาคทั้งนี้กาตาร์ถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ทำหน้าที่คนกลางเจรจามาอย่างยาวนานโดยมีส่วนร่วมในการเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซานอกจากนี้กาตาร์ยังได้รับผลกระทบจากสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านซึ่งถูกอิหร่านโจมตีอย่างต่อเนื่องจากการมีฐานที่ตั้งของฐานทัพอากาศของสหรัฐกระทรวงการคลังของสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรมากกว่า10รายการต่อบุคคลและบริษัทในจีนและฮ่องกงโดยอ้างว่าบุคคลเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลืออิหร่านโดยการจัดหายุทโธปกรณ์รวมถึงวัตถุดิบสำหรับการสร้างอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนชาเฮดและขีปนาวุธกระทรวงการคลังสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐจะดำเนินการกับบริษัทต่างชาติทุกแห่งที่สนับสนุนการค้าที่ผิดกฎหมายของอิหร่านซึ่งรวมถึงสายการบินและอาจดำเนินมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมต่อสถาบันการเงินต่างชาติที่ให้ความช่วยเหลืออิหร่านอีกด้วยยังรวมถึงสถาบันการเงินที่เชื่อมโยงกับโรงกลั่นน้ำมันอิสระของจีนในอิหร่านความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเตรียมเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้าเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ยังคงปะทุอยู่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรุธโซเชียลเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัสเซียและยูเครนเห็นพ้องที่จะหยุดยิงชั่วคราวตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่11พฤษภาคมนี้นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะแลกเปลี่ยนเฉลยศึกฝ่ายละ 1,000 คนพร้อมกันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คาดหวังว่าการหยุดยิงในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่การยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียประกาศหยุดยิงชั่วคราวในยูเครนระหว่างวันที่8ถึงวันที่9พฤษภาคมเพื่อรำลึกถึงวันแห่งชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่2ขณะที่ทางการยูเครนได้เสนอการหยุดยิงชั่วคราวกับรัสเซียด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามรัฐบาลรัสเซียเพิกเฉยต่อข้อเสนอดังกล่าวของฝ่ายยูเครนองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวันนี้ที่ยืนยันว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฮันตาสายพันธุ์แอนดิสซึ่งมีหนูเป็นพาหะแล้ว6รายจากทั้งหมด8รายซึ่งในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต3รายจากการระบาดบนเรือสำราญสัญชาติเนเธอร์แลนด์ที่มีชื่อว่า MV Hondius ในมหาสมุทรแอตแลนติก WHO กล่าวเพิ่มเติมว่าความเสี่ยงของการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาต่อประชาชนทั่วโลกยังคงอยู่ในระดับต่ำอย่างไรก็ตามความเสี่ยงของผู้โดยสารและลูกเรือบนเรือลำดังกล่าวอยู่ในระดับปานกลางพร้อมให้คำมั่นว่าจะติดตามสถานการณ์ทางระบาดวิทยาอย่างใกล้ชิดรวมถึงปรับปรุงการประเมินความเสี่ยงต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมการแข่งขันจักรยานครอสคันทรีประเภทบุคคลชายณัชนนท์ใจดีจากระนองทำเวลาได้ดีที่สุด51นาที33วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จฤชายุคู่คิดจากปราจีนบุรีทำเวลาไป53นาที50วินาทีจบที่เหรียญเงินและกิตติพลเอี่ยมคล้ายจากชลบุรีคว้าเหรียญทองแดงไปด้วยเวลา54นาที17วินาทีส่วนการแข่งขันจักรยานครอสคันทรีประเภทบุคคลหญิงภูมิรัตน์เฉลิมกิจจากสระบุรีโชว์ฟอร์มเยี่ยมทำเวลา52นาที47วินาทีเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1คว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จเหรียญเงินเป็นของยาดาวดีช่วยคำจากชุมพร54นาที39วินาทีและกวิศราอำกำเนิดจากลำพูนจบที่เหรียญทองแดงด้วยเวลา56นาที1วินาทีส่วนการแข่งขันยิมนาสติกศิลป์

0: 7พฤษภาคมติดตามถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ทาง T-Sport 7การแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเภททีมรุ่นอายุไม่เกิน12ปีรายการ2026 ITF Asia 12 and Under Team Competition รอบคัดเลือกตัวแทนภูมิภาคไปแข่งขันรอบไฟแนลณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภททีมชายเดี่ยวมือ2ทีสอนประสิทธิ์ออกสตาร์ทเอาชนะอันซาวกี้เจโออัสมาราจากอินโดนีเซีย2-1เซตซึ่งเซตแรกแพ้6-7ไทยเบก3-7และชนะใน2เซตถัดมา7-5และ6-2ขณะที่เดี่ยวมือ1โอลิเวอร์เบนเซนเบิร์กฮาวซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยฮอลแลนด์พ่ายให้กับเรโซตานูโจโย1-2เซต6-0 6-7ไทยเบก0-7และ3-6ทำให้เสมอกัน1-1คู่และไม่สามารถแข่งขันต่อได้เนื่องจากฝนตกหนักด้านประเภททีมหญิงทีมไทยชิงอันดับ3กับสิงคโปร์ประเภทเดี่ยวมือ2พักจิราหอเลิศสกุลเปิดสกอร์พาทีมไทยออกนำ1-0คู่หลังจากเฉือนชนะอาริเซียยาว2-1เซต6-4 5-7และ6-4ประเภทเดี่ยวมือ1วิมุตติยาพงหนูระเบิดฟอร์มเอาชนะลูยาวิกตอเรียเพชเลได้2เซตรวด6-0และ6-2ส่งผลให้ทีมไทยชนะทีมสิงคโปร์2-0คู่ได้อันดับ3มาครองสำหรับทีมชายไทยอินโดนีเซียและเวียดนามและทีมหญิงมาเลเซียอินโดนีเซียและไทยจะได้เป็นตัวแทนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียประเภททีมรุ่นอายุไม่เกิน12ปีรายการ2026 ITF Asia 12 and Under Team Competition รอบไฟแนลที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่15ถึง20กันยายนนี้ศึกบุนเดสลีกาเยอรมนีบูรุสเซียดอร์ทมุนด์เปิดบ้านคว้าชัยเหนือไอทรัคแฟรงเฟิร์ต3-2ทำให้ดอร์ทมุนด์มี70คะแนนจาก33นัดการันตีจบรองแชมป์บุนเดสลีกาฤดูกาลนี้ขณะที่ไบเยิร์นมิวนิกการันตีแชมป์สมัยที่35ไปก่อนหน้านี้แล้วส่วนแฟรงเฟิร์ตมี43คะแนนรั้งอันดับ8ในตารางสมาคมก้าวท้าใจร่วมกับสสส.จัดการแข่งขันวิ่งก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2026ติดตามได้จากรายงาน
1: ดร.สาธิตปิตุเตชะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมก้าวท้าใจพร้อมด้วยนายแพทย์ปกรณ์ตุงคะเสรีรักษ์รองอธิบดีกรมอนามัยดร.นายแพทย์ไพโรจน์เสาน่วมรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยนายกสมาคมก้าวท้าใจร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2026 Presented by LG แข่งขันในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยสนามนี้นับเป็นสนามวิ่ง10กิโลเมตรแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระยะทางและสถิติจากสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยชูคอนเซปต์สนามสายทำเวลาบนเส้นทางแลนด์มาร์คใจกลางกรุงเทพมหานครที่ไม่เหมือนใครดร.สาธิตปิตุเตชะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมก้าวท้าใจกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับสนามวิ่งของไทยให้ได้มาตรฐานระดับชาติอย่างเป็นทางการ
2: การแข่งขันครั้งนี้นะครับเป็นเทไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพก็จะเป็นดัดการแข่งขันที่มีนักกีฬาสนใจจำนวนมากเพราะว่าเราได้จัดติดต่อกันมาแล้ว3ปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ได้บันทึกสถิติมีทั้งคนไทยและก็ต่างชาติที่เข้ามาร่วมนะครับแล้วก็ได้รับการรับรองจากสมาคมกีฬากีฬาแห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นผมมั่นใจว่าแมตช์การแข่งขันทั้งเส้นทางที่ถูกกำหนดไว้อย่างสวยงามนะครับใครที่เป็นนักวิ่งที่ในช่วงระยะทางสัก10กิโลหรือว่าในระยะทางฮาล์ฟเนี่ยนะครับสำหรับเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางที่ท้าทาย
1: สำหรับการแข่งขันครั้งนี้คาดว่าจะมีนักวิ่งร่วมงานกว่า 8,000 คนผู้สนใจดูข้อมูลการสมัครแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: นางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนางริติมารักยานผู้จัดการทั่วไปและรองประธานฝ่ายธุรกิจแฟรนไชส์โคคาโคล่าประเทศไทยร่วมแถลงข่าวเปิดฉากศึกโคคัพ U17 Thailand Football Championship 2026พร้อมจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันของ192ทีมเยาวชนจาก6ภูมิภาคทั่วประเทศที่พร้อมลงสนามฟาดแข้งชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1,500,000 บาทนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการพัฒนาเยาวชนฟุตบอลไทยให้มีทักษะและศักยภาพในระดับชาติคือพันธกิจหลักของสมาคมและความร่วมมือกับโคคาโคล่าช่วยเติมเต็มพันธกิจได้เป็นอย่างดีทั้งยังสร้างนักเตะดาวรุ่งให้ทีมชาติ

0: ไทยจากรุ่นสู่รุ่นมาโดยตลอดขณะที่ในปีนี้มีทีมเยาวชน U17 สมัครเข้าร่วมถึง367ทีมทั่วประเทศสมาคมภูมิใจที่ได้เปิดโอกาสให้192ทีมที่ผ่านการคัดเลือกได้ขึ้นมายืนบนเวทีนี้และพร้อมคัดเลือกและพัฒนาผู้เล่นที่มีศักยภาพให้ก้าวสู่เส้นทางนักฟุตบอลอาชีพและเวทีฟุตบอลระดับโลกต่อไป
1: โคคาโคล่าให้ความพิถีพิถันนะคะในการที่จะกระจายไปทุกภาคส่วนของประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะในจังหวัดใหญ่ๆที่สามารถดรอผู้คนนะคะที่ไม่ต้องเดินทางมาดูก็ถือว่าเป็นการส่งความสุขให้กับคนไทยอย่างแท้จริงแล้วก็ตามคอนเซ็ปที่บอกนะคะว่าทำทุกที่ให้เป็นสนามซ้อมแป้งคิดว่าโคคาโคล่าได้ส่งต่อนักเตะทีมชาติจากรุ่นสู่รุ่น generation to generation แล้วก็แบ่งหวังว่าหลังจาก3ปีนี้เราน่าจะได้เห็น rising star นะคะที่จะเกิดขึ้นจากเวทีโคคัพ
0: ทั้งนี้การแข่งขันโคคัพ U17 Thailand Football Championship 2026จะทยอยจัดขึ้นทั่วประเทศตามโซนภูมิภาคระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมโดย12ทีมที่ผ่านเข้ารอบการแข่งขันจากทั้ง6ภูมิภาคทั่วประเทศอันดับ1และ2ของแต่ละภูมิภาคจะมาร่วมพิสูจน์ฝีเท้าและคว้าตำแหน่งแชมป์ในวันที่22-23สิงหาคมนี้ที่สนามสุพัชลาไซพาณิชย์คาดนาครายงาน
2: วิกฤตพลังงาน
3: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่ารกร้างรกเรือคำว่ารกร้างประกอบด้วยคำว่ารกกับคำว่าร้างคำว่ารกมีความหมายว่ากระจัดกระจายอย่างไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างบ้านรกหญ้ารกป่ารกคำว่าร้างหมายถึงถูกทิ้งไว้ไม่มีผู้อาศัยไม่มีผู้ดูแลหลังจากเป็นสถานที่ที่เคยมีคนอยู่อาศัยอย่างบ้านร้างเมืองร้างเมื่อใช้รวมกันเป็นรกร้างมีความหมายว่ารกเพราะปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ทำประโยชน์หรือใช้ประโยชน์เช่นเขาซื้อที่ไว้แปลงหนึ่งแต่ไม่ได้ไปดูนานแล้วจึงเป็นที่รกร้างคำว่าเรื้อมีความหมายว่าทิ้งเป็นเวลานานเช่นฉันไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเสียนานเลยเรื้อไปพูดไม่ค่อยออกคำว่ารกเรื้อหมายถึงรกมากเพราะถูกทิ้งไว้ไม่ได้ดูแลนานมากแล้วเช่นในส่วนที่รกเรื้อมักพบสัตว์ร้ายแอบอาศัยอยู
4: ่ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: สิบสองนาฬิกาสี่สิบห้านาทีรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนสำหรับภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นส่วนบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม สำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงส่วนชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางเนื่องจากมีฝนตกในบางพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองและจันทบุรีอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 37-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:06 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 11 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 18:31 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0197-132สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี126-0361-512ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02465-6165ไม่เว้นวันหยุดราชการ มูลนิธิอนุสรหม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19มิถุนายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดหรือทางเว็บไซต์ princessngamjit.org หรือ LINE ID 0804042493หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์02354-7391-2หรือไปที่ชั้น3คณะทันตแพทยศาสตร์ถนนโยธีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022007639ในวันและเวลาราชการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกรับสมัครและคัดเลือกกำลังพลหน่วยสายแพทย์หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกและทหารกองประจำการอายุระหว่าง 18-29 ปีทั้งชายและหญิงเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบกประจำปีการศึกษา2569รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่24พฤษภาคม2569ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.rtancc.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02763-3557และ02763-4232ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
8: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสิทธิทำฟันประกันสังคมอัปเดต2569ท่านผู้ฟังคะนับเป็นข่าวดีและก้าวสำคัญของการยกระดับคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และ39ในปี2569นี้เมื่อสำนักงานประกันสังคมได้ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรมพื้นฐานให้ครอบคลุมและเข้าถึงง่ายยิ่งขึ้นโดยตั้งเป้าหมายหลักให้ประชาชนมีสุขภาพช่องปากที่ดีซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของสุขภาพกายนโยบายใหม่นี้มุ่งเน้นการลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มโอกาสในการรักษาอย่างเท่าเทียมผ่านสถานพยาบาลของรัฐทั่วประเทศด้วยความเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นที่สุดคือการเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการรายการพื้นฐานได้แบบไม่จำกัดจำนวนครั้งตามความจำเป็นทางการแพทย์เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนจะได้รับการรักษาจนเสร็จสิ้นกระบวนการและกลับมามีรอยยิ้มที่มั่นใจได้อีกครั้งโดยเริ่มมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569เป็นต้นไปรายละเอียดสิทธิประโยชน์ณโรงพยาบาลรัฐรวมถึงสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมหาวิทยาลัยและกรุงเทพมหานครครอบคลุมบริการถอนฟันอุดฟันขูดหินปูนและผ่าฟันคุดโดยผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่ายเงินเองนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มสิทธิใหม่ๆเช่นการเกลารากฟันและการคลิปแต่งกระดูกเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนใส่ฟันเทียมสำหรับการทำฟันปลอมได้มีการปรับเพิ่มวงเงินเป็น 1,500 ถึง 6,000 บาทรวมถึงค่าซ่อมฟันปลอม900บาทต่อครั้งและที่สำคัญคือการเพิ่มสิทธิฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้ที่สูญเสียฟันทั้งปากโดยครอบคลุมค่าผ่าตัด 17,500 บาทและค่าชุดรากฟันเทียมอีก 3,300 บาทในขณะที่สถานพยาบาลเอกชนที่ทำความตกลงยังคงได้รับวงเงินพื้นฐาน900บาทต่อปีแต่มีการเพิ่มค่าผ่าฟันคุดให้ในอัตรา 1,500 ถึง 2,500 บาทต่อซี่โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเงื่อนไขในการใช้สิทธิเพียงผู้ประกันตนส่งเงินสมทบครบ3เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนรับบริการก็สามารถใช้บัตรประชาชนเข้ารับการรักษาได้ทันทีแม้ในกรณีที่ออกจากงานแล้วสิทธิยังคงคุ้มครองต่อเนื่องนานถึง6เดือนสรุปได้ว่าการอัปเกรดสิทธิทำฟันในครั้งนี้คือเครื่องยืนยันถึงความห่วงใยจากภาครัฐที่ต้องการให้พนักงานและแรงงานทุกคนมีสุขภาวะช่องปากที่ดีเยี่ยมโดยไม่พวงเรื่องค่าใช้จ่ายค่ะทั้งนี้การดูแลสุขภาพช่องปากที่ดีควรหาเวลาพบทันตแพทย์อย่างน้อยปีละ2ครั้งเพื่อรักษาสุขภาพฟันให้แข็งแรงอย่างยั่งยืนค่ะสำหรับผู้ประกันตนที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงจบบทความประจำวันเรื่อง สิทธิทำฟันประกันสังคมอัปเดต2569รีบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตรจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
9: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
10: ๆถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาอ่าน

0: บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ยุงลายเป็นพาหะนำโรคร้ายโรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าโรคไข้ปวดข้อยุงลายถึงกำจัดด้วยวิธีฉีดพ่นยุงลายก็เกิดขึ้นใหม่ได้แบบนี้ต้องกำจัดลูกน้ำตัดวงจรยุงลายภาครัฐชุมชนประชาชนต้องร่วมมือกันใช้มาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บบ้านให้ปลอดโปร่งเก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เก็บน้ำปิดให้มิดชิดปิดฝาเทน้ำทิ้งทำต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพื่อตัดวงจรระบาดโรคจากยุงลายจะสิ้นฤทธิ์ถ้าประชารัฐร่วมใจพิชิตลูกน้ำยุงลายโหลดแอปพลิเคชันพิชิตลูกน้ำยุงลายใช้เป็นตัวช่วยกำจัดลูกน้ำยุงลายหยุดลูกน้ำยุงลายเริ่มได้ที่บ้านคุณโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค1422ได้ตลอด24ชั่วโมง
2: บริษัทบุหรี่ตั้งใจใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อดึงดูดวัยรุ่นให้เป็นลูกค้ารุ่นใหม่ดังนั้นการปล่อยให้บุหรี่ไฟฟ้านำเข้าและจำหน่ายได้จะส่งผลกระทบต่อชีวิตลูกหลานของเราไปอีกยาวนานหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารกูหรือบารกูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
3: ขับขี่ปลอดภัยห่วงใยทุกการเดินทาง
4: แค่มองก็ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าแอปกำลังจะพูดถึงเรื่องอะไรใช่แล้วค่ะเรื่องของการสวมหมวกกันน็อกนั่นเองค่ะคงจะเบื่อกันแล้วใช่ไหมคะที่จะต้องพูดแล้วก็ต้องฟังซ้ำๆเดิมๆแบบนี้แต่จะบอกว่าถึงเบื่อก็ต้องฟังแล้วก็ต้องช่วยกันย้ำนะคะไม่ใช่เพื่อใครเลยค่ะแต่เพื่อตัวคุณเองแอปเองเนี่ยขอร่วมเป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะที่ร่วมรณรงค์เรื่องนี้ค่ะซึ่งทางกรมการขนส่งทางบกต้องการให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตค่ะถึงแม้ว่าผลการสำรวจอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในประเทศไทยส่วนใหญ่มาจากการใช้รถจักรยานยนต์แต่ไม่ได้ทำให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารสวมหมวกกันน็อกเท่าที่ควรสาเหตุหลักๆก็คือไม่มีราคาแพงออกไปใกล้ๆแค่นี้ไม่ใส่ดีกว่าหรือไม่ได้ขับออกถนนใหญ่ไม่ใส่ก็ได้ตำรวจไม่จับหรอกใส่แล้วร้อนอึดอัดกลัวผมเสียทรงสวมหมวกกันน็อกกันเถอะค่ะเพราะการสวมหมวกกันน็อกจะช่วยลดความเสี่ยงและลดความรุนแรงที่จะเกิดจากการบาดเจ็บที่ศีรษะได้ถึง 72% ลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตได้ถึง 39% เลยทีเดียวค่ะอย่าลืมนะคะสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งทั้งคนขับและคนซ้อนทั้งนี้นะคะเพื่อคนที่คุณรักและคนที่รักคุณค่ะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
7: ่อแม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะแม่นะ
8: หือไหนลูก นั่นไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
7: หึอันตรายยังไงล่ะครับแม
8: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอคอนหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
9: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
10: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการสุขกายสุขใจค่ะ
11: สภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมทำให้ทุกชีวิตดิ้นรนหาความสุขโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบใดๆหากเข้าใจธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงและธรรมชาติของชีวิตค้นหาความสุขทั้งกายและใจได้ไม่ยากนักเรียนรู้เติมความสุขให้ทุกชีวิตร่วมกับรายการสุขกายสุขใจได้ที่สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์เปิดใจต้อนรับคณะทำรายการสุขกายสุขใจ

0: ชิญ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะรายการสุขกายสุขใจวันนี้นะคะหัวข้อเรื่องก็คือ ความทรงจำที่ดีป้องกันสมองเสื่อมค่ะผู้จัดรายการและทางสปท.ก็ส่งใจไปถึงท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะว่าการที่เรามีกัลยาณมิตรที่ดีแล้วก็รับฟังแล้วก็สะท้อนนะคะเมื่อเช้าตรวจคนไข้บอกว่าอุ้ยฟังรายการคุณหมออยู่ขอบพระคุณมากนะคะค่ะขอบคุณพี่ตินมากนะคะและผู้จัดทุกท่านเลยนะคะวันนี้หมอพิจารณากว่าเงินแล้วก็อาจารย์ทวินมาพบกับท่านผู้ฟังนะคะ
2: ครับสวัสดีครับพี่น้องครับ
1: ครับเรามีทีมงานนะคะบางทีก็สลับกันไปมาบ้างอะไรนะแต่ว่าหัวข้อของเราก็คือสุขกายสุขใจนะคะเราอาจจะจัดมิติของการสร้างเสริมสุขภาพอะไรก็ได้แบบพิจารณานะคะสร้างเรียกว่าส่งเสริมป้องกันรักษาฟื้นฟูหรือเราจะสำออกก็ได้อาหารออกกำลังกายอารมณ์แจ่มใสเนาะหรือเราจะสร้างน้ำซ่อมก็ได้หรือเราจะสนุกทุกเวอร์ชันก็ได้ผู้จัดเราจะวนเวียนกันนะคะพบกับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะแต่ทุกท่านก็คือว่าท่านก็คือเรียกว่าเจ้าของร่างกายเนาะสุขภาพของฉันอยู่ที่ฉันเองนะคะสามารถที่จะดูแลได้โดยใช้สูตรสำออกอาหารออกกำลังกายอารมณ์แจ่มใสนะคะค่ะและรายการของเราก็จะเน้นเรื่องของเรียกว่า สุขกายสุขใจเน้นที่ว่าสุขวันนี้เอาทั้งสุขกายสุขใจเอาคือเราจะพูดถึงเรื่องของความทรงจำที่ดีนะอาจารย์ทวินจะเล่าถึงความทรงจำที่ดีของอาจารย์แล้วก็สำหรับโรคก็จะพูดถึงเรื่องของเรียกว่าสมองเสื่อมสมองเสื่อมท่านก็คงจะได้ยินแล้วเนาะแต่ท่านก็อาจจะยังไม่นึกถึงเนาะท่านก็อาจจะไม่ได้คิดว่าเฮ้ยกูวันนี้สมองไม่เสื่อมแน่นอนเลยไม่ใช่ค่ะ
2: ความจำยังดี
1: วันนี้ท่านความจำยังดีอยู่ไม่ใช่ค่ะสิ่งนั้นก็คือชีวิตคือการเดินทางนะคะเดินทางไปเรื่อยๆละตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเราเป็นผู้ใหญ่ต่อเนื่องยาวนานมาจนกระทั่งชราภาพแก่เราก็จะไม่อยากพูดถึงเวอร์ชันที่เราเสื่อมถอยเราอะไรต่ออะไรเนาะแต่สภาวะนั้นเราต้องเจอแน่นอนนะคะแต่หมอชวนให้ทุกท่านนะสุขกายสุขใจฟังเพลงไว้ก่อนไม่ต้องไปซีเรียสมองโลกด้านบวกนะคะมองโลกด้านบวกนะคะแล้วเพลงก็ไพเราะเลือกไปแล้วนะคะมีเอฟซีสายลุงสมใจค่ะเชิญค่ะ
3: สวัสดีครับคุณหมอคร
1: ับ โอ้ยสวัสดีค่ะคุณลุง
3: สวัสดีครับคุณหมอครับ
1: ครับ
3: โอ้ก็รอฟังอยู่เนาะ
1: เอาอะไรทุนทองใจนี
3: ่ครับเอาทุนทองใจเรียกสุรพลคุณหมอ
1: ใจตรงกันเลยชอบมากเลยทั้งนักร้องทั้งสองท่านเลย
3: ถ้าเอาทุนทองใจก็เพลงนางแก้ว
1: โอ้โหนางแก้ว
3: นางเจ
1: ้ามอบให้คุณป้าของคุณลุงใช่ไหม
3: มอบให้ทุกเส้นทุกสายครับคุณหมอครับ
1: ทุกเส้นทุกสาย
3: ครับวันนี้แล้วคุณหมอด้วยคุณหมอมาสองคนหรือสามคน
1: สองคนค่ะวันนี้ครับหมอพจนากรเงินกับอาจารย์ทวินนะคะ
3: ด้วยอาจารย์ทวินเลยแล้ว
2: สวัสดีครับป้าสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: ครับผม
3: ครับยังฟังอยู่ด้วยน
2: ี่ดีครับฝนตกไหมที่บ้านด่าน
3: ไม่มีครับเพื่อบ้านด่านไม่มีฝนครับ
2: แล้ว
3: มีลม
2: แดดเป็นไงบ้างแดด
3: ร้อน
2: ก็
3: แดดร้อนอาจารย
2: ์สงสารต้นไม้นะคนยังเดินไปหลบได
3: ้ครับโอ้ต้นไม้หญ้าก็แห้งก็เริ่มเหี่ยวแล้ว
2: ไม่เลยครับใบไม
3: ้ครับ
1: ลุงบอกว่าแดดร้อนยังไงก็แล้วแต่ลุงสมใจฟังแต่เพลงนะคะเพราะฉะนั้นสุขกายสุขใจอยู่ที่ตัวเรานะคะ
3: ครับขอให้คุณหมอสุขกายสุขใจเหมือนกันคร
1: ับ ขอบคุณค่ะ
3: อาจารย์ด้วย
2: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
3: ถ้าเป็นเพลงสุรพลก็ผู้แพ้รัก
2: เนาะ
3: ผู้แพ้รักของสุรพลสมบัติเจริญอาจารย์
1: ได้
3: แล้วคุณหมอด้วย
1: ค่ะ
3: คร
1: ับขอบคุณมากค่ะ
3: จะลืมนะก็คิดถึงเหมือนเดิมนะคุณหมอด้วย
1: ย่ำขอบพระคุณเลยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นหัวข้อเรื่องวันนี้ก็คือเรื่องของว่าความทรงจำที่ดีป้องกันสมองเสื่อมค่ะ
3: สรุปสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณลุงสมใจ
3: สวัสดีครับ
1: เดี๋ยวหลังจะไปบุกที่บ้านปอแดงเด้อทีนี้ความทรงจำที่ดีเนี่ยทุกท่านก็จะมีนะคะความทรงจำที่ดีวันนี้เป็นความทรงจำที่วิเศษสุดเลยนะคะสำหรับผู้จัดรายการวันนี้ก็คือท่านอาจารย์ทวินนะคะสอนเทพาท่านก็จะเล่าถึงความทรงจำของท่านต่อคุณแม่ของท่านให้ฟังเชิญเลยค่ะอาจารย์ค่ะ
2: ครับก่อนอื่นก็สวัสดีแฟนรายการทุกท่านนะครับที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะครับพี่น้องครับครับโอเคครับ
1: ค่ะ
2: มีสายเข้าใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับครับผมนึกว่าสายเข้ามาเมื่อกี้ได้ยินตึ๊ดๆนิดนึงก็ขออภัยนะครับก็ขอสวัสดีนะครับแฟนรายการทุกท่านที่กำลังรับฟังรายการอยู่ทุกพื้นที่ของการรับฟังนะครับแล้วก็วันนี้ขอขอบคุณนะครับทีมงานบริหารสถานีวิทยุสวท.บุรีรัมย์นะครับพี่น้องครับวันนี้เรามากัน2คนสำหรับผู้ดำเนินรายการนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับก็คือท่านช่างเทคนิคนะครับท่านฤทธิชัยนะครับฤทธิชัยโคตรประโคนนะครับวันนี้เรามากัน3คนนะครับคุณหมอครับเรามาดำเนินรายการ
1: เพื่อ
2: ให้พี่น้องได้มีความสุขนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมีเรื่องของความรักนะครับมามอบให้กับมีรักแฟนเพลงทุกท่านนะครับ
3: ครับได้ยินไหมทำไมฮัลโหลโลแล้วไม่ได้ยินสวัสดีใครนี่คุณฤทธิชัยคบโคนหรือเปล่า
2: ฤทธิชัยฤทธิชัยคดบะคน
3: ครับสวัสดีครับคุณหมอกับอาจารย์ครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: คุณครับกับเชิงครับ
1: โอ้ยนางมดกับเชิงคุณสุรินทร์ได้นี
2: ่คุณสุรินทร
1: ์คุณสุรินทร
3: ์ครับได้ยินเสียงนางฟังชัดวันนี้คลื่นวันนี้ได้เฝ้าได้อยู่บ้าน
2: ให้พัก
3: ครับหน่อยวันเสาร์
2: ขอบคุณครับ
1: โอ้อยู่แรงมุดเลยเด้อแรงมุดเลยเนอะ
3: ครับผม
1: ขอบคุณนะคะส่งเสียงไปถึงไกลเลยเนาะ
3: ครับ
1: ถึงคนสุรินทร์
3: ครับอาจารย์ครับมาดูทุเรียนพนมดงรัก
1: อ๋อพนมดงรัก
3: ไม่ใช่คือไม่ใช่ของเจ้าของคือ
2: ไปดูไร่เขา
3: ไปดูใช่
2: ไปดูไร่เขา
3: แต่มันก็ไม่
2: ลูกโตมั้ยครับป๊าลูกโตมั้ย
3: มันยังไงก็สู้แถวจันทร์เขาไม่ได้เน
2: าะอ๋อบ้านเรามัน
3: ก็ตามคำล่ำลือเราก็อยากจะรู้อยากจะไปดู
1: ขอบคุณ ขอบคุณที่โทรมาร่วมรายการนะคะหนุ่มสุรินทร์สยามกินหนุ่มสุรินทร์กินสุราไหม
3: ก็ถ้าไม่กินก็ต้องเป็นเทวดาสุรินทร์อ
2: ุ้ยโอ้โหแน่นอนจริงๆ
1: แน่นอนเลยคุณสุรินทร์เนี่ย
3: ทางคุณหมอ
1: จริงๆเลย
3: ไม่เสียงดังฟังชัดวันนี้อากาศมันแดดแรงด้วยวันนี
2: ้โอ้
1: ไม่ดีใจคนบ้านเดียวกันหมอก็อยู่สุรินทร์เหมือนกัน
3: ครับก็ฟังคลื่นสวทมรประจำก็แฟนเพลงคุณที่ใช้คบโคนนั่นเลย
1: เอ้ย
2: ครับผมนี่
1: ขอบคุณนะคะ
3: ครับผมเขามาทักทายครับเขามาแจ้งผลการสนับรับฟัง
1: โอ้ค่ะ
2: ขอบคุณมากเลยครับชัดเจนไหมครับ
3: ฟังชัดดีครับ
2: ฟังชัดดี
1: ครับ
2: แล้วสภาพอากาศทางสุรินทร์เป็นยังไงบ้างครับ
3: ก็ช่วงนี้แดดร้อนครับ
2: แดดร้อนคน
3: กระเดา
2: พอทนได้พอกระเดาต้นไม้มีใบเหี่ยวใบแห้งไหม้เลยบ้างไหม
3: มันวันสองวันนี้ก็มันก็พอชุ่มฉ่ำคือฝนวิ่งผ่าน
2: อ๋อครับผมดี
1: ๆเรียกว่า
3: แล้วก็ลมแรงหายไปเลย
2: ครับ
3: ก็กลัวแต่พายุแหละเนี่ย
2: ก็ขอฝากพี่น้องนะครับดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีนะครับ
3: ก็เห็นหอกระจายข่าวเขาก็ประกาศบ้าง
2: ครับ
3: แต่ช่วงนี้รู้สึกว่าหอกระจายข่าวไม่กล้าประกาศ
2: รายการสุขกายสุขใจก็ขอเป็นกำลังใจให้แฟนรายการทุกๆท่านกันแล้วกันนะครับ
3: ดีมากครับ
2: ขอให้ปลอดภัย
1: ครับ
2: ขอให้ปลอดภัยจากแดดร้อน
3: ช
2: ่
3: วงนี้ก็ถนนหนทางอะไรนะช่วงที่เขตชายแดนน้อยที่ว่าค้าขายมันก็สงัดกริบ
1: สงัดกริบ
2: เงียบเงียบกริบเลยใช่ไหมสงัด
3: เงียบเงียบมด
2: ครับผม
1: เงียบยังไม่มดดอกค่ะหนุ่มแดงมุดค่ะ
3: เรียกว่าเงียบมดเรียกว่าอะไรตายมด
1: ตายมด
2: เงียบมด
1: เงียบคันเดียวเงียบมด
2: สู้กันแล้วกัน
3: ไม่รู้ว่าไปหาเก็บผักหวานแถวไหนช่วงนี้โอ้คิดถึงผักหวานในป่าเขตชายแดน
2: มีอยู่ใช่ไหมครับ
3: ไม่กล้าเข้าไปครับ
2: อ๋อกลัวไปเหยียบของดีใช่ไหมครับ
3: ใช่ปกตินี่โอ้ญาติพี่น้องแถว
2: สนุกสนานกัน
3: เรียนแบบพากันมาเป็นกระบะเป็นปิกอัพไปเก็บผักหวานมาส่งแถวอะไรนะอำเภอประสาท
1: โอ้อำเภอประสาทกังแอนเนาะ
3: ใช่กระสอบปุ๋ยเลยครับเพราะว่าตอนเดี๋ยวนี้ไม่กล้าเข้าไปครับ
2: ครับนั่นก็คือเป็นห้างสรรพสินค้าของชาวบ้าน
3: ครับเข้าไปเดี๋ยวก็เงือบ
1: ขอบคุณครับหนุ่มแดงมุดครับ
3: เดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวก็เจอนู่นเจอนี่เดี๋ยวก
1: ็
3: ว่ารัฐบาลเขาประกาศแล้วก็ไม่เชื่อฟังอะไรอย่างนั้น
2: ครับขอให้ปลอดภัยกันแล้วกันครับ
3: โอเคครับเช่นกันครับปลอดภัยครับทุกคนครับครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีทั้ง3ท่านนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ครับต่อ
2: เลยนะครับพี่น้องครับวันนี้มา รายการสุขกายสุขใจก็มีเรื่องราวของความรักนะครับมามอบให้มาฝากพี่น้องนะครับเรามาคุยกันสำหรับผมจะคุยเรื่องขออนุญาตคุณหมอคุยเรื่องความรักนะครับ
1: ครับเชิญเลยครับ
2: ความรักนี่เป็นสิ่งที่อะไรยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับพี่น้องครับยิ่งใหญ่นะครับความรักนี่ตั้งแต่เราเริ่มเกิดมาเลยนะครับ
1: ครับ
2: รักครั้งแรกก็คือรักคุณพ่อคุณแม่นะครับเพราะว่าเราเกิดมาเนี่ยเกิดจากความรักพ่อแม่พ่อกับแม่รักกัน
1: ครับ
2: ถึงได้มีตัวเรา
1: ครับ
2: นะครับเมื่อเราเกิดมาแล้วนะครับคนแรกที่เรากราบไหว้บูชาที่มีพระคุณต่อเรามากที่สุดก็คือตั้งแต่เราอยู่ในท้อง8-9เดือนใช่ไหมครับคุณหมอครับ
1: ครับ
2: นี่แหละสำนึกในพระคุณพ่อคุณแม่นะครับไม่มีวันสูญสิ้นนะครับเนี่ย
1: วันนี้ก็จะเล่าเรื่องความรัก
2: ครับความรัก
1: ที่มีต่อคุณแม
2: ่คุณแม
1: ่ครับ
2: ความรักของคุณแม่คุณแม่เนี่ยนะครับคุณแม่ถ้าเป็นคุณแม่ของผมเองนะครับสำหรับท่านนี่ท่านเลี้ยงดูผมมาเนี่ยนะครับตั้งแต่สมัยตอนเป็นเด็กๆเกิดมาเนี่ยแม่จะเอาใจใส่เป็นพิเศษเลยนะครับ
1: ครับ
2: เพราะว่าเป็นลูกชายรองสุดท้องทั้งหมด7คนนะครับ
1: โอ้ตาย
2: เป็นชายเป็นชายก็คือผม
1: ครับ
2: เกิดมาทีนี้แม่ตอนเด็กๆเนี่ยแม่ทนุถนอมมากเลย
1: เป็นผู้หญิงหมดแล้วผู้ชายคนเดียว
2: ผู้ชาย3คนครับ
1: 3คนโอเค
2: 3คนเป็นพี่ผมคนนึง
1: ค่ะ
2: แล้วก็พี่สองคน
1: ค่ะประทับใจคุณแม่ตรงไหนคะ
2: ประทับใจคุณแม่ก็คือท่านเลี้ยงผมมาเนี่ยภาษาชาวบ้านนะครับบอกว่ามดไม่ให้ไต่อะไรไม่ให้ตอม
1: คุณแม่รักมากเลย
2: ครับ
1: ค่ะ
2: รักมาก
1: เป็นแม่บ้าน
2: เป็นแม่บ้าน
1: คุณพ่อล่ะคะ
2: คุณพ่อก็รักเหมือนกันนะครับ
1: โอเค
2: อบอุ่นมากเลยที่บ้านนะครับ
1: อบอุ่นเน
2: า
1: ะ
2: ครับคิดนึกถึงตอนทานข้าวนะครับ
1: ครับ
2: ตอนกินข้าวตอนเราเป็นเด็กๆครับคุณหมอครับพี่น้องครับท่านผู้ฟังที่เคารพนะครับคงนึกออกตอนเป็นครอบครัวของเราเนี่ยที่ยังไม่ได้แยกย้ายไปนะครับมีพี่ทั้งหมดกินข้าวด้วยกันคุณพ่อคุณแม่
1: ครับ
2: กินข้าวด้วยกันรู้สึกว่าอบอุ่นมากเลยนะครับพี่น้องครับมีอะไรเราก็แบ่งกันกินนะมีน้ำพริกถ้วยป่นใช่ไหมครับก็กินด้วยกันรู้สึกว่าประทับใจไหม
1: เราอบอุ่นประทับใจ
2: ครับอบอุ่นประทับใจ
1: ในครอบครัว
2: ในครอบครัว
1: พ่อแม่ใจดี
2: นั่
1: งกินข้าวรอบ
2: กินข้าว
1: รอบล้อมกันไหมใช้มือกินไหมหรือ
2: ใช้มือกินครับ
1: ใช้มือจิ้มกันเหมือนกันนะ
2: ครับ
1: กินข้าว
2: เมื่อสมัยก่อนโบราณ
1: เอามือกินเลยเนาะจุ่ม
2: เอามือจุ่มกินเลย
1: จุ่มน้ำพริกเลย
2: น้ำพริก
1: อ้าวจากรุ่นเดียวกันแต่อย่างนั้น
2: ครับทีนี้การเรียนหนังสือนะครับ
1: ครับ
2: ตอนเรียนหนังสือนี่รู้สึกว่าผมนี่จะชอบเล่นกีฬา
1: ครับ
2: ครับชอบกีฬาหมัดมวยไปซ้อมมวยเข้าค่ายมวยซ้อมด้วย
1: ค่ะ
2: พอดีคุณแม่เขาไม่ชอบ
1: โอเค
2: คุณแม่แบบว่าแม่เลี้ยงมามดไม่ให้ไต่อะไรไม่ให้ตอมจะให้เขาไปต่อยบนเวทีได้ยังไง
1: อ๋อค่ะ
2: แม่ร้องไห้เลย
1: โอ้
2: พอได้ยินว่าลูกจะขึ้นต่อยเวทีเขาประกาศนะในงานประกาศทางวิทยุเลยสมัยก่อนว่าชื่อผมแสวงชัย
1: ครับ
2: สิทธิชัยแสวงชัยชื่อนักมวยก็แม่ไปขอร้องไม่ให้ขึ้นต่อย
1: โอเค
2: ไม่ให้ต่อยเลยนะครับแล้วแม่ชอบความสนุกด้วยครับคุณหมอคร
1: ับ
2: ก็สนุกก็คือสอนลำวงตอนผมเป็นเด็กนะ
1: ดูลิเกกับดูลำวงเอา
2: สอนคุณแม่สอนให้เต้นลำวงอ
1: ่
2: ะ
1: โอ้
2: จังหวะกองก้าคุณหมอเคยได้ยินไหม
1: เคยได้ยินค
2: ่
1: ะ
2: สมัยก่อนกองก้าคองก้าอะไร
1: ลำวงรอบละ50ตังค์รอบละบาท
2: ลำวงคองก้าแม่สอนให้เต้นเป็นแล้วก็เวลามีงานนะครับคุณหมอครับ มีลำวงมาม
1: ีต่อยมวยมีลำวง
2: มี
1: จำได้
2: มีต่อยมวยมีลำวงวัด
1: ใช่ใช่ใช
2: ่คุณแม่จะซื้อตั๋วลำวงให้ลูกชายเนี่ย
1: กี่บาท
2: กำมือเลยครับแล้วให้ลูกชายขึ้นลำวง
1: ตัวลำวงเท่าไหร่กี่บาทตอนนั้นหมอจำได้ว่า50ตังค์หรือบาทหนึ่ง
2: ประมาณนั้นครับบาทหนึ่ง
1: ค่ะ
2: บาทหนึ่ง
1: บาทหนึ่งเน
2: า
1: ะ
2: ครับได้โอ้โหซื้อเอามาให้ลูกชายเต้นให้ดูแกก็มีท่านก็มีความสุข
1: ไม่ได้ให้ขึ้นเวทีไปเต้น
2: ไม่ไปด้วย
1: ลำวงนะ
2: ให้ลูกเนี่ยขึ้นไป
1: โอ้
2: ไปโค้งสาวลำวง
1: ตัวอาจารย์หญิงโค้งสาวตั้งแต่นั่นเลยเหรอ
2: โอ้โห
1: ตาไม่ธรรมดาราคาเนี่ย
2: นี่แหละบันทึกความทรงจำของคุณแม่
1: ในความสนุกสนานที่อาจารย์วินมาช่วยจัดรายการโอเคนะคะครับจะมีอารมณ์ชีวิตคิดบวกเนาะแล้วสนุกสนานเน
2: า
1: ะ
2: ใช่มีแต่ความรัก
1: มีแต่ความรักมีความรักจากคุณแม่เนาะแล้วมีส่วนไหนที่จำได้อีกคะ
2: ส่วนหนึ่งของคุณแม่ก็คือคุณแม่นี่ถ้าเห็นเขาเรียกว่าหมอลำดารา
1: หมอลำ
2: นักแสดงอะไรประเภทนี
1: ้
2: สวยๆนี
1: ่ครับครับ
2: จะผักหลังลูกชายเข้าไปพูดไปคุยเลย
1: โอ้โอ้โ
2: อ้คุณแม่เนี่ย
1: ตกลงคุณแม่มี EQ นะคะมีความคิดบวกนะแล้วก็มีความสนุกนะคะ
2: อยากให้ลูกมีความสุขอยากให้ลูกมี
1: ใจแล้วอาจารย์ทวินก็จำสิ่งที่ประทับใจของคุณแม่เนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะพูดถึงความทรงจำที่ดีเลยที่มีต่อแม่เนาะมีอะไรอีกไหมคะเกี่ยวกับคุณแม่
2: คุณหมอพูดเรื่องความทรงจำ
1: ก็เดี๋ยวอาจารย์ทวินมาเลยแหละโยงไปถึงความทรงจำถึงที่บ้านนะทุกท่านนึกภาพออกแล้วนะคะว่า
2: ตอนนี้เอาแค่ความรักของคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวก่อน
1: ใช่แล้วใช่แล้ว
2: ช่วงต่อไปเราค่อยว่าของเพื่อนของพี่ของน้อง
1: เออได้ได้เอาเป็นว่าอยากให้ทุกท่านฟังรายการสุขกายสุขใจของเรานะมีความรักที่อบอุ่นนะคะมองโลกในด้านบวกนะคะแล้วก็ให้ฟังเพลงเน
2: า
1: ะแล้วก็ชอบลำวงชอบอะไรคือชอบอันสิ่งที่มันมีประโยชน์และสนุกเนาะเราอย่าไปซีเรียสไม่ว่าจะเรื่องอะไรต่ออะไรเนาะ
2: ใช่ไ
1: หมพี่ตินทางสวทเรามีแต่ฟังเพลงสนุกสนานสบายแล้วก็มี FC เนาะใกล้ๆบ้างใกล้ๆบ้างเนาะอาจจะมีนู้นหนึ่งพี่อะไรพิสุนันนะพี่โอ้หลายหลายท่านเลยค่ะอ๋อนั่นแหละทำให้เราได้รู้สึกว่าอบอุ่นเนาะเวลามาจัดรายการเอามาเพลงให้ก่อนเลยค่ะพี่ค่ะ

0: ค่ะเพลงไพเราะนะคะต้องขอชื่นชมนะคะจันทวิทย์นะคะนอกจากมีความกตัญญูจำอะไรได้ต่อได้แล้วนะยัง เรียกว่าแต่งเพลงได้ไพเราะด้วยนะคะค่ะรายการสุขกายสุขใจวันนี้หัวข้อก็คือเรื่องความทรงจำที่ดีป้องกันสมองเสื่อมนะคะโดยใช้ให้จันทวิทย์นะได้เล่าเรื่องความทรงจำต่อแม่นะคะซึ่งผ่านมาเป็นเวลาเท่าไหร่เกิน60ปีแล้วเนาะหรือตอนเป็นเด็กๆเนาะ
1: ตอนเป็นเด็กครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นการที่เราเกิดมาจะเรานั่งอยู่ตรงนี้นะพี่ตีนหมอพศแล้วก็พี่วินยังจำกันได้อยู่นะคนนั้นชื่อพี่ตีนใช่ปะ
1: ใช่
0: คนนี้ชื่อจันทวินใช่ไหม
1: ครับ
0: คนนี้หมอพศใช่ไหม
1: ใช่
0: โอเคนะคะ
1: ถูกต้อง
0: เพราะนั้นยามที่เรายังจำได้
1: จำแม่น
0: ยังจำได้คือหน้าที่ของสมองเราค่ะพี่ตีนสมองยังไม่เสื่อมเนาะค่ะสมองมีหน้าที่รู้คิดนะฮะเป็นกระบวนการซึ่งเรียกว่าความทรงจำจดจำการแก้ปัญหาทั้งหลายนะทางการแพทย์นะคะการรับรู้สิ่งต่างๆรอบตัวโดยสมองเป็นทำหน้าที่ศูนย์กลางในการประมวลข้อมูลจากประสาทสัมผัสนะควบคุมร่างกายทั้งการทำงานทั้งความคิดการเคลื่อนไหวและอารมณ์นะคะค่ะเขาเรียกว่าการรู้คิดคุณหมอทางด้านสมองคุณหมอชัชวาลอธิบายว่ากระบวนการสมองนี่รู้คิดทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับสมาธิความทรงจำทักษะในการรับรู้การแก้ปัญหาทั้งหมดนะคะแล้วก็การควบคุมตนเองทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นการที่สมองเรายังดีอยู่ในแต่ละวันที่เราดำเนินชีวิตได้อยู่ในกระบวนการธรรมดาธรรมชาตินี่ก็คือถือว่าดีนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความสามารถถดถอยและความผิดปกตินี้เรื่องของโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์นะคะซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุตัวที่สร้างปัญหานี่ก็คือเรียกว่าความเสื่อมของสมองนะคะหัวข้อเรื่องก็คือว่าความเสื่อมของสมองภาพรวมใหญ่นะคะซึ่งจะมีโรคอัลไซเมอร์นะคะซึ่งเราจะรู้สึกว่าฮิตเนาะทุกคนรู้หมดเลยเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมคะรวมทั้งสาเหตุอื่นเช่นหลอดเลือดสมองตีบหรือผลต่อยาที่เรากินเข้าไปนะหรือการติดเชื้อบางอย่างทำให้สมองเราซึ่งความทรงจำที่ดีมากๆเนี่ยเราก็จะลืมไปนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคือสุขกายสุขใจต้องการให้ท่านได้เรียกว่าภูมิใจในตัวเองนะคะที่สมองเนี่ยยังจำได้เลยนะคะเราจะต้องบอกว่าทุกอย่างตั้งแต่ศีรษะจนเท้าวันนี้เรียกว่ายังปกติดีนี้เรียกว่ามีบุญมากแล้วนะคะค่ะท่านทุกท่านโปรดภาคภูมิใจนะคะแต่อย่าลืมสูตรสามอ่อนนะพี่ถวินอาหารออกกำลังกายอารมณ์จำใสนะคะจะทำให้เรียกว่าทุกอย่างในร่างกายเราน่าจะเรียกว่าเสื่อมถอยหรือว่าชราหรือว่าชะลอความเสื่อมทั้งหมดให้ช้าลงยืดยาดลงไปอีกหน่อยไม่งั้นเราก็ใช้ชีวิตในโลกนี้ได้แปรบๆนะคะ
1: ครับผม
0: ทีนี้การเขาเรียกว่าการเช็คความรู้คิดของสมองนี่นะคะคุณหมอชัชวาลบอกว่ามีทั้งหมด6ด้านว่าปกติหรือไม่นะคะค่ะในทางประสาทวิทยาแบ่งกระบวนการรู้คิดแบบของสมองแบ่งออกเป็น6ด้านนะคะแต่ละด้านหากถดถอยไปก็จะมีผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันหมายความว่าอาจจะเข้าข่ายสมองเสื่อมนะคะ

0: solving อันนี้ก็คือว่าถ้ามีปัญหาเราจะแก้ได้เลยเราจะเริ่มจัดการปัญหาได้อย่างไรใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่
0: เราไม่ใช่เรามีปัญหาเราอุ้ยเราอยากฆ่าตัวตายนี่ไม่ใช่เราทุกคนมีชีวิตคิดบวกเนาะฉันแก้ปัญหาได้ฮะอันที่หนึ่งคือจำอันที่สองก็คือสามารถแก้ปัญหาได้อันที่สามด้านการรับรู้นะคะอันนี้ก็คือประสาทสัมผัสนะคะสิ่งที่เรียกว่าพอเราเห็นปุ๊บประสาทสัมผัสเนาะเราเห็นปุ๊บเราก็จะจำได้เนี่ยใช้งานอะไรก็ถูกต้องเขาเรียกว่า perception นะคะข้อต่อไปของสมองก็คือเรื่องของการเข้าใจภาษาเนี่ยมีความเข้าใจในการใช้ภาษาคำศัพท์อะไรนึกได้หมดทุกอย่างนะคะแล้วก็ข้อต่อไปสมองก็คือการใส่ใจสนใจในข้อมูลเรามีหนังสือเราเปิดดูอันนี้ก็คือสมองเรายังดีอยู่นะคะใส่ใจข้อมูลและข้อสุดท้ายก็คือการตัดสินใจเรียกว่า decision making นะคะก็คือตัดสินใจอะไรต่ออะไรที่มันถูกต้องนะแล้วก็การเข้าสังคมนะคะใครที่มีปัญหาในด้านความคิดอ่านทั้งหมดนี้ก็คือเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของสมองนะซึ่งกลุ่มเสี่ยงที่อาจารย์คุณหมอชัชวันบอกไว้ก็คือว่ากลุ่มเสี่ยงที่ต้องเริ่มสังเกตตัวเองเป็นพิเศษคืออันที่หนึ่งกลุ่มผู้สูงอายุนั่นพี่บินแต่พวกเราสูงอายุแล้วแต่เรายังจำได้อยู่เนาะ อันที่หนึ่งกลุ่มผู้สูงอายุสวนะถ้าอายุเกิน60ปีจะพบว่าสมองจะค่อยๆเสื่อมไปนะคะเราต้องบริหารสมองของเรามีวิธีการบริหารสมองเดี๋ยวจะบอกเนาะอันที่สองอันที่สองพวกที่มีโรคจำตัวอันแรกคือจากอายุเลยเนาะแข็งแรงแต่เกิน60เต็มพร้อมอันที่สองพวกที่มีโรคประจำตัวเช่นความดันเบาหวานไขมันหลอดเลือดสมองตีบอันนี้ถ้าใครมีประวัติคนในครอบครัวสมองเสื่อมแล้วต้องระมัดระวังนะคะเพราะนั้นโรคภัยไข้เจ็บจะเดินทางมาแน่นอนนะคะเดินทางมาแน่นอนค่ะอันที่สามผู้ที่มีไลฟ์สไตล์ไม่ชอบออกกำลังกายไม่เข้าสังคมหรือมีปัญหาซึมเศร้าซ่อนอยู่อันนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงเหมือนกัน
1: ครับ
0: ค่ะตรงมีสามกลุ่มเนาะกลุ่มผู้สูงอายุอ่ะอันที่สองกลุ่มที่มีโรคประจำตัวอันสามกลุ่มที่ไม่ค่อยเข้าสังคมนะคะ
1: จะทำให้สมอง
0: จะทำให้สมองเสื่อมไวขึ้นไวขึ้นเร็วขึ้นค่ะโอเคเนาะมีเพลงไหมฟังเพลงก่อนก็ได้ค่ะ
1: ฟังเพราะนะครับ
0: ครับ

0: ค่ะวันนี้พูดเรื่องของเกี่ยวกับสมองเสื่อมนะคะความทรงจำที่ดีก็พี่ทวินก็ได้เล่าเรื่องความทรงจำต่อแม่แล้วนะคะว่าเป็นอย่างไรก็ทุกท่านยังความทรงจำดีอยู่เนาะเมื่อวานกินอะไรจำได้เปล่ายามเด็กจำได้เปล่าอะไรอย่างนี้นะคะค่ะทีนี้อาการของโรคสมองเสื่อมเนาะเราพูดไปแล้วนะคะว่าสมองมีหน้าที่ของคำสีแล้วเนาะทีนี้อาการของโรคสมองเสื่อมก็เริ่มมาแล้วค่ะคืออาการท่านลองเช็คลิสต์ดูเนาะอันแรกก็พูดอันที่หนึ่งพูดหรือถามเรื่องเดิมซ้ำๆซักๆในระยะเวลาอันสั้นอันนี้ถามแล้วเอาบอกไปแล้วลืมอีกเว้ยเหมือนเราเลยดีลืมอันที่สองก็คือลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดมาไม่นานนี้นะคะอันนี้ก็เริ่มมีสมองเสื่อมแล้วอันที่สามหาของไม่เจอบ่อยๆนี่บางทีจอดรถลืมนะพี่บิน
1: ก็
0: จอดทั้งหน้าหรือจอดข้างๆคลินิกว่าอะไรประมาณนี
1: ้มีหลายคนนะครับ
0: มีบ้างเลยหลายเวอร์ชัน
1: วางกุญแจ
0: วางกุญแจ
1: ไว้ตรงไหนเนาะหาไม่เจอนี่นะครับ
0: นี่ได้รู้จักเด็กก็ลืมได้เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าว่าแต่คนแก่ใช่เปล่า
1: ใช่คร
0: ับ อาจารย์ก็ลืมนัดเว้ยเฮ้ยเพื่อนนัดวันนี้มาตื่นมานัดกินเลี้ยงวันนี้เอาลืมอีกต่างหากอะไรเงี้ยนะอันนี้เริ่มแล้วเนาะอันต่อไปคือสับสนทิศทางไว้ทางที่คุ้นเคยจำไม่ได้อ๋อบางทีขับรถเอ๊ะอันนี้มาทางไหนเนาะไม่เคยออกนอกเมืองใช่ไหมล่ะขับไปอันนี้ก็คือสับสนทิศทางอันต่อไปก็คือพูดใช้คำผิดบ่อยๆอันต่อไปก็คืออาการสมองเสื่อมนะอารมณ์เปลี่ยนบุคลิกต่อไปก็คือใช้รีโมทบกพร่องในทักษะใช้อันนี้ไม่ถูกละถามหลานละอะไรต่ออะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คืออาการทั้งหมดนะคะพี่สวทั้งหลายอย่าเพิ่งมีเด้อประมาณนั้นเนาะทำให้รู้สึกว่าเอ้ยเรามีของเหล่านี้หรือยังนะคะ
1: คุณหมอครับ
0: ค่ะ
1: FC
0: อ๋อไม่เป็นไรค่ะได้เดี๋ยวเอาเชิญเลยค่ะ
1: ยินดีครับยินดี
0: เชิญ
1: ครับ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์ทวินสวัสดีค่ะคุณหมอ
0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่
2: ทวินไม่ส่งสัญลักษณ์รอตั้งนานแล้วเนี่ย
0: อะไรคะ
1: ขอบคุณมากครับ
2: ทวินไม่ส่งสัญลักษณ์สายมาก็เลยถือสายรอคุณหมอ
0: โอ้ยตายเลยนั่นแหละคุณแม่เป็นเท่า
2: อยากจะบอกคุณหมอว่าทำยังไงพยายามตั้งสติแล้วเนี่ยแต่ว่ามันลืมง่ายแล้วมันก็เป็นบ่อยด้วย
0: ตามอายุค่ะแม่ไม่เป็นไร
2: ใช่จ้ะพยายามตั้งสติจอดจักรยานแล้วไปตลาดนัดหน้าอำเภอลืมที่จอดแล้วก็เดินหา
1: ครับผม
0: แม่มันเท่า
2: แล้วบางวันคุณหมอเชื่อไหมบางวันลืมโทรศัพท์ไม่ได้ลืมหรอกเราเอาใส่กระเป๋าเอี๊ยมน่ะไว้ข้างหน้าแล้วทีนี้คิดว่าลืมที่ไหนได้มันอยู่ในเอี๊ยมที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ย
0: โอ้ย่อมย่อมเกิดได้
2: จนมีคนส่งดอกไม้มาถึงได้คิดว่าเอ้าเราเอาโทรศัพท์แต่ก็บอกเล่นว่าแต่ว่าเดินหาจนทั่วบ้านแล้วก็เป็นบ่อยด้วย
1: ธรรมดาครับ
2: จ้ะบางทีไปถึงวัด
0: จะอยู่วัดเจริญสติอยู่แล้ว
2: สาย
0: เจริญสติอยู่แล้วเด
2: ็มันก็พยายามแล้วนะคุณหมอแต่ว่ามันก็มาจนได้
0: ใช่แล้ว
2: บางทีไปถึงวัดแล้วกลับมาก็ลืมเอาไอ้สายกระติกน้ำร้อนอ่ะที่เรากินกาแฟตอนเช้าน่ะต้องกลับมาเอาออกก็มี
0: โอ้ได้
2: พยายามจนแต่ว่ามันมา
0: อันนั้นลืมไปตามเขาเรียกว่าตามอายุนิดหน่อยไม่เป็นไรยังไม่เป็นอัลไซเมอร์นะคะยังไม่เป็น
2: ใช่เลยแต่ว่ากรรมพันธุ์ก็มีค่ะคุณหมออ
0: ๋อกรรมพันธุ์ใคร
2: ใช่ค่ะคุณป้าเป็นแต่ว่าแม่น่ะยังไม่ทันเป็นแต่ว่าเสียชีวิตก่อนแต่ว่าพี่สาวของแม่น่ะเป็นอัลไซเมอร
0: ์โอ้ค่ะ
2: จากที่จำหลานได้จำลูกจำหลานไม่ได้จนกระทั่งเสียชีวิตแกทรมานอยู่ตั้ง5ปีก็เลยเสียชีวิต
0: อุ้ยดีเล่าให้ฟังเราจะได้เราเกิน60แล้วเน
2: า
0: ะ
2: กรรมพันธุ์ก็มีส่วนคุณหมอที
0: ่
2: ตามที่รู้มาใช่ค่ะโรคหัวใจก็ใช่
1: ห
2: ั
1: วใจดอก
2: ยายก็เป็นแม่ก็เป็นน้องสาวก็เป็น
1: หัวใจดอกหรือเปล่า
2: ไม่ดอกค่ะมีไม้ดำอย่างดีค่ะ
0: ไม่ดำอย่างดี
2: ค่ะ
0: ลองมีโรคประจำวัยนะคะกับโรคประจำวันเนาะประจำวันก็เช่นพวกสโตรกโรคอะไรอย่างนี้ทำให้เราเป็นลืมง่ายนะน้องแม่บรรเทาค่
2: ะ
0: แต่ถ้าโรคประจำวัยไม่เป็นไรแต่ค่อยเป็นค่อยๆไปเนาะเราจะอยู่ไปเรื่อยๆนะ
2: ถ้ามีโอกาสอยากให้คุณหมอเชิญคุณหมอเมลที่มาอาทิตย์ที่แล้วมาให้ความรู้อีกคุณหมอเมลมาอาทิตย์ที่แล้วนะ
1: มาครับ
2: ใช่จ้ะมีเรื่องจะถามคุณหมอแบบ2ข้อจดเอาไว้อยู่เดี๋ยวให้หมอเมลมาก่อนเน
0: า
2: ะ
0: อ๋อได้ๆเดี๋ยวให้มาจับกับพี่ตุ๊กตา
2: ค่ะสวัสดีค
0: ่
2: ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับก็ขอขอบคุณนะครับ FC แฟนรายการ
0: FC
1: แม่บรรเทานะครับ
0: ใช่
1: แล้วก็แนะนำเพลงเข้ามาด้วย
0: ได้ขอบคุณมาก
1: เฝ้าคอยเฝ้าหวัง
0: ฟังเพลงก่อนก็ได้เราจะได้มาดู
1: สองผลงานเพลงนะครับ
0: สุดท้ายว่าการป้องกันอย่างไรเชิญ
1: โอเคครับ

0: ผ่านไปแล้วครับผลงานเพลงเฝ้าคอยเฝ้าหวังนะครับศิลปินสายันสัญญาเป็นผู้ขับร้อง
1: เฝ้าคอยเฝ้าหวัง
0: แม่บรรเทานะครับ FC แฟนรายการของเรา
1: เฝ้าคอยเฝ้าหวัง
0: เฝ้าคอยเฝ้าหวัง
1: โอเคค่ะไพเราะมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูเรื่องของว่าสมองเสื่อมอัลไซเมอร์เป็นอย่างไรนะคะค่ะเราก็เห็นแล้วนะว่าบางทีเราก็จำอะไรไม่ได้เนาะบางทีลืมนู่นลืมนั่นลืมนี่ค่ะแต่ให้เราดูแลสุขภาพในสูตรสามอเหมือนเดิมนะคะทีนี้แนวการรักษาการป้องกัน
0: การป้องกัน
1: ทีนี้การรักษาในระหว่างอัลไซเมอร์กับสมองเสื่อมธรรมชาติแยกกันด้วยกันแยกจากกันค่อนข้างยากนะคะเพราะฉะนั้นต้องซักประวัติและให้หมอโรคระบบประสาทเขาดูแล้วตรวจเลือดดูอย่างนั้นเนาะแต่ถ้าเราไม่มีโรคประจำตัวอะไรแล้วเราลืมบ้างก็ไม่เป็นไรเนาะอย่าไปบอกอุ้ยฉันอัลไซเมอร์แล้วฉันนู่นนั่นนี่อะไร แต่เส้นเลือดดีสมองยังไม่ตีบไม่เป็นไรนะคะท่านนะให้กำลังใจ
0: ยังหายใจได
1: ้ยังหายใจได้อยู่ชาชายทีนี้การป้องกันสภาวะสมองเสื่อมนะคะก็เหมือนเดิมว่าในการป้องกันเนี่ยไม่ว่าจะตำราแพทย์ไหนนะคะก็จะต้องแบบว่าอันที่หนึ่งคือดูแลสุขภาพร่างกายและสมองนะพี่วินค่ะ
0: ครับ
1: ดูแลสุขภาพไปเลยสามอาหารออกกำลังกายอารมณ์บางคนกินเข้าไปแบบไขมันล่อเข้าไปตั้งเท่าไหร่ทีนี้สักวันหนึ่งก็จะมีการเสื่อมสลายนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายและสมองเนาะอันที่สองคือการพักผ่อนให้เพียงพอนะคะนอนเยอะๆอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงเนาะค่ะอันที่3การออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะข้อที่4รับประทานอาหารมีประโยชน์ข้อที่5ดื่มน้ำมากๆนะพี่บิณ6ข้อเลยข้อที่6การเข้าสังคมพบปะเพื่อนหรือญาติบ่อยๆนี่อันนี้คือการป้องกันสภาวะสมองเสื่อมนะพี่บิณทำทุกข้อหรือเปล่า
0: ครับทำปฏิบัติก็ดูแลเกี่ยวกับอาหารอะไรพวกนี้แหละคร
1: ับ ค่ะประมาณ6 ข้อนะคะทุกฝั่งค่ะคือดูแลสุขภาพร่างกายและสมองของเราอันที่2นอนให้อิ่มเลยพักผ่อนให้เพียงพอ
0: นี่เต็มที่เลย
1: เต็มที่เลย
0: ครับ
1: อัน3ออกกำลังกาย
0: นี่ได้เลย
1: และรับประทานอาหารมีประโยชน
0: ์นี่ก็ได้เหมือนกัน
1: และดื่มน้ำมากๆค่ะ
0: ได้เหมือนกัน
1: และข้อนี้สำคัญสุดเลยเข้าสังคมและพบปะเพื่อนฝูงหรือญาติบ่อย
0: ๆได้เลย
1: อันนี้ได้เลยนะคร
0: ับผม
1: เนาะพออยู่บ้านเฉยๆซึมเศร้าไม่ไหวหรอกเรามีกิจกรรมที่ทำใช่ไหมเช้าแอโรบิกพี่วิ้งก็ไปเดินออกกำลังกายโอ้เยอะแยะมากมายนะคะอันนี้ท่านสามารถเลือกได้นะวิถีชีวิตในการดำเนินชีวิตของเราโอเคนะวันนี
0: ้
1: เราก็ได้เรียกว่าหัวข้อความทรงจำที่ดีป้องกันสมองเสื่อมเนาะจันทวินก็เล่าความทรงจำที่ดีเกี่ยวกับครอบครัวของคุณแม่อะไรต่ออะไรฮะดีดีมากๆเลยนะคะความทรงจำพี่ของพี่ตีนก็มีของหมอก็มีเนาะความทรงจำไปถึงเอาเห็นคุณลุงที่อยู่แนงมุดโทรมาเอาแล้วก็ความทรงจำไปถึงตั้งแต่สมัยเด็กๆที่อยู่ที่สุรินทร์เนาะที่อยู่บ้านในเมืองแล้วก็นั่งกินข้าวกินอะไรต่ออะไรนะคะเพราะฉะนั้นหลายท่านสามารถจะเรียกความทรงจำที่ดีกลับมาได้นะคะการที่เราคิดอะไรบ่อยๆแล้วมีความทรงจำที่ดีๆนะทำให้เราแอคทีฟเลยแต่ถ้าเราไม่จำอะไรนั่งซึมกระตือหรือบางทีซึมเศร้าอะไรมันไม่ดีนะคะขอให้เราร่าเริงไว้นะคะแล้วเราก็จะป้องกันโรคสมองเสื่อมได้เลยค่ะเพราะในโอกาสที่เราพูดเรื่องสมองเสื่อมนี้นะคะเราก็จะชวนทุกท่านให้ดูแลสุขภาพตัวเองและสุขภาพสมองด้วยนะคะค่ะเหมือนที่ว่าสภาวะการป้องกันสมองเสื่อมก็คือข้อแรกเลยคือการดูแลสุขภาพและสมองแน่นอนเลยข้อที่สองพักผ่อนนอนให้อิ่มเลยนะออกกำลังกายรับประทานอาหารดื่มน้ำมากๆและข้อสุดท้ายที่หมอเน้นก็คือการเข้าสังคมพบเพื่อนฝูงหรือญาติๆบ่อยๆเนาะค่ะเพราะนั้นรายการของเราเนี่ยก็คือนอกจากจะมาพบกับเพื่อนท่านผู้ฟังทั้งหลายแล้วเนาะเราก็ยังมีเรียกว่าเข้าสังคมเนาะเดี๋ยวคุณลุงนู่นนั่นนี่คุณป้าโทรมา
0: ได้พูดได้คุยกัน
1: ได้พูดได้คุย
0: ร่วมสนุกในรายการด้วยกัน
1: ใช่และเพลงสุดท้ายที่จะมอบให้แกมิสหายของเราคือ
0: เพลง
1: คุณลุงสมใจ
0: ได้แนะนำเข้ามาคร
1: ับ ได้แนะนำเข้ามา
0: ผลงานเพลงที่มีชื่อว่า
1: ใช่แล้ว
0: แก้ว
1: นางแก้วค่ะ
0: ศิลปินทุนทองใจเป็นผู้ขับร้อง
1: ค่ะเราจะ
0: ให้กับพี่รักแฟนเพลงทุกท่าน
1: เลยนะคะ
0: สำหรับวันนี้นะครับ
1: ใช่
0: ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดี
1: สวัสดีจากลากันใหม่ด้วย
0: เพลง
1: นางแก้วของคุณลุงสมใจที่ขอมาค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
10: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลแก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่อำเภอกันทรลักษณ์โดยระบุถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าเป็นความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนนำสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นกว่า 3,000 รายการลดราคาสูงสุดถึงร้อยละ 58 จำหน่ายณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้นอกจากนี้ยังเร่งขับเคลื่อนโครงการไฟฟ้าเพื่อการเกษตรเพื่อช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกรและหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปในจังหวัดศรีสะเกษลดค่าไฟฟ้าและสร้างความมั่นคงทางพลังงานอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่ารัฐบาลมุ่งบำบัดทุกข์บำรุงสุขเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงวีระชัยศิริกาสปท.ศรีสะเกษรายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35จับกลุ่มผู้ลักลอบขนส่งน้ำมันไม่ผ่านพิธีการศุลกากร 16,000 ลิตรที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตาก
11: เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอท่าสองยางและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข105สายแม่สอดแม่เสรียงบริเวณบ้านแม่ภูตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากขณะลาดตระเวนได้สังเกตเห็นรถบรรทุก6ล้อต้องสงสัยจำนวน2คันคลุมผ้าใบมิดชิดจึงได้ไล่ติดตามโดยรถบรรทุกดังกล่าวได้พยายามขับหลบหนีแต่สุดท้ายถูกจับกุมได้พบบรรทุกน้ำมันดีเซลบรรจุถังขนาด200ลิตรคันละ40ถังรวมปริมาณน้ำมัน16 6,000 ลิตรมูลค่ารวม 652,800 บาทโดยนายสมชัยขอสงวนนามสกุลหนึ่งในผู้ต้องสงสัยให้การรับสารภาพว่าไปรับน้ำมันมาจากพื้นที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่และจะนำไปส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่ตำบลแม่สองอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยพร้อมรถบรรทุก6ล้อ2คันและน้ำมันดีเซลที่ไม่ผ่านพิธีการศุลกากรส่งให้กับสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางเพื่อตรวจสอบโดยละเอียดและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: เรือบรรทุกน้ำมันของเกาหลีใต้ลำที่4แล่นผ่านทะเลแดงได้สำเร็จหลังหาเส้นทางเดินเรืออื่นทดแทนการแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซกระทรวงมหาสมุทรและประมงของเกาหลีใต้ออกแถลงการที่ระบุว่าเรือบรรทุกน้ำมันของเกาหลีใต้จำนวน1ลำสามารถแล่นผ่านทะเลแดงได้สำเร็จเมื่อวานนี้เมื่อเวลาประมาณ 11:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นเรือของเกาหลีใต้ลำที่4ที่ใช้เส้นทางเดินเรือในทะเลแดงเพื่อหลีกเลี่ยงการแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกซึ่งถูกอิหร่านปิดกั้นมานานกว่า1เดือนนับตั้งแต่ที่สงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากระทรวงมหาสมุทรและประมงของเกาหลีใต้ให้คำมั่นว่าจะพยายามต่อไปเพื่อรักษาเสถียรภาพของการขนส่งน้ำมันของประเทศรวมถึงรับประกันความปลอดภัยของเรือและลูกเรือชาวเกาหลีใต้ที่ต้องแล่นผ่านภูมิภาคนี้น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชโลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: รีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกเราบอกท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oic_connect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแล้งแล้วจริงๆเนี่ย
3: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
2: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
3: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
2: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
3: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
2: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
3: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี้ไปด้วยกันได
4: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด
5: ้อลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
6: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
5: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
6: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
5: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
6: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
5: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
6: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
5: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
6: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
7: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
8: 1มือ1ใจเพื่อชาติไทยลดใช้พลังงานที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงในภาคบ่ายวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านผู้ฟังจะได้ติดตามรับฟังรายการคลื่นสายวัยทีนเวลา 15:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วติดตามรับฟังรายการสุขกายสุขใจเวลา 16:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วติดตามรับฟังรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนเวลา 17:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการหมุนตามวันเวลา 18:00 น.เทียบเวลาเคารพธงชาติจบแล้วรับฟังข่าวท้องถิ่นและต่อด้วยรายการตีคล้องร้องข่าวเวลา 18:35 น.รับฟังรายการสบายยามเย็นเวลา 19:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการแวดวงกีฬาเวลา 20:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการอ่านเล่าเอาเรื่องเวลา 21:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการถนนดนตรีไปจนถึงเวลา 24:00 น.ปิดสถานีค่ะสำหรับภาคบ่ายวันนี้พิมพกาอุ้ยรำทำหน้าที่ผู้ประกาศฤทธิชัยคดประโคนทำหน้าที่ช่างเทคนิคขณะนี้เวลา 14:12 น.จากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการคลื่นสายไวทีนค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอนำท่านเข้าสู่รายการคลื่นสายวัยทีนรายการของเยาวชนคนบุรีรัมย์ดำเนินรายการโดย 2B No. 1จังหวัดบุรีรัมย์และชมรม 2B No. 1โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมและพบกับพวกเราตัวแทนชุมชนบ้านสามแวงค่ะ
2: เรามาพบกันทุกวันเสาร์เวลา 14:10 นถึง 15:00 นวันนี้พบกับดิฉันนางสาววลัยพรจันยา
1: ดิฉันนางสาวปวีนุชัดทันค่ะ
2: ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ที่ให้พวกเราเป็นตัวแทนคน 2B บุรีรัมย์สามารถสื่อสารทาง Facebook Live สวทบุรีรัมย์และโทรศัพท์092-663-3523 อีกครั้งนะคะ092-663-3523ค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็มี3ช่วงเช่นเคยค่ะ
2: ช่วงแรก 2B New มีข่าวสารดีๆมาฝากกันมากมาย
1: ช่วงที่2 Music Love เพลงเพราะฟังสบายสไตล์คน 2B
2: และช่วงที่3 2B Talk พูดคุยกับคนทำ 2B
1: ก่อนที่เราจะมาพบกับสาระดีๆเรามาฟังเพลงกันก่อนนะคะพี่บิวเพลงแรกนะคะมีชื่อว่าจีบโลดยังโสดอยู่ทรงขับร้องโดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีค่ะไปฟังกันเลยนะคะ

0: มาพบกับช่วงแรกของเรากันเลยค่ะช่วง To Be New
1: เดี๋ยวเรามาอ่านผู้ติดตามในเพจกันก่อนเลยนะคะพี่เอม
0: ได้ค่ะ Hi Hi FC from Hawaii ขอบคุณพี่ปิ่นมากๆเลยนะคะเพลงพอมากค่ะช่วง To Be New ข่าวสารงาน To Be บุรีรัมย์ในแต่ละสัปดาห์วันนี้มีอะไรมาเล่าบ้างคะพี่บิว
1: ข่าวช่วงแรกนะคะฝากติดตามรายการ To Be Number One Variety ร่วมฟังการตอบคำถามโดยองค์ประธานโครงการทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีซึ่งคำถามจากสมาชิกสามารถส่งผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อส่งถวายพระองค์ในรายการซึ่งจะถ่ายทอดทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.ช่อง NBT ติดตามผลงานของกิจกรรม To Be Number One ทั้งประเทศได้ค่ะและเพจ To Be Number One และเพจ To Be Number One Channel ยินดีกับเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One Idol 16ทั้ง17คนสุดท้ายชาย11และหญิง6คนค่ะ
0: ทั้ง17คนเก่งและดูดีมากๆเลยค่ะพี่บิวข่าวต่อไปนะคะผลงานและปฏิทินงาน To Be Number One จังหวัดบุรีรัมย์ดูว่าชาวบุรีรัมย์ชื่นชมกิจกรรมดีๆที่ขับเคลื่อนอย่างดีจากสัปดาห์ที่แล้วในเพจของแต่ละชมรมประกอบด้วยชมรม To Be Number One โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมโรงเรียนพัทระบพิตรโรงเรียนนนท์สุวรรณพิทยาคมโรงเรียนถนนหักพิทยาคมวิทยาลัยการอาชีพสตึก To Be เรือนจำอำเภอนางรอง To Be สถานพินิจจังหวัดบุรีรัมย์ชุมชนบ้านสนวนในโรงเรียนวัดบ้านสนวนวิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมโรงเรียนละหารทรายรัชดาภิเษก
1: โรงเรียนไพศาลพิทยาคมโรงเรียนกสังพิทยาคมบริษัท CPO บุรีรัมย์บริษัทไทยเพิ่มพูนโฮมช็อปสาขานางรองโรงเรียนพุทธไทยสงฆ์เรือนจำบุรีรัมย์สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์สาขานางรองชุมชนปักกูชุมชนบ้านตะไคร้โรงเรียนวัดท่าเยี่ยมทูบีอำเภอบ้านใหม่ชัยพฤทูบีอำเภอเมืองทูบีอำเภอนางรองวิทยาลัยเทคนิคนางรองวิทยาลัยเทคนิคคูเมืองโรงเรียนอีสานโกศลศึกษา
0: โรงเรียนเทศบาล1บุรีรัมย์ดารุณวิทยาวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์และอีกหลายๆชมรมช่วยกันขับเคลื่อนกันต่อไปติดตามได้ทุกๆเพจของชมรมค่ะพวกเราขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆชมรมเลยนะคะ
1: ข่าวต่อไปค่ะ To Be Number One จังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญทุกชมรม To Be Number One ในจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมแข่งขัน To Be Number One Teen Dance Style 2026รอบจังหวัดบุรีรัมย์ในวันที่26มิถุนายน2569ณโดมวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ประกอบด้วย3รุ่นคือรุ่นจูเนียร์รุ่นพรีทีนเอสและรุ่นทีนเอสติดต่อสอบถามได้ที่ชมรมของตนเองได้ค่ะหรือทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ในวันและเวลาราชการค่ะ
0: กิจกรรมนี้น่าสนุกจังเลยนะคะพี่บิว
1: ใช่แล้วค่ะพี่เอม
0: ข่าวต่อไปนะคะจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับสวท.บุรีรัมย์และชมรม To Be Number Oneโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมขอเชิญร่วมกิจกรรมประกวดจัดรายการวิทยุคลื่นสายวัยทีนกติกาประเภททีมทีมละ 2-3 คนจัด3ช่วงในเวลา50นาทีเงินรางวัลชนะเลิศเงินรางวัล 1,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ1เงินรางวัล800บาทรองชนะเลิศอันดับ2เงินรางวัล600บาทและชมเชย3รางวัลรางวัลละ500บาทค่ะกำหนดการแข่งขันเริ่มตั้งแต่28มีนาคมถึง30มิถุนายน2569ประกาศผลและมอบรางวัลจะแจ้งอีกทีค่ะพวกเราดีใจและตื่นเต้นมากๆเลยค่ะที่ได้เข้าร่วมในการประกวดครั้งนี้ด้วยพวกเราตอนนี้เป็นทีมที่เท่าไหร่แล้วคะพี่บิว
1: ทีมที่7แล้วค่ะพี่เอม
0: ใช่แล้วค่ะฝากทุกคนเป็นกำลังใจและเอ็นดูพวกเราด้วยนะคะ
1: ข่าวต่อไปนะคะกิจกรรมดีๆจากชมรม To Be Number One ชุมชนบ้านสนวนในกับโครงการ To Be สนวนชวนเซฟ กับการรับซื้อน้ำมันเก่าไปใช้ผลิตน้ำมันดีเซลใหม่ชื่นชมทีมงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสนวนที่คิดโครงการดีๆแบบนี้นำโดยคุณหมอสุชาติเนสุวรรณและคณะคนในชุมชนทั้งตำบลร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรมนี้อย่างดีค่ะ
0: สุดยอดไปเลยค่ะพี่บิ๋วโครงการนี้ดีมากๆเลยค่ะและยังสร้างความสามัคคีในชุมชนอีกด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะพี่เอม
0: ค่ะช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน2569จะเป็นการประเมินลงพื้นที่การประกวดชมรม 2B No. 1รอบลงพื้นที่ระดับประเทศขอเป็นกำลังใจให้ทั้งจำนวน15ชมรมกลุ่มต้นแบบดังนี้ค่ะ1จังหวัดบุรีรัมย์2อำเภอห้วยราช3อำเภอสตึก4อำเภอประโคนชัย5ชุมชนบ้านสนวนในอำเภอห้วยราช6มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์7วิทยาลัยการอาชีพสตึก
1: 8วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์9โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม10โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม11บริษัท CPO จำกัดมหาชนศูนย์กระจายสินค้า RDC บุรีรัมย์12สถานพิทักษ์คุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์13เรือนจำอำเภอนางรอง14สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์15สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์สาขานางรองค่ะ
0: เป็นกำลังใจให้กลุ่มต้นแบบทุกๆกลุ่มเลยนะคะ
1: ค่ะชมรมไหนมีข่าวเกี่ยวกับงาน 2B Number 1แจ้งกันมาได้นะคะที่ 2B Number 1จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเดี๋ยวนะคะพี่เอมเคยรอคำตอบจากใครบ้างหรือเปล่าคะ
0: เคยสิคะพี่บิวทำไมล่ะคะ
1: แล้วตอนนี้ได้คำตอบบ้างหรือยังล่ะคะพี่เอม
0: ได้แล้วค่ะพี่บิว
1: แล้วความรู้สึกตอนนี้พี่เอมเป็นยังไงบ้างล่ะคะ
0: รู้สึกโล่งมากเลยค่ะได้รับคำตอบตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วนะคะ
1: งั้นเดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงกันก่อนสักหนึ่งบทเพลงแล้วมาติดตามกันช่วงต่อไปเลยค่ะเพลงนี้มีชื่อว่าวันที่ได้คำตอบโคเวอร์โดยมินตราอินทิราไปฟังกันเลยค่ะ

0: น้องๆทุกคนรู้ตัวไหมว่าพวกเธอมีค่าแค่ไหนน้องๆคือความหวังของแผ่นดินแต่ทำไมลดค่าตัวเองลงไปเป็นธาตุของสารพิษธาตุของนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าพอได้แล้วเลิกเป็นธาตุแล้วกลับมาเป็นตัวจริงรักษาร่างกายและจิตใจให้เข้มแข็งเอาพลังที่มีออกไปสร้างคุณงามความดีทำสิ่งที่โลกต้องจดจำเพราะคุณคือความหวังไม่ใช่ธาตุเลือกทางที่ถูกเพื่อตัวคุณเองและสังคมครับ
1: ช่วงที่2ช่วง Music Love เพลงเพราะฟังสบายสไตล์คนทูบีเดี๋ยวเรามาอ่านผู้ติดตามในเพจกันก่อนเลยนะคะพี่เอม
2: ได้ค่ะพี่บิวขอบคุณคุณพาลินีและคุณฐานิดามากนะคะเพียงพอค่ะ
1: เดี๋ยวเรามาฟังเก็ดความรู้เกี่ยวกับเรื่องบุหรี่ไฟฟ้ากันก่อนเลยนะคะพี่เอม
2: ได้ค่ะพี่บิว
1: ช่วงนี้เห็นข่าวเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าบ่อยมากๆเลยค่ะพี่เอมหลายคนยังคิดว่าเป็นแค่ควันธรรมดาเองค่ะ
2: ใช่ค่ะพี่บิวแต่จริงๆแล้วในบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีสารนิโคตินนะคะซึ่งเป็นสารเสพติดยิ่งวัยรุ่นนะคะก็ยิ่งได้รับผลกระทบง่ายค่ะพี่บิว
1: อ้าวแล้วบางคนคิดว่าปลอดภัยกว่าบุหรี่ทั่วไปอันนี้จริงไหมคะพี่เอม
2: อาจจะมีกลิ่นน้อยกว่าแต่จริงๆไม่ได้แปลว่ามันปลอดภัยนะคะมันยังมีสารเคมีที่ส่งผลต่อปอดและสุขภาพด้วยค่ะพี่บิว
1: แต่รูปร่างและกลิ่นของมันน่าดึงดูดมากๆเลยนะคะพี่เอม
2: ใช่ค่ะแต่ว่ามันร้ายแรงมากเลยนะคะพี่บิวดังนั้นอย่าลองดีกว่านะ
1: เพราะงั้นใครที่ยังไม่เริ่มก็อยากให้ห่างไว้ดีกว่าดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ
2: ใช่แล้วค่ะตอนนี้ก็ได้เวลามาฟังเพลงพ่อๆกันแล้วนะคะเพลงมีชื่อว่าข้างกันโคเวอร์โดย Three Man Down และเพลงที่รักเธอของเอกสุรเชษฐ์ค่ะ
1: เดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะ

0: ค่ะฟังเพลงที่รักแล้วอยากมีที่รักเลยค่ะพี่บิว
1: อยากมีสิคะพี่เอมแต่ตอนนี้มีหรือไม่มีนะแต่ไม่บอกหรอกค่ะ
0: หุยหมกนะคะเนี่ยเข้าสู่ช่วงที่3นะคะพบกับช่วง 2B Talk ทอล์คแบบคน 2B เรามีเรื่องราวคนทำ 2B No. 1มาให้ฟังกันค่ะวันนี้ดูคลิปคนเก่งและดี 2B No. 1ไปชมกันเลยค่ะ
2: การมีจิตอาสาทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้น 2B No. 1สอนให้เราเรียนรู้ผู้คนบนพื้นฐานของจิตสำนึกที่ดี 2B No. 1ไม่เคยปฏิเสธเด็กค่ะเขามีแต่อบรับเด็กและทำให้เด็กทุกคนพัฒนาตนเองเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกวันนี้ค่ะ
3: สวัสดีค่ะแพรไหมสิริพัศรบุญมาอดีตประธานชมรมทูบีนะเมื่อวานโรงเรียนวัดเขมาภิรัตารามปัจจุบันพยาบาลวิชาชีพอยู่ที่สถาบันบำ

0: แผนกอายุรกรรมค่ะก็จะดูแลคนไข้เรื่องกิจวัตรประจำวันดูแลเรื่องการรักษาต่างๆค่ะก็คือคอยเป็นตัวกลางที่คุยกับทั้งญาติแล้วก็เป็นทั้งตัวกลางที่คุยกับคุณหมอคนไข้จะดูแลคนไข้เกี่ยวกับเรื่องการได้รับยาการรับประทานอาหารต่างๆค่ะเอาง่ายๆคือดูแลทั้งหัวจรดเท้าแล้วก็สภาพจิตใจด้วยนั่นเองค่ะคุณสมบัติที่ดีหนูมองว่าเข้าใจคนไข้ค่ะแค่เราอะเข้าใจคนอื่นเหมือนที่เราอะอยากให้คนอื่นเข้าใจอย่างเงี้ยค่ะหนูก็มองว่ามันก็คือจะสามารถช่วยได้ทุกอย่างจริงๆคือจริงๆอะค่ะมีคุณยายค่ะที่บ้านที่ติดเตียงใช่ไหมคะแล้วทีนี้ก็ได้ดูแลคุณยายค่ะมาตั้งแต่แบบเด็กๆเลยพอคุณยายเสียไปแล้วหนูก็ยังรู้สึกว่างั้นเรามาแบบเป็นพยาบาลดีไหมอย่างน้อยถ้าเป็นพยาบาลเนี้ยเราก็ยังจะช่วยดูแลคนในครอบครัวด้วยเรื่องอื่นด้วยเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็ร่างกายทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วอีกอย่างนึงก็คือหนูเป็นเด็กทูบีนัมเบอร์วันมาก่อนการเป็นเด็กทูบีนัมเบอร์วันอะค่ะเขาก็คอยปลูกฝังให้เราเป็นคนที่แบบมีจิตอาสามีความเอื้อเฟื้อต่อกันก็คือเหมือนปลูกฝังให้เรายิ่งอยากจะมีจิตอาสาที่จะมาแบบทำงานในด้านนี้อย่างเงี้ยค่ะการที่เราเข้ามาช่วยเหลือตรงเนี้ยค่ะก็คือว่าเป็นกำลังที่ดีเพิ่มขึ้นที่จะให้คนในประเทศไทยเราเนี้ยค่ะมีสุขภาพที่ดีมากขึ้นค่ะอยู่ที่ชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนวัดเขมาภิรัตารามค่ะก็ได้เป็นประธานชมรมค่ะตอนแรกอะค่ะก็เป็นสมาชิกทั่วไปค่ะทำงานก็คือเข้าไปก็ได้ไปทำ powerpoint อย่างช่วยพรีเซนต์แล้วก็หลังๆมาก็เดินตรวจห้องน้ำเราจะคอยดูว่าแบบมีเด็กใช้สารเสพติดไหมแอบสูบบุหรี่หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะมาเป็นประธานตอนอยู่ม.4ค่ะเราก็เหมือนแบบกล้าแสดงออกแล้วก็กล้าพูดกล้าคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ขั้นคงแบบเห็นว่าแบบเราตั้งใจจริงๆเวลาเราทำงานอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยได้ทำงานเป็นประธานชมรมค่ะต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับการไปประกวด To Be Idol หรือว่าจะเป็นการไปประกวด To Be Number One ชมรมของระดับประเทศจากที่หนูอะค่ะได้ไปประกวด To Be Number One Idol นะคะ3ปีรวดก็คือไม่เข้ารอบเลยสักรอบแต่ว่าที่หนูยังไปอะค่ะหนูมองว่ามันเป็นสิ่งที่หนูชอบและหนูก็มองว่ามันมีโอกาสเราก็รีบคว้าไว้ก่อนเป็นหนึ่งในลู่ทางที่ดีในการที่เราจะพัฒนาตัวเองด้านการแสดงการร้องการเต้นทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขค่ะเป็นเด็กทูบีนัมเบอร์วันมาตั้งแต่ม.1เลยด้วยซ้ำจากเด็กแบบทำอะไรก็แก๊กๆตอนนั้นนะคะได้พัฒนาอะไรบ้างก็คือความกล้าแสดงออกพูดจาฉะฉานมากขึ้นค่ะมันก็เลยยิ่งส่งเสริมทำให้เรารู้สึกว่ามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นมีความภาวะเป็นผู้นำมากขึ้นค่ะรวมถึงการทำงานเป็นทีมซึ่งการทำงานเป็นทีมอะค่ะมันก็เลยทำให้หนูอะค่อยๆเรียนรู้ตั้งแต่มัธยมจนมาถึงการทำงานด้วยค่ะการเป็นแบบพยาบาลเนี่ยค่ะไม่ได้ทำงานโดยตัวคนเดียวซึ่งการไปทำงานเป็นทีมอย่างเงี้ยถึงเราไม่ได้พูดคุยกันต่อหน้ากลับกลายเป็นว่าทำให้เราอ่ะทำงานเป็นทีมโดยที่เราไม่รู้ตัวและยิ่งเราเคยแบบพูดจาฉาฉานจับทูบีมาเนี่ยค่ะพอเราคุยกับคนไข้คนไข้ก็กลับกลายเป็นสนิทกับเราก็เลยทำให้มันง่ายขึ้นนะคะตอนนั้นเอาทูบีอะค่ะไปต่อยอดด้วยการที่เอากิจกรรมต่างๆที่เราทำมาทั้งหมดเข้าพอร์ตฟอลิโออะค่ะส่งยื่นไปทางมหาลัยค่ะแล้วก็สรุปก็ติดรอบสัมภาษณ์ได้ผ่านมาเป็นนักศึกษาพยาบาลนั่นเองค่ะโครงการ To Be Number One ดียังไงดีทุกด้านค่ะ To Be Number One ไม่เคยปฏิเสธเด็กค่ะเขามีแต่อบรับเด็กและทำให้เด็กทุกคนพัฒนาตนเองเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกวันนี้ค่ะสำหรับน้องๆ นะคะที่เดินตามความฝันนะคะก็อยากฝากอีกหนึ่งเรื่องค่ะก็คือเป็นเรื่องที่อยากให้น้องๆ นะคะแบ่งเวลาให้ได้นั่นเองค่ะการเรียนก็สำคัญกิจกรรมก็สำคัญซึ่งการทำกิจกรรมเนี่ยค่ะก็จะเป็นสิ่งนึงที่ช่วยในการที่จะทำให้น้องๆค่ะสามารถปฏิบัติงานได้ร่วมกับคนอื่นแล้วก็อย่าลืมตั้งใจเรียนพร้อมกับทำกิจกรรมไปด้วยกันเลยนะคะ
1: ค่ะจากในคลิปนะคะจะเห็นว่าพี่แม่ใหม่เนี่ยมีความมุ่งมั่นและตั้งใจมากๆเลยใช่ไหมคะพี่บิว
2: ใช่แล้วค่ะพี่เอม
1: พี่แพรใหม่เนี่ยพัฒนาตัวเองจนประสบความสำเร็จถือว่าเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ดีมากๆเลยค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะพี่เอมเราก็อยากประสบความสำเร็จเหมือนพี่แพรใหม่เหมือนกันพี่เอมว่าไหมคะ
1: ใช่ค่ะพี่เอมก็อยากเก่งให้ได้เท่าพี่แพรใหม่เหมือนกันแล้วพี่บิวล่ะคะอยากเก่งแบบพี่แพรใหม่หรือเปล่า
2: อยากสิคะตอนนี้ก็มีเพลงอยู่ค่ะ
1: ตอนนี้พี่บิวมีแพลนอะไรอยู่คะ
2: ก็ตั้งเป้าหมายไว้เกี่ยวกับคณะที่เราอยากเข้า กับการที่เราแบบว่าเรามุ่งมั่นในทางนี้เราเลือกเส้นทางนี้ก็การเตรียมตัวการวางแผนการอ่านหนังสืออะไรหลายอย่างเลยค่ะพี่เอม
1: แสดงว่าตอนนี้เตรียมตัวมาดีมากๆเลยใช่ไหมคะ
2: นิดหน่อยค่ะพี่เอมแล้วพี่เอมล่ะคะมีเป้าหมายไหมคะ
1: มีแน่นอนค่ะตอนนี้ก็รอทำให้มันประสบความสำเร็จอยู่ค่ะตอนนี
2: ้ก็สู้ๆนะคะพี่เอม
1: ค่ะ
2: สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้การสนับสนุนอย่างดีค่ะประกอบด้วยผู้อำนวยการสถานีวิทยุสวท.บุรีรัมย์ 2B No.1 จังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์และขอขอบคุณผู้ติดตามในเพจสวท.บุรีรัมย์และกำลังฟังสวท.บุรีรัมย์ค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้รายการขึ้นสายไวทีนชมรม 2B No.1 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมและชมรม 2B No.1 ชุมชนบ้านสามแวงวันนี้ขอปิดท้ายด้วยเพลงอย่าปล่อยมือโคเวอร์โดยไม้เมืองและเพลงสิ่งของโคเวอร์โดยเคลียร์ค่ะสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่า
3: ขอบคุ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยกระดับแพลตฟอร์ม Thailand Postmart ผลักดันกลุ่มผู้ประกอบการ SME และ OTOP ให้เข้าสู่ระบบการค้าออนไลน์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมยกระดับแพลตฟอร์ม Thailand Postmart ผลักดันผู้ประกอบการ SME และสินค้า OTOP สู่ตลาดออนไลน์อย่างยั่งยืนนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการไทยช่วยไทยในพื้นที่4อำเภอของจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยระบุว่าจากการติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดีเนื่องจากโครงการนี้ช่วยลดภาระค่าครองชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมผ่านการใช้เครือข่ายของไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศในการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกรวมถึงการจำหน่ายสินค้าราคาส่งให้กับรถพุ่มพวงเพื่อกระจายสินค้าเข้าถึงชุมชนหมู่บ้านนอกจากนี้กระทรวงดีอีเตรียมขยายผลความร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเพื่อผลักดันกลุ่มผู้ประกอบการ SME และ OTOP ให้เข้าสู่ระบบการค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Thailand Postmart เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง DE ย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือการทำให้ Thailand Postmart เป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมของคนไทยโดยชูจุดเด่นเรื่องคุณภาพสินค้าจากชุมชนผสานกับระบบการจัดส่งที่รวดเร็วและมีมาตรฐานของไปรษณีย์ไทยเพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่เศรษฐกิจฐานรากด้านกรมการค้าภายในร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบกเชื่อมโยงข้อมูล GPS รถบรรทุกสินค้าเกษตรแบบเรียลไทม์ยกระดับการตรวจสอบป้องกันการลักลอบขนย้ายสินค้าผิดกฎหมายพร้อมเตรียมขยายผลคุมเข้มค่าแท็กซี่และค่าขนส่งเพื่อเป็นธรรมต่อประชาชน
9: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในและนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบูรณาการข้อมูลผ่านระบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลสินค้าเกษตรควบคุมโดยความร่วมมือครั้งนี้เป็นการนำข้อมูล GPS จากระบบของกรมการขนส่งทางบกมาเชื่อมต่อกับระบบใบอนุญาตขนย้ายอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการค้าภายในทำให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามเส้นทางรถบรรทุกสินค้าเกษตรเช่นน้ำมันปาล์มข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลังได้แบบเรียลไทม์ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางช่วยแก้ปัญหาการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายในช่วงที่ผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาดโดยปัจจุบันมีการออกใบอนุญาตขนย้ายสูงถึงปีละ 500,000 ฉบับและมีรถบรรทุกที่เกี่ยวข้องกว่า 20,000 คันนอกจากนี้ทั้ง2หน่วยงานยังเตรียมขยายความร่วมมือไปถึงการกำกับดูแลค่าขนส่งสาธารณะและการตรวจสอบค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์ให้เป็นไปตามอัตราที่กฎหมายกำหนดเพื่อป้องกันการเอาเปรียบและสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้บริโภคทั้งนี้อธิบดีกรมการค้าภายในย้ำเตือนผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดหากฝ่าฝืนการขออนุญาตขนย้ายสินค้าควบคุมมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนันทิกากิตปาโลรายงาน
4: ประมงจังหวัดพะเยาประกาศฤดูน้ำแดง2569กำหนดมาตรการคุ้มครองสัตว์น้ำจืดตั้งแต่ช่วงวันที่16พฤษภาคมถึงวันที่15สิงหาคมนี้
10: ดร.พิสิทธิ์ภูมิคงประมงจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าได้กำหนดมาตรการฤดูน้ำแดงประจำปี2569ครอบคลุมพื้นที่แหล่งน้ำจืดทั้งห้วยหนองคลองบึงทั่วจังหวัดพะเยาตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมถึง15สิงหาคม2569โดยห้ามจัดสัตว์น้ำจืดในช่วงฤดูวางไข่เพื่อคุ้มครองพ่อแม่พันปลาและสัตว์น้ำจืดในช่วงที่กำลังมีไข่และเลี้ยงตัวอ่อนให้สามารถขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนได้อย่างสมบูรณ์ถือเป็นการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและรักษาระบบนิเวศในระยะยาวจะมีความผิดตามกฎหมายประมงมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทหรือปรับ5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่จับได้จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนและชาวประมงในพื้นที่ร่วมกันปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดพะเยาโทรศัพท์054-431-420วินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
4: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

พราะเราอยู่ในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันความรักความเอื้อเฟื้อและกำลังใจจึงก่อเกิดขึ้นเป็นความสุขใน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาดูแลกายผ่อนคลายใจนะครับกับรายการสุขกายสุขใจในทุกวันเสาร์เวลา 15:00 นถึง 16:00 นนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz อยู่กับผมนะครับยุทธพรบานเย็นตลอดชั่วโมงนี้เลยนะครับมาบูสต์พลังกายชาร์จพลังใจแล้วก็เพลิดเพลินไปกับบทเพลงยาวๆตลอด50 นาทีนี้ครับ

0: เฮ้ยมึนนิดหน่อยขับไม่ไกลไม่เป็นไรหรอกมั้ง
1: ประโยคนี้หลายคนชอบบอกกับตัวเองก่อนจะพบว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดเพราะกฎหมายจราจรใหม่เพิ่มโทษหนักเข้มข้นขึ้นภายใน2ปีหากทำผิดซ้ำข้อหาเมาแล้วขับโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับ 50,000 ถึง 100,000 บาทศาลจะลงโทษจำคุกและปรับด้วยเสมอย้ำนะครับเมาขับผิดซ้ำจำคุกไม่อยากเดือดร้อนขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับนะครับสุนัขกัดแมวควรต้องระวังโรคพิษสุนัขบ้าไม่ได้พบแค่ในสุนัขแต่พบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดและไม่ได้เกิดแค่หน้าร้อนเท่านั้นแต่เกิดได้ทุกฤดูตลอดทั้งปีที่สำคัญหากติดเชื้อมีโอกาสเสียชีวิตสูงแต่ป้องกันได้ด้วยการพาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนตามกำหนดและระวังอย่าให้สัตว์กัดควรถ้าถูกกัดต้องไปหาหมอฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุด
2: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: ปัจจุบันได้มีกลุ่มมิจฉาชีพที่อาศัยการลงโฆษณาผ่าน Facebook ยิงแอดโฆษณาหรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆอ้างเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือหน่วยงานราชการอื่นที่ระบุข้อความว่าแจ้งความออนไลน์ได้ที่นี่ลงทะเบียนรับเงินคืนจากมิจฉาชีพหรือข้อความในลักษณะดังกล่าวอื่นใดนั้นตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะมิจฉาชีพในปัจจุบันที่พี่น้องประชาชนควรต้องระวังซึ่งมักจะมีการสร้างบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ปลอมที่กลุ่มมิจฉาชีพนั้นสร้างขึ้นมามักจะมีการนำภาพของผู้บังคับบัญชาและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆมาใช้ประกอบในการหลอกลวงอีกทั้งยังมีการแอบอ้างว่าสามารถแจ้งความหรือลงทะเบียนรับเงินคืนจากกรณีคดีช่อโกงประชาชนที่กำลังเป็นที่สนใจของสังคมในขณะนั้นในการหลอกลวงพี่น้องประชาชนอีกด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงขอประชาสัมพันธ์มายังพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังในการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการรับแจ้งความหรือลงทะเบียนรับเงินคืนจากมิจฉาชีพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอยืนยันว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีช่องทางในการแจ้งความร้องทุกข์ผ่านช่องทางออนไลน์เพียงช่องทางเดียวคือเว็บไซต์www.thaipoliceonline.go.th เท่านั้นไม่มีการรับแจ้งความร้องทุกข์ผ่านช่องทางแชทใน Facebook หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆอย่างแน่นอนทั้งนี้หากพี่น้องประชาชนพบเห็นบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ใดลงโฆษณาอ้างว่าสามารถแจ้งความออนไลน์หรือลงทะเบียนรับเงินคืนได้ที่บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าวสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599เพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นดำเนินการตรวจสอบข้อมูลต่อไปและหากพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายจากการหลอกลวงทางสื่อสังคมออนไลน์สามารถแจ้งความร้องทุกข์ได้ที่ศูนย์รับแจ้งความออนไลน์บนเว็บไซต์ www.thaipoliceonline.go.th หรือสายด่วน1441ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: ขาวเป็นคนในหมู่บ้านที่ติดยาเพื่อนของขาวมักจะเที่ยวมามั่วสุมเสพยากันเป็นประจำเพราะขาวเสพยานานๆเข้าร่างกายทรุดโทรมมีอาการประสาทหลอนสิ่งที่ตามมาคือความรุนแรงเพราะขาวทำร้ายคนในครอบครัวตัวเองหากชุมชนของคุณมีคนแบบขาวโปรดอย่าละเลยเป็นปัญหาลุกลามโทร1386สายด่วนปปส.เพื่อชุมชนสังคมและประเทศชาติของเรา
3: คนไทยใช้ถุงพลาสติก2ล้านตันต่อปีถ้าเอามาต่อกันจะได้ระยะทางเท่ากับการเดินทางไปกลับดวงจันทร์ถึง7รอบเราใช้ถุงพลาสติกกันเยอะเพราะความสะดวกจนลืมเรื่องของขยะและสารพิษในเศษพลาสติกซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของเรามาช่วยกันเถอะครับลดรับลดให้งดใช้ถุงพลาสติกนะครับ

คุณผู้ฟังครับเวลาของรายการสุขกายสุขใจหมดลงแล้วนะครับหวังว่าคุณผู้ฟังจะเต็มอิ่มกับบทเพลงยาวๆตลอด50นาทีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ15นาฬิกาถึง16นาฬิกาทาง FM 92.5 MHz แห่งนี้นะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีทั้งกายและใจวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่บางลำพูเพื่อตรวจสอบการจำหน่ายชุดนักเรียนอย่างเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคในช่วงใกล้เปิดภาคเรียนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่บางลำพูเพื่อตรวจสอบการจำหน่ายชุดนักเรียนอย่างเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคในช่วงใกล้เปิดภาคเรียน
9: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจจำหน่ายชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนณบริเวณย่านบางลำพูเขตพระนครกรุงเทพมหานครเพื่อกำกับดูแลการจำหน่ายสินค้าให้เป็นไปอย่างเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคในช่วงใกล้เปิดภาคเรียนโดยนางสาวสุภมาศเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยมุ่งตรวจสอบในการแสดงราคาสินค้าที่ถูกต้องและเป็นธรรมซึ่งครอบคลุมกรณีไม่ติดราคาติดราคาสูงเกินจริงและการจำหน่ายในลักษณะขายพ่วงรวมถึงการแสดงฉลากสินค้าที่ครบถ้วนทั้งวันผลิตวันหมดอายุสถานที่ผลิตและเงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้าซึ่งผลการตรวจสอบพบว่าร้านค้าในพื้นที่ไม่มีการปรับขึ้นราคาสินค้าเนื่องจากเป็นสินค้าสต็อกเดิมรัฐมนตรีจึงชื่นชมผู้ประกอบการที่แสดงออกถึงจรรยาบรรณทางการค้าพร้อมฝากให้ทุกฝ่ายไม่เฉยโอกาสขึ้นราคาในสภาวะที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานในช่วงนี้ศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: จังหวัดตรังเดินหน้า7มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองนักเรียนโดยไม่เพิ่มภาระแก่ผู้ปกครอง
10: นายอดิศรแก้วเซ้งศึกษาธิการจังหวัดตรังเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับคุณภาพการศึกษาควบคู่กับการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองท่ามกลางสถานการณ์ค่าครองชีพและวิกฤตด้านพลังงานที่ยังส่งผลต่อประชาชนในวงกว้างโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนด7มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองนักเรียนมาตรการสำคัญประกอบด้วยการลดหรือผ่อนผันค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาการยืดหยุ่นเรื่องเครื่องแบบนักเรียนการควบคุมค่าอุปกรณ์การเรียนที่ไม่จำเป็นการชะลอจัด ื้อหนังสือเสริมหรือสื่อที่เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายการลดกิจกรรมที่ต้องใช้เงินจำนวนมากตลอดจนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการบริหารจัดการและการเรียนการสอนซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองซึ่งทั้ง7มาตรการโรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดตรังสามารถออกแบบเพิ่มเติมได้ตามบริบทของพื้นที่โดยต้องคำนึงถึงการไม่เพิ่มภาระแก่ผู้ปกครองแต่ยังคงคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: กรมราชทัณฑ์ยืนยันการพิจารณาพักโทษอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศไม่มีการเอื้อประโยชน์ต่อใครเป็นการเฉพาะเจาะจง
11: กรมราชทัณฑ์เผยแพร่เอกสารข่าวชี้แจงกรณีการพิจารณาพักโทษของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในวันที่11พฤษภาคมนี้ว่าเป็นการดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบราชทัณฑ์อย่างถูกต้องโดยระบุว่าการพิจารณาพักโทษจะอ้างอิงจากข้อเท็จจริงคำพิพากษาและข้อมูลทางราชการที่ชัดเจนเท่านั้นซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งใดระบุว่าอดีตนายกรัฐมนตรีกระทำผิดวินัยหรือกระทำผิดอาญาระหว่างถูกควบคุมตัวจึงไม่เข้าลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเกี่ยวกับการพักโทษนอกจากนี้จากการตรวจสอบของคณะทำงานพิจารณาพักโทษและเอกสารต่างๆก็ไม่พบข้อมูลการกระทำผิดวินัยทำให้คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักโทษลงโทษมีมติว่านายทักษิณมีคุณสมบัติครบถ้วนและย้ำว่าการพิจารณาพักโทษไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดเป็นพิเศษแต่ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับผู้ต้องขังทั่วประเทศและยึดตามกฎหมายกับหลักฐานอย่างเคร่งครัดตนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยสุภรัตน์ นาคบุญนำเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะคะวันนี้วันเสาร์ที่9พฤษภาคม2569วันนี้เป็นวันพระด้วยนะคะวันพระสุขาวหังปุญญังบุญนำความสุขมาให้นะคะวันนี้แต่เช้าก็อาจจะมีหลายๆคนนะคะไปเข้าวัดทำบุญกันในวันพระนะคะก็วันนี้ก็ต้องบอกว่ายังต้องระวังฟ้าฝนนะคะบางพื้นที่อาจจะมีฝนลงมาแล้วนะคะบางพื้นที่ก็อาจจะครึ้มๆมานะคะช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงที่เข้าสู่ช่วงเรียกว่าต้นฤดูนะคะอากาศร้อนมากๆนะคะก็แน่นอนค่ะฤดูกาลจากร้อนมาเป็นฝนนะคะแต่ว่าช่วงกลางๆเดือนนั่นแหละค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาถึงจะประกาศเข้าสู่ช่วงหน้าฝนนะคะแต่ว่าช่วงนี้เตือนกันนิดนึงนะคะถ้ามีฝนตกลงมาระมัดระวังด้วยถ้าใครกำลังสัญจรใช้รถใช้ถนนนะคะต้องระวังถนนลื่นโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ค่ะแล้วก็ใครที่ผ่านไปทางถนนจรัญสนิทวงนะคะบริเวณหน้าโรงพยาบาลวิชัยเวชแยกไฟฉายเนี่ยมีข่าวว่าถนนสุดนะคะเมื่อก่อนบ่ายสามโมงเนี่ยมีรายงานเข้ามานะคะว่าถนนเนี่ยตกลงไปกว้าง1เลนนะคะแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ที่กำลังขับขี่อยู่เนี่ยล้มลงด้วยแต่ก็ไม่มีรายงานว่าได้รับบาดเจ็บหรือมีความเสียหายเพิ่มเติมนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เร่งอำนวยความสะดวกด้านการจราจรนะคะย้ำอีกครั้งนึงค่ะถนนจรัญสนิทวงบริเวณหน้าโรงพยาบาลวิชัยเวชตรงแยกไฟฉายนะคะถนนสุดเป็น1เลนใช้ความระมัดระวังด้วยนะคะอาจจะมีการปิดช่องทางจราจรบางส่วนเพื่อที่จะซ่อมแซมค่ะเอาวันนี้รายการของเราก็เช่นเคยนะคะเราเปิดสายพูดคุยกันนะคะใครต้องการจะปรึกษาปัญหากฎหมายวันนี้เรามีท่านรองอธิบดีอัยการภาค9อาจารย์ณรงค์ศรีรสันนะคะโดยจะโฟนอินเข้ามาพูดคุยกันให้ความรู้เรื่องกฎหมายแล้วก็ตอบคำถามด้วยนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์ค่ะคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้นะคะที่เบอร์022769717หรือ022769721ค่ะเบอร์มือถือ0817159551-3นะคะคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางวิทยุนะคะ FM 92.5 หรือ AM 891 kHz นะคะหรือว่าทาง Facebook นะคะทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็สามารถเข้าไปติดตามรับชมรับฟังแล้วก็ฝากคำถามเอาไว้ได้เช่นเดียวกันค่ะประเด็นกฎหมายวันนี้ที่เราจะคุยกันกับท่านรองอธิบดีอัยการภาค9นะคะก็คือเรื่องของการจัดการผู้กระทำความผิดที่เป็นผู้ป่วยจิตเวชนะคะผู้ป่วยจิตเวชนะคะตามกฎหมายแล้วเนี่ยนะคะมีข้อกำหนดอย่างไรนะคะหรือบางคนก็พูดภาษาชาวบ้านบอกบ้าแล้วต้องไม่ต้องรับผิดจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันในระหว่างรอสายตรงนี้นะคะก็ทักทายคุณผู้ฟังที่เข้ามาติดตามรับชมทางเพจ Facebook นะคะมีหลายๆท่านก็เข้ามาส่งสติ๊กเกอร์เข้ามารายงานสภาพอากาศได้นะคะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างที่ไหนมีฝนตกลงมาบ้างแล้วหรือว่าที่ไหนนะคะการจราจรเป็นอย่างไรบ้างก็ตอนนี้นะสายของท่านณรงค์ศรีรสันรองอธิบดีอัยการภาค9อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านอัยการคะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณสุภรัตน์แล้วก็สวัสดีทางท่านผู้ฟังครับผม
1: ค่ะอันนี้ก็รายงานจากจังหวัดสงขลาเลยใช่ไหมคะ
2: จากสำนักงานอัยการภาค9ครับที่สงขลาเลยครับ
1: ที่สงขลานะครับเป็นไงบ้างช่วงนี้ ฝนตกลงมาหรือยัง
2: มีครับอุสมรัตน์ครับมีฝนมาเรื่อยๆนะครับ 2-3 วันติดต่อกันแล้วแล้วก็มาแต่ละวันก็ตกหนักพอสมควรเหมือนกัน
1: ครับ
2: น่าจะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะ
1: เอ้ยปลายฝนก็จะม
2: ีไอ้รถ
1: ปลายร้อนนะครับต้องฤดูฝน
2: นะปลายร้อนต้องฤดูฝน
1: ก็มันร้อนมากใช่ไหมคะย้อนที่ผ่านมาโอ้ร้อนมากเลยนะคะเพราะมีฝนตกลงมาก็ช่วยคลายร้อนไปได้แต่ว่าเจอพายุลมแรงนี่นะคะหลายที่ก็ เสียหายโดยเฉพาะเรื่องสวนไร่นานะโดยเฉพาะสวนทุเรียนเนี่ยตอนนี้ทุเรียนกำลังออกนะหลายที่ก็เสียหายนะคะ
2: แล้วก็ถ้าจะทำกิจกรรมอะไรที่มันอาคารชั่วคราวเต็นท์งานเลี้ยงอะไรพวกนี้เดี๋ยวนี้ต้องระมัดระวังสุภรัตน์เอาแค่แกลอนน้ำมาผูกขาเนี่ยไม่อยู่แล้ว
1: ใช่ใช
2: ่เห็นล้มระเนระนาดเลยนะเวลาเขาจัดงานใหญ่ๆนะ
1: เต็นท์ล้มกันเลย
2: ใช่ครับ
1: ต้องระมัดระวังแล้วก็อย่าไปอยู่ใต้พวกป้ายโฆษณาอะไรนะฮะหรือแม้แต่ต้นไม้ใหญ่เนี่ยบางทีมันอาจจะอายุมากแล้วนะคะกิ่งก้านต้นอาจจะโค่นลงมาได้ค่ะ
2: ค่
1: ะก็ในระหว่างรอสายตรงนี้นะคะให้ท่านได้พูดถึงเรื่องของผู้ป่วยจิตเวชนะคะ
2: ครับ
1: เวลาทำความผิดแล้วเนี่ยจะต้องรับผิดอย่างไรหรือไม่คะ
2: ครับก็ในเรื่องของผู้ป่วยจิตเวชที่เราเห็นนะครับไม่ว่าจะที่ผ่านมาที่พารากอนจำได้เนาะที่ยังมีเหตุการณ์แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่สงขลาเองถ้ามีเราติดตามกันที่โรงเรียนเองหนึ่งใช่ไหมครับที่คุณอาจารย์ต้องเสียชีวิตไปหรือว่าหลายๆครั้งนะครับที่เราประสบว่าอยู่ๆแล้วมีคนเข้ามาเราเดินๆอยู่ดีๆครับมีคนเข้ามาตบตีเราทำร้ายเราอมมีดมาฟันอย่างเงี้ยครับแล้วเราจะเห็นว่าบุคคลเหล่านั้นก็จะอ้างว่าเป็นเรื่องของการที่ผู้ป่วยจิตบกพร่องโรคจิตนะครับคำว่าจิตเวชมันมีความหมายอยู่ในคำกฎหมายอยู่สองสามกฎหมายที่มันต่างกันอยู่นะครับโดยเฉพาะในช่วงของประมวลกฎหมายอาญานั้นเนี่ยเขาบอกว่าผู้ทำความผิดนั้นถ้ากระทำไม่สามารถรับผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้เพราะจิตบกพร่องโรคจิตจิตฟั่นเฟือนเขาใช้คำนี้คุณสุรัตน์เขาว่าจิตบกพร่องโรคจิตจิตฟั่นเฟือนเนี่ยผู้นั้นไม่ต้องรับโทษนะครับแต่ถ้าเกิดในกฎหมายอาญาเขาบอกว่าผู้ใดที่ในระหว่างสอบสวนระหว่างไต่สวนมูลฟ้องระหว่างพิจารณาถ้าพบว่าบุคคลเหล่านั้นนั้นนะครับเกิดวิกลจริตใช้คำโน้นอีกคุณสุรัตน
1: ์
2: เมื่อกี้มาบอกกฎหมายอาญาบอกโรคจิตจิตบกพร่องจิตฟั่นเฟือนประมวลกฎหมายวิทยาบอกว่าถ้าวิกลจริตขึ้นมาก็ให้งดการสอบสวนไว้ก่อนให้งดการสั่งคดีของอัยการไว้ก่อนหากศาลอยู่ระหว่างพิจารณาก็ให้งดการพิพากษาไว้ก่อนที่หนักไปกว่านั้นคุณสุภรัตน์หากคดีนั้นเนี่ยศาลประหารชีวิตนะครับและปรากฏว่าในระหว่างนั้นนะครับในระหว่างที่รอประหารชีวิตเนี่ยเกิดวิกลจริตอีกก็ให้รอประหารชีวิตไว้จนกว่าจะหายคุณสุภรัตน
1: ์
2: โอ้แล้วก็ไปอย่างนั้นเลยนะ
1: ถ้าไม่หายนี่ก็ยาวเลยใช่ไหม
2: ถ้าไม่หายก็บอกให้อยู่ให้รักษาสักหนึ่งปีถ้าภายหลัง1ปีแล้วเนี่ยนะครับยังไม่หายก็ให้ลดโทษประหารเป็นเหลือโทษจำคุกตลอดชีวิตได้ประโยชน์จากตรงนั้นไปอีกเนา
1: ะ
2: นะครับคุณอย่าลืมว่าโทษประหารนี่อย่างน้อยก็ต้องไปวิกลจริตแล้วไปฆ่าคนอื่นมาแน่เลยถูกไหมครับไม่เบานะโทษที่จะประหารชีวิตได้เนี่ยแต่ว่าพอถึงเวลาตัวเองวิกลจริตในระหว่างถูกประหารก็ได้รับการลดโทษถ้า1ปีแล้วยังรักษาไม่หายนะครับเดี๋ยวมันมีคำอยู่ 2-3 คำตรงนี้ครับเรื่องวิกลจริตกับจิตบกพร่องแต่ผมไปดูพรบสุขภาพจิตนะครับไม่มีคำว่าจิตบกพร่องโรคจิตจิตท่อนเฟือนอะไรเลยนะเขาไปเขียนคำว่าความผิดปกติทางจิตมาแทนก็บอกว่าความหมายปกติถ้าผิดปกติทางจิตก็คือความอาการผิดปกติของจิตใจที่แสดงออกมาทางพฤติกรรม
1: ก็กว้างเนาะ
2: โอ้ไม่มีเขียนแบบกฎหมายวิทยาพวกนี้เลยเนา
1: ะ
2: นะครับใช้คำว่าเป็นแต่ก็เป็นผู้ป่วยเป็นสองผู้ป่วยเนาะเป็นผู้ป่วยทางความผิดปกติทางจิตปกติกับผู้ป่วยคดีคำว่าผู้ป่วยคดีของพรบสุขภาพจิตเนี่ยครับก็เป็นผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการสอบสวนไต่สวนมูลฟ้องหรือที่พนักงานสอบสวนหรือศาลสั่งให้ตรวจร่างกายกับผู้ป่วยที่ศาลสั่งให้บำบัดรักษาหลังศาลมีคำพิพากษานะครับเนี่ยครับแยกผู้ป่วยประมาณนี้เราจะได้รู้ว่าเรากำลังเวลาเราพูดถึงผู้ป่วยจิตเนี่ยนะครับมันกำลังจะพูดถึงใครนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าจิตบกพร่องจิตต้นเฟือนหรือโรคจิตเนี่ยยกเว้นความผิดไหมถ้าทำแล้วไม่รู้ตัวเลยนะครับแพทย์รักษาและประเมินแล้วเนี่ยหลอนไม่รู้ตัวนะครับรู้ว่าตลอดเวลาจะมีคนทำร้ายร่างกายจึงเอามีดไปฟันคนอื่นเขาอย่างเงี้ยไอ้เนี่ยไม่รู้อะไรเลยนะครับอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องรับโทษนะครับกฎหมายบอกไม่ต้องรับโทษเลย
1: น
2: ี่
1: ฉันกำลังนึกถึงตามที่เป็นข่าวนะมันก็มีพวกลงมือทำร้ายคนอื่นหรือแม้แต่พ่อแม่ตัวเองอ่ะผู้ที่จิตร้อนจากยาเสพติดอ่ะอันนี้มันเข้าข่ายด้วยไหมคะ
2: ก็เหมือนกันครับถ้าเกิดว่าในขณะที่ทำนั้นของไม่รู้สึกสมนึกอะไรเลยนะมือลอยเดินเอ๋อไปเลยแล้วก็ไปทำร้ายคนหลอนอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ถ้าเกิดสารแพทย์เนี่ยวินิจฉัยออกมาคนที่จะบอกว่าเป็นโรคจิตฟั่นเฟือนหรือเป็นวิกลจริตหรือมีผู้ป่วยทางจิตหรือไม่เนี่ย เอาไม่รู้ว่าจะคำไหนของคุณเลยเนาะแต่ว่าสุดท้ายศาลจะส่งไปให้แพทย์หรือพนักงานสอบสวนเป็นคนส่งไปให้แพทย์นะครับที่มีอาชีพเฉพาะเนี่ยถูกต้องครับถูกต้องถ้าแพทย์บอกว่าคนนี้ไม่น่าจะรู้เรื่องเลยไม่น่าจะรู้สึกตัวจริงๆเลย
1: ก็เอาผิดไม่ได
2: ้เอาผิดไม่ได้เป็นความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษนะครับเป็นความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษแต่ถ้าเกิดว่ายังพอรู้รับผิดชอบอยู่บ้างนะครับยังพอรู้รับผิดชอบอยู่บ้างเนี่ยเพื่อนบอกว่าบางทีก็รู้สึกตัวนะครับหรือบางทีก็ยังมีสมนึกอยู่บ้างนะครับก็ยังมีการบังคับตนเองแต่ว่าบังคับตนเองไม่ได้อย่างเงี้ยครับก็จะเข้าข้อกฎหมายว่ายังต้องรับโทษอยู่แต่ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายบัญญัติไว้เพียงใดก็ได
1: ้
2: อย่างเช่นฆ่าเขาตายและประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตศาลมองว่าโอเคคุณพอรู้ผิดชอบอยู่บ้างแต่คุณต้องมีอาการทางจิตเพราะฉะนั้นศาลจะลงสัก5ปีก็พออย่างนี้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องประหารชีวิตหรือตลอดชีวิตอันนี้คือถ้ารู้ผิดชอบอยู่บ้างเนาะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับ
1: เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือแง่ของกฎหมายนะคะแต่ว่าคือปัญหาสังคมเราตอนนี
2: ้
1: คนเป็นผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยมากขึ้นนะคะ
2: มากครับ
1: มากขึ้นแล้วก็ปัญหายาเสพติดเนี่ยก็มากขึ้น
2: ใช่ครับ
1: สองอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ป่วยด้วยแล้วก็ไปเสพยาก็ไปกันใหญ่เลย
2: ใช่ครับใช่ครับคำว่าความผิดปกติทางจิตในพรบสุขภาพจิตเนี่ยเขาหมอหมายถึงรวมทั้งอาการผิดปกติของจิตใจที่เกิดจากสุราหรือสารอื่นที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทเห็นไหมครับเนี่ยที่คุณสมบัติพูดน่ะเข้าเป๊ะเลยไปบำบัดรักษาตัวกินไปกินยาตัวเองไปเสพยาแล้วทำให้เกิดอาการต่อจิตและประสาทอย่างเงี้ยครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อันนั้นก็จะเข้าความผิดปกติทางจิตด้วย
1: เพราะฉะนั้นในเวลาเนี้ยการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยหรือแต่ละที่แต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านเนี่ยบางทีเราก็เห็นนะคนที่แบบจิตใจไม่ค่อยปกติอ่ะนะเดี๋ยวจะกำเบาที่สุดนะก็ไม่รู้วันดีคืนร้ายจะแบบว่ามีพฤติกรรมรุนแรงอะไรขึ้นมาหรือเปล่านะ
2: ครับคือถ้ารู้ตัวไม่เป็นไรคุณสมรักแต่ว่าไม่รู้ตัวหรือไม่ยอมรักษาเนี่ยครับ
1: ม
2: าคุณสมรักเคยเห็นโพสต์ไหมที่หนังเขาทำโพสต์แบบ AI อ่
1: ะ
2: นะครับแบบอะไรนะบอกว่าอย่าคิดว่าทุกทีได้ใช้คำหยาบเนี่ยนะอย่าคิดว่าคนบ้าจะอยู่ในโรงพยาบาลเท่านั้นที่ทำงานคุณก็มีที่เขาบอกไง
1: ทุกที่นะบางทีคนใกล้ๆตัว
2: นะคุณสุวรรณทำเป็นเล่น
1: เพราะฉะนั้นเราต้องหมั่นสังเกต
2: อา
1: การพฤติกรรมของคนเอาใกล้ตัวเราก่อนนะคนในบ้านเราก่อนเพื่อนฝูงเราก่อนนะว่าเขามีความผิดปกติเนื่องทางจิตหรือเปล่าเดี๋ยวนี
2: ้
1: มันคนปัญหาเยอะนะปัญหาเศรษฐกิจปัญหาการเงินปัญหาความรักอะไรมันบางทีมันก็ทำให้เกิดอาการเครียดขึ้นมาแล้วถ้าหากว่าไม่คลี่คลายใช่ไหมคะหรือบางคนอาจจะไม่มีอะไรกระตุ้นนะแต่เป็นเรื่องของสารเคมีในสมองอะที่มันเกิดแปรปรวนใช่ไหมคะแล้วไม่ได้ทานยาในการที่จะรักษาต่อเนื่องเนี่ยลดทาการทานยามันต้องต่อเนื่องด้วยเนาะ
2: ถูกต้องครับ
1: กว่าจะหายเนี่ยใช้เวลา
2: เพราะมันต้องมันปรับสารเคมีครับมันต้องกินต่อเนื่องวันไหนไม่กินสารเคมีที่มันบังคับสภาพประสาทตรงนั้นเนี่ยมันก็จะแสดงอาการให้เห็นออกมาตาขวางนะครับบางทีก็ตะคอกเสียงดังหรือหลอนหลอนที่บอกว่าเข้าไปเดินไปห้องน้ำแล้วเราเดินตามหลังแล้วตะหันมาตะวาดเราทุกทีครับบางทีมึงว่าอะไรน
1: ะ
2: ว่าอะไรว่ายังไม่ได้ว่าอะไรสักคำหนึ่งเราก็งงแล้วไปด่าน้องไปด่าพี
1: ่
2: ในที่ทำงานที่บอกแล้วก็อีกอย่างก็คือเดินผ่านหน้าโต๊ะเดินผ่านหน้าบ้านเดินผ่านหน้าห้องก็เปิดประตูออกมาว่าเมื่อกี้ด่าอะไรคืออย่างนี้จะชวนทะเลาะกันไปในส่วนราชการเองก็ร้องเรียนกันนะครับร้องเรียนกันว่าคนที่เป็นอาจารย์จิตเนี่ยก็ไปร้องเรียนอีกคนหนึ่งที่อยู่บ้านพักข้าราชการติดกันว่าคนนี้ชอบมาด่าหน้าบ้านคนนี้ก็บอกฉันไม่เคยด่าเขาเลยก็ต้องร้องเรียนกันทำการสอบสวนกันนะครับไอของราชการเราก็มีแล้วก็ต้องลาออกจากราชการต้องรับการตรวจรักษาแล้วก็ญาติก็เห็นว่ามีอาการทางจิตเวชก็เลยลาออกจากการเป็นอัยการก็มี
1: ค่ะค่ะ
2: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นสถานที่ที่จะรักษาตัวได้ก็สำคัญนะคะว
2: ่
1: าจะต้องเข้าถึงง่ายและก็มีเพียงพอบางแต่ปัญหาก็คือบางคนส่งไปบำบัดแล้วกลับมาแล้วกลับมาเป็นซ้ำอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะ
2: จริงๆไม่ได้เป็นซ้ำคุณสมบัติไม่ทันยา
1: ไม่ทานยา
2: ผมเองก็เคยเป็นฟุ้งคำชาแล้วก็มีการประชุมแล้วก็ช่วยเหลือนะครับหมายถึงว่าให้บริการประชาชนแล้วก็พอประชาชนมาทางฝ่ายทางหัวหน้าก็บอกว่าคนนี้อยู่ตรงหน้าเคาน์เตอร์ไม่ได้ เพราะว่าเวลาพูดกับประชาชนจมวิจมแพนออกมาเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะถูกร้องเรียนนะครับพอขยับไปนั่งข้างหลังก็จะไปทะเลาะ กับเพื่อนข้าง
1: ๆ
2: ที่ไหนได้เพราะทานยาไม่ต่อเนื่องพอให้พ่อแม่มาโทษทีนะครับเป็นพระคนอีสานเนา
1: ะ
2: นั่งเอามาอยู่กับที่คอนโดที่พักที่กรุงเทพอาการดีขึ้นเพราะแม่คอยคุมให้ทานยานะครับแต่พอสุดท้ายคุณแม่ก็อยู่ไม่ได้ทุกวันถูกไหมคุณสมรัตน์ก็ต้องกลับไปทำนาทำอะไรบ้างสุดท้ายก็ต้องช่วยเหลือกันก็คือให้ย้ายกลับไปอยู่ในสำนักงานในพื้นที่ที่ตัวเองอันนี้ก็ต้องขอผู้บัญชาที่มีอำนาจยกย้ายว่าถ้าไม่ย้ายเขาไปเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องถูกร้องเรียนหรืออาจจะมีประเด็นเรื่องสุขภาพขอด้วยเพื่อเป็นการช่วยทั้งประชาชนแล้วก็ช่วยทั้งตัวเขาเองเนา
1: ะ
2: แล้วก็ช่วยเพื่อนร่วมงานที่มีสุขภาพจิตที่แย่ลงทุกวันเนี่ยให้เขากลับไปอยู่ภาคอีสานที่จังหวัดที่แม่เขาดูแลได้เออผมเห็นตอนหลังก็เงียบไปนะหรือว่าผมไม่มีข่าวมารู้เนาะแต่ว่าเขาก็เห็นไม่ค่อยมีคนมาบ่นกันเพราะว่ามีคนมีคนควบคุมไม่กินยา
1: ค่ะอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะการป่วยทางจิตเนี่ยสำคัญไม่แพ้กับการป่วยทางกายเลยนะคะการป่วยทางกายบางทีก็แบบนอนอยู่บนเตียงใช่ไหมคะก็มีความทุกข์ทรมานคนดูแลก็อาจจะต้องดูแลกันไปแต่ถ้าป่วยทางจิตนี่ร่างกายยังแข็งแรงนี่อาจจะออกไปอาละวาดได้นะ
2: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็
2: เหมือนกับเด็กสมาธิสั้นคุณสมรัตน์เคยได้ยินไหมครับ
1: ค่ะ
2: น้องที่สมาธิสั้นเนี่ยครับถ้าอยู่ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ก็ทำงานรับราชการเป็นครูบ้างเป็นข้าราชการพยาบาลอะไรบ้างแต่ว่าลูกเนี่ยไม่ได้ทานยาประจำ อยู่บ้านถ้ากินยากับพ่อกับแม่ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่พอตกเย็นไปลักของเขาอีกแล้วไปรักของชาวบ้านก็จับได้เสร็จก็มาส่งคดีก็เป็นคดีข้อคุณหมอบอกว่าเป็นคนสมาธิสั้น มีสภาพทางจิตแล้วก็ขาดยา
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับไม่รับยาต่อเนื่องเราก็ไปช่วยเหลือกันในสมัยเราเป็นนายการจังหวัดก็ปรากฏว่าคุณแม่เองก็บังคับให้น้องทานยาตามเวลาไม่ได
1: ้
2: เพราะไม่ได้อยู่กับน้องตลอดครูที่โรงเรียนก็อาจจะไม่มีเวลาแบบตัวต่อตัวถูกไหมคุณสมรัตน
1: ์
2: ก็กลายเป็นกลับมาเหมือนเดิมอีกไปเดินก็ไปก็ไปตีเด็กข้างๆบ้างนะครับเดินออกมาจากโรงเรียนก็ไปลักของหน้าโรงเรียน
1: มันจะมีปัญหาอื่นๆตามมาอีก
2: ใช่ครับเขาจะไม่รู้ตัวคุณสุภรัตน
1: ์
2: เขาสารเคมีในร่างกายเขาหลั่งออกมา
1: เพราะฉะนั้นคนดูแลผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยก็ต้องมีความเข้าใจแล้วก็ต้องให้ทานยาต่อเนื่องนะคะแต่บางคนไม่เข้าใจนะคะบางทีมีปัญหาไม่ทานยานี่ท่านอัยการไปแก้กรรมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันลำบากเลยนะ
2: บางทีเขาคิดว่ารักษาแล้วไม่หายครับคิดว่ามันจะโดนของขลังโดนไสยศาสตร์
1: เข้าใจนะอันนี้ก็เราพยายามคิดในความรู้สึกว่าคนที่ไปคิดว่าจะรักษาหายหรือแนวเนี้ยแก้กงแก้กรรมอะไรประมาณเนี้ยนะอาจจะแบบหมดหนทางในการที่จะรักษาแพทย์แผนปัจจุบันแล้วหรือยังไงก็แล้วแต่นะฮะก็เหมือนกับไม่มีอะไรจะเสียแล้วว่าอย่างนั้นก็ต้องระวังเพราะว่าก็อาจจะมีอะไรที่ตามมานะคะ
2: อาการมันท้ายกันทางสุภรัตน์นิดขึ้นมาแล้วก็พูดเสียงดังเปลี่ยนบุคลิกเป็นคนละคน
1: อ
2: ะถูกไหมครับเวลาคนมีจิตประสาทที่เราเห็นเนา
1: ะ
2: กรี๊ดเหมือนเด็กเล็กๆครับเด็กตัวสัก18ขวบที่กรี๊ดพ่อแม่นะครับที่เราเคยเห็นในจอในคลิปต่างๆเห็นไหมจะตวาดแบบโอ้โหแบบถือมีดแต่ควันยายใช่ไหม
1: บางคนก็จะเข้าใจว่าโอ้นี่ผีเข้า
2: ถูกต้องครับ
1: ลงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ตาถลนนะครับแล้วก็ตัดพ่อนะครับแหกตัวที่แหกปากบังวันเลยอย่างเงี้ยคนก็นึกว่าไม่ใช่ละ
1: อันนี้คือต้องไปลดน้ำมนต์
2: ไม่ใช่ลูกคุณละไม่ใช่ลูกคุณละไม่ใช่ลูกผมละอย่าง
1: น
2: ี้
1: เพราะฉะนั้นมันอธิบายได้นะในทางวิทยาศาสตร์ไปลงสารเคมีในสมองนะที่ผิดปกตินะคะดิฉันเองเคยคุยกับเพื่อนที่เป็นจิตแพทย์อ่ะก็ถามว่าทำไมคนที่เป็นผู้ป่วยทางจิตมักจะคิดว่าตัวเองเนี่ยเหมือนกับเป็นผู้วิเศษนะ
2: ใช่ครับ
1: องค์ลงเป็นแบบเทวดาหรือเป็นเทพหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ย เขาบอกว่าเนี่ยคือผู้ป่วยส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะแบบเนี้ยนะคะนี่ก็คือว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวชแต่บางคนไม่เข้าใจก็แบบไปให้ความเชื่อถือนึกว่าแบบเป็นเทพจริงๆอะไรอย่างเง
2: ี้ยครับผมว่าเราเรียกหลอนนะครับผมว่าหลอนนะถ้าคุยกับตัวเองได้ก็ไม่ธรรมดาแล้วที่ต้องมีคนมานั่งคุยกับตัวเองอยู
1: ่
2: หรือถ้าหรือต้องมีคนกำลังทำร้ายตัวเองอยู่ก
1: ็
2: เรียกว่าหลอนไงถึงขั้นหลอนแล้วนะครับ
1: แล้วก็การทางจิตเวชเนี่ยมันจะมีหลายแบบหลายโรคมากเลยนะคะยังมีโรคหนึ่งที่คุณหมอเคยบอกว่าโรคหลงตัวเองยังไม่ถึงขั้นแบบไม่ใช่พูดไม่รู้หรอกแต่คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนสำคัญที่สุดอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครเก่งกว่าฉันประมาณนี้เขาเรียกหลงตัวเองเป็นโรคเหมือนกันนะ
2: ผมว่าในที่ทำงานนักจะมีนักงานหลายคนนักคุณสมรัต
1: น์นะก็ลองดูเขาอาจจะป่วยก็ได้นะต้องไปรักษา
2: งั้นเดี๋ยวเราขอวิธีจัดการหน่อยได้ไหมครับถ
1: ้
2: าเกิดว
1: ่
2: าเราเจอแบบคนเดินอยู่แบบนี้ในท้องถนนเนา
1: ะ
2: หรือในหมู่บ้านในชุมชนอันดับแรกนะครับถ้าเราเห็นการสังเกตเนี่ยถ้าเขายังอยู่ในความดูแลของคนที่บ้านเนี่ยเราต้องไปแจ้งนะครับแล้วคนที่บ้านก็ต้องฟังยอมรับไม่ใช่พอไปถึงเขาบอกหาลูกกูบ้าบอกว่าลูกกูบ้าอย่างเงี้ยไปว่าเขาอีกทะเลาะกันอีกเราเขาไปเตือนเนี่ยครับคุณต้องระวังเพราะว่าไม่ทำร้ายคนอื่นเพราะสักวันจะทำร้ายคนในบ้านเหมือนที่เราเป็นข่าวล
1: ่
2: าสุดที่คุณพ่อเป็นตำรวจเก่าเห็นไห
1: ม
2: ต
1: ้
2: องหยิบปืนมายิงลูกตัวเองเพราะว่าลูกตัวเองจะไปฟันคุณแม
1: ่
2: หร
1: ือ
2: ภรรยาอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องจัดการต้องบอกแล้วก็ฟังแล้วก็ต้องคุยกันให้เข้าใจว่าไปรักษาไหมไปตรวจไหมถ้าเราเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยให้มันรู้กันไปดีกว่าปล่อยปละละเลยแล้วมันยิ่งยากขึ้นไป
1: ะ
2: นะครับต้องไปคุยกับคนนั้นด้วยซึ่งเป็นความยากเน
1: า
2: ะนะคร
1: ับ เพราะเจ้าตัวเขาคงไม่อยากไปอ่ะใช่ไหมคะ
2: เขาไม่ยอมรับองค์
1: เ
2: จ้า
1: เขาไม่ยอมรับเขาไม่ยอมรับว่าเขาป่วย
2: ครับอันนี้เรื่องของผมก็ต้องชื่นชมเจ้านายท่านหนึ่งครับที่สามารถไปคุยกับท่านอัยการท่านหนึ่งที่บอกว่าไปรักษาเถอะไปตรวจร่างกายแล้วท่านก็พาไปแล้วท่านก็เป็นผู้ใหญ่นะท่านก็ไปเยี่ยมไปดูเป็นเดือนนะครับตอนกระทั่งน้องเขาจนรักษาออกจากโรงพยาบาลก
1: ็
2: ยังกลับติดตามแล้วก็คุยกับพ่อกับแม่จนกระทั่งน้องได้ลาออกไปเนี่ยเพราะว
1: ่
2: าถือว่าท่านเป็นผู้เสียสละเราเองเราบอกเราน่าจะทำไม่ได้แบบนั้นนะคร
1: ับ
2: ไปบอกเขาจนคุยจนรู้เรื่องอ่
1: ะ
2: ต
1: ้
2: องไปรักษาตัวนะครับเพราะงั้นอันดับต่อมาก็คือถ้าพบเห็นแล้วอันตรายที่สำคัญที่สุดก็คือในพรบสุขภาพจิตนะครับที่กฎหมายบัญญัติไว้นะครับบอกว่าถ้าพบบุคคลที่มีสภาพทางจิตนะครับแล้วก็ผิดปกติทางจิตแล้วอยู่ในภาวะอันตรายนะครับอันนี้แหละครับถ้าใครพบเห็นเราก็สามารถแจ้งนะครับบุคคลที่เป็นผู้บำบัดดูแลนะครับตอนดับแรกเราแจ้ง191ก่อนคุณสมรัตน์
1: แจ้งตำรวจก่อน
2: ให้รู้ว่าแจ้งตำรวจก่อนโทรไป191ก่อนแล้วอีกสอบปรับหนึ่งถ้าเกิดว่า191นี่อาจจะเป็นวอแจ้งทันช้า1669ก่อนเลยแพทย์ฉุกเฉินก่อนนะครับแพทย์ฉุกเฉินก่อนมาดูหน่อยว่ามีคนกำลังจะก่อเหตุหรือเป็นคนพฤติกรรมที่เดินผมฟูเสื้อนะไม่อาบสกปรกเราไม่รู้มีสภาพทางจิตหรือเปล่าถ้าเขามีลักษณะเห็นเด็กเห็นคนแล้วจะเข้าไปหร
1: ือ
2: ถืออาวุธถือมีดถือไม้ลักษณะจะก่อเหตุร้ายเขาเรียกว่าเพื่อประโยชน์ของตัวเขาเองเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นเพื่อประโยชน์ของทรัพย์สินของผู้อื่นในพรบสุขภาพจิตนั้นสามารถที่จะแจ้ง
1: ได้เลยนะคะแล้วถ้าเจ้าหน้าที่เพิกเฉยมาแล้วไม่ดำเนินการพอมาแล้วเห็นว่าเขายังไม่อารวาสอะไรอย่างนี
2: ้
1: อันนี้ถือว่าละเว้นไหมคะหรือว่ามันต้องรออารวาสก่
2: อน
1: ไม่ต้องรออารวาสก่อนก็ได้ใช่ไหม
2: ถูกต้องครับเราต้องบุกเพราะเขาพฤติกรรมน่าอันตรายเขาเขียนมาตรา22อยู่บอกว่าบุคคลมีความผิดปกติทางจิตในต่อไปนี้นะครับเป็นบุคคลต้องได้รับการบำบัดมีภาวะอันตรายแค่นั้นเอง
1: ค่ะค่ะ
2: เขาไม่ได้บอกว่าเกิดให้เขาตีก่อนที่ไม่ใช
1: ่
2: นะครับไม่ให้เขาตีก่อนตำรวจกับผู้ปกครองก็อยู่นั่นแหละทั้งนั้นนะครับรอเขามาตีเนาะมาตรา23บอกว่าให้ผู้พบบุคคลซึ่งมีพฤติกรรมดังกล่าวนั้นนะคร
1: ับ
2: แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็แจ้งต่อฝ่ายปกครองหรือตำรวจโดยไม่ช้าช้านะครับเขาจะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่คุณสมรัตน์เห็นนะมียาวๆอะครับไม้ค้ำขา
1: ไม้งามอะไรนะครับเป็นไม้งามนะ
2: ครับแล้วก็ไอ้อะไรนั่นเหล็กเชือกคล้องขาอะไรเงี้ยตาข่ายแหนะครับแต่ไม่ใช่แหที่ไปเวียงแล้วไปติดกันเองนะคนป่วยหลุดไปแล้วนะครับนะครับก็แจ้งได้นะครับอย่าปล่อยให้มันเกิดขึ้นนะครับ
1: อันนี้เรียกว่าเป็น
2: ที
1: ่ครับเชิญค่ะ
2: เคสที่ประตงที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าปล่อยบาทละเลยนะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เขาเป็นคนแจ้งตำรวจให้มาดูลูกเขาเองนะวันนั้นอะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับแล้วตำรวจก็มาถึงแล้วนะครับแต่ไม่รู้จับกันยังไงหลุดกันยังไงจนถึงไปคว้าอาวุธปืนในรถตำรวจได้แล้วก็พาไปถึงโรงเรียน
1: ค่ะ
2: แต่ว่าวันนั้นก็มาจากพ่อแม่เป็นคนแจ้งนะคุณสมรักษ์ที่ผมดูข่าวเนาะ
1: ค่ะคือคุณแม่ก็
2: คง
1: เรียกว่าเอาไม่ไหวแล้วแหละนะ
2: ใช่ครับใช่
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เนี่ยครับพ่อแม่ก็เหมือนกันนะครับถ้าเราเห็นอย่างนั้นก็บอกตำรวจเถอะอย่าบอกว่าเดี๋ยวกลัวลูกจะโกรธอะไรนะครับเพราะว
1: ่
2: าถ้าหากมันก่อให้เกิดขึ้นมาแล้วความรับผิดชอบมันหนักมากด
1: ี
2: ว่าเด็กคนนั้นนะครับถ้าจะไม่ผิดเหมือนอายุจะเกิน20ถ้าไม่เกิน20เนี่ยเกิดไปทำความเสียหายไปยิงเขาตายไปฆ่าเขาตายพ่อแม่ต้องรับผิดชอบนะครับถ้าเด็กยังไม่บรรลุสภาวะนี้พ่อแม่ต้องรับผิดชอบนะครับ
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องของการเดี๋ยวเอาผิดกับผู้ป่วยจิตเวชได้หรือไม่นะเอาไม
2: ่
1: ได้ก็ต่อเมื่อในการลงมือกระทำความผิดนั้นไม่รู้ตัวนะ
2: ครับผม แล้วก็หน้าร้อนร้อนมากๆอย่างนี้ก็มีโอกาสเป็นกันเยอะกับสุภรัตน์ครับ
1: ฝนตกลงมานี่ช่วยได
2: ้ร้อน40กว่าอย่างนี้เนี่ยมีโอกาสเป็นกันเยอะครับ
1: เป็นกันเยอะเอาคิดดูแหมไม่ใช่เฉพาะคนหรอกสุนัขก็เหมือนกันถ้ามันร้อนมากใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: ระวังโรคพิษสุนัขบ้ากันด้วยแต่ฝนลงเทลงมานะก็ช่วยให้เย็นลงได้บ้างนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะคุณผู้ฟังกลับมาในช่วงหน้าเปิดสายพูดคุยกันค่ะ
0: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี
3: ้เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสาก
1: ลับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะคะยังอยู่กับดิฉันสุภรัตน์นาคบุญนำแล้วก็ท่านณรงค์ศรีรสันรองอธิบดีอัยการภาค9นะคะก็ทักทายสำหรับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ต้องการจะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาทางรายการนะคะ022769717นะคะเบอร์ที่โทรเข้ามาได้022769717 022769721นะคะหรือเบอร์มือถือ0817159551-3นะคะมีหลายๆท่านทักมาทาง Facebook นะคะคุณนิววันนะคะสวัสดีครับน้องมังกรมาฟังด้วยโคนคุณดาวอรุณกมลหนองหญ้าไซฟ้าครึ้มช่วงเช้าตอนนี้ก็ร้อนมากคุณอัชราปิ่นทองคุณพยอมนาคน้อยอยู่เขาวงสระบุรีฝนตกนะคะคุณพิกลสวัสดีค่ะคุณสมพรคุณนิววันแชร์ให้แล้วนะคะขอบคุณมากๆแล้วคุณจุไรขอเบอร์โทรเข้ารายการก็พิมพ์บอกไปแล้วนะคะ022-769-717 022-769-721 แล้วก็0817159551-3คุณของขวัญตะวันนะคะก็ทักทายท่านอัยการมาด้วยนะคะบอกว่า
2: น้ำสวนครัว
1: คนพยาวอยู่โคราช
2: ต้องมีรถน้ำอีกแล้วเนี่ยมันไม่มีฝนเลยแหละครับฝั่งนู้นเนี่ย
1: ช่วงนี้ไม่ต้องรถน้ำนะรอน้ำฝนนะคะค่ะมีสายเข้ามาแล้วค่ะจากคุณอัชราปรึกษากรณีเมื่อวันที่19ตุลาคมตั้งแต่ปี60เลยเหรอคะเนี่ยคุณพ่อประสบอุบัติเหตุนะคะคดีไม่คืบหน้าคุณอัชราสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
1: ตั้งแต่ปี60เลยเหรอคะ
7: ค่ะท่าน
1: ผ่านมา9ปีแล้วเป็นยังไงคะเป็นคุณพ่อนี่ขับรถอะไรแล้วก็ชนกับรถอะไรยังไงคะ
7: เอาเท่าที่หนูทราบเท่าที่หนูรู้พอจะเล่าได้เนาะคือคุณพ่อประสบอุบัติเหตุวันที่19ประมาณ1ทุ่มกว่าขี่มอเตอร์ไซค์เป็นเบลอารุ่นเก่าควันก็เยอะกำลังจะกลับบ้านไปที่ดอยสะเก็ดไปหาคุณแม
1: ่
7: ส่วนตัวหนูก็พักอยู่ที่ฟ้าห้ามแล้วคุณพ่อก็ประสบอุบัติเหตุปุ๊บแล้วเขาก็ไม่ได้แจ้งญาติไม่ได้แจ้งใครเลยมีรถกู้ภัยมาที่เกิดเหตุแล้วก็ตำรวจเขตสันทรายมาที่เกิดเหตุเขาก็ตามไปกับคุณพ่อที่โรงพยาบาลดอยสะเก็ด
1: ค่ะ
7: ปั๊มหัวใจ ตั้งแต่ CPR ตั้งแต่ที่เกิดเหตุอะ
1: ค่ะ
7: แล้วก็ไปที่โรงพยาบาลโดยสะเก็ดก็มีเลือดออกในสมองเยอะมากก็เลยส่งไปที่สวนดอกซึ่งเป็นโรงพยาบาลมหาราช
1: ค
7: ่
1: ะ
7: ใหญ่ของเชียงใหม่เขาก็มีการผ่าสมองผ่าอะไรกันอันนี้ญาติไม่เคยรู้เรื่องเลยคุณพ่ออายุ74นะตอนนั้นนะคะ
1: ค่ะ
7: คุณพ่อไปทำงานครับพี
1: ่ค่ะ
7: แล้ว
1: เรามารู้ตอนไหนคะ
7: ไปตามหาคุณพ่อตามหาศพหนูเข้าใจเองว่าคุณแม่โทรหาเรามันเป็นวันพฤหัสแล้ววันศุกร์ตอนประมาณ11โมงแม่บอกว่าพ่อไม่กลับบ้าน
1: ค่ะ
7: แล้วบอกพ่อไม่เคยเลวไหลพ่อไม่เคยเจ้าชู้พ่อจะไปไหนคะแม
1: ่ค่ะ
7: พ่อ74แล้วพ่อเคยไหมไม่กลับบ้านบอกไม่เคย
1: สุดท้ายก็ไปเจอที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะ
7: หนูเป็นคนโทรติดต่อไปทัวร์เลยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เดาว่านิติเวช
1: ค่ะ
7: สวนดอกเก็บศพไว้เลยสุ่มโทรไปครับพี่ผมปรากฏว่าโรงพยาบาลบอกว่าให้ทำใจดี
1: ๆ
7: คุณพ่อโคม่าแล้วก็ให้มาโรงพยาบาลด่วนซึ่งตอนนั้นมัน4โมงเย็นนะ
1: ค่ะ
7: มันก็สะตันไปแล้วว่าใจไม่ดีแล้วเพราะพ่อกับเรารักกันมากเราก็เลยคิดว่าพ่อต้องเก็บศพที่นั่นไม่มีญาติหนูเข้าใจแบบนั้นเพราะพ่อรถเก่ามากติดทะเบียนจังหวัดอุทัยธานีด้วยแต่พ่อจะมีเอกสารติดตัวตลอดในตัวของเขา
1: ค่ะ
7: แล้วพ่อขับรถบรรทุก

0: ว่ายื้อไปยื้อมายื้อกันไปหลายโรงพยาบาลเจาะท้องเจาะคอก็ไปถึงโรงพยาบาล 4-5 โรงพยาบาลก็ติดเตียงอีก8เดือนหลังจาก8เดือนหนูก็ถามตำรวจมาตลอดแล้วหนูเป็นคนเช็คกลับไปที่ตำรวจหลังจากพุธแล้วก็พฤหัสบ
1: ดี
0: พฤหัสแล้วก็วันศุกร์หนูก็เลยตัดสินใจไปโทรไปวันศุกร์ว่าเหตุเกิดที่ไหนอะไรยังไงผลปรากฏว่าไปติดสายกับตำรวจสันทราย
1: เดี๋ยวสรุปว่าตอนนี้คุณพ่อยังรักษาอยู่โรงพยาบาลหรือ
0: ชีวิต8เดือนติดเป็นผักอีก8เดือนก็เสียชีวิตสิ้นลมหายใจในวัน
1: ติดเตียง8เดือนแล้วก็จากนั้นก็เสียไป
0: เป็นผักค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็สิ้นลมหายใจ
1: โดยที่เราก็ไม่ทราบว่าคู่กรณีเป็นใครยังไงเงี้ยแหละฮะ
0: เห็นมากค่ะ
1: ค่ะแล้วไปติดตามความคืบหน้า
0: หลังจาก3ปีไปถามตั้งแต่สำนักงานยุติธรรมเขายังไม่ยุบหนูก็ไปถามอัยการที่เชียงใหม่อัยการก็น่ารักนะคะแต่เขาบอกว่าอยู่ที่ปากการ้อยเวรว่าเขาไม่ส่งมาจะไม่มีเลข
1: กรณีของคุณอัชราแบบนี้ท่านอัยการคิดว่ายังไงคะ
2: คุณอัชราเล่ามาเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับคุณอัชราฟังอยู่ไหมครับโทษทีครับ
0: ท่านค่ะ
2: คุณอัชราฟังเนา
0: ะ
2: คุณอัชราคุณไปตามที่ตำรวจที่คุณบอกเลยครับสรุปว่าคู่กรณีของคุณพ่อเนี่ยมีเป็นใครจับได้ไหม
0: ท่านขามันเป็นอย่างนี้ค่ะหนูรวบมัดแล้วก
2: ็คุยกับคุณอัชราตอบตามที่ถามได้ไหมครับว่าม
1: ีไหมคะคู่กรณี
2: มีคู่กรณีไหมตกลงมีใครเป็นคนชนมีคู่กรณีไหมหรือถูกชนแล้วหนี
0: ตรงเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยสำนวนอยู่ในที่ตำรวจซึ่งหนูไม่สามารถ
2: นั่นแหละครับเท่าที่คุณอัชรารู้ตอนนี้ครับช่วยตอบนิดนึงว่ามีคู่กรณีไหมครับคุณพ่อเนี่ยครับ
0: หนูรู้ไม่กี่วันมาค่ะว่ามีคู่กรณีแล้วเขาไม่ได้อยู่ที่เกิดเหตุ
2: ครับมีคู่กรณีแล้วตำรวจเนี่ยเขาว่าใครผิดใครถูกครับดำเนินคดีกับใครครับ
0: หนูเพิ่งได้เหตุไม่กี่วันหลังจากหนูลองภาค5เขาบอกว่าในที่เกิดเหตุไม่มีคนชนคุณพ่อความเองในสำนวนเนี่ยเขาเปิดให้หนูดู
2: หมายถึงว่าผู้ตายเนี่ยนะครับคนที่ล้มรถเนี่ยขับรถได้ประสบเหตุล้มเอง
0: แต่วันที่หนูไปตามหาคุณพ่อถึงได้รู้อยู่เหตุเกิดที่สันทรายก็ไม่มีตำรวจแจ้งญาติหนูเพิ่งรู้วันศุกร์ว่าเหตุเกิดที่สันทรายแต่เขาบอกมี
2: อย่างนี้ติดใจประเด็นไหนครับติดใจเรื่องการรักษาหรือติดใจเรื่องการแจ้งญาติหรือไม่มีคู่กรณีจะปรึกษาเรื่องอะไรครับ
0: ตอนนี้หนูจะข้ามจอดไปที่อัยการแล้วค่ะท่าน
2: ครับทำไมถึงไปถึงอัยการครับมีการส่งสำนวนไปให้อัยการหรือยังไงครับ
0: อีก3ปีก็ท่านถึงจะส่งไปที่อัยการ
2: เขาส่งมาดำเนินคดีกับใครอะครับ
0: อันเนี้ยหนูก็ไปถามแบบนี้แล้วค่ะหลังจากที่ส่งไปแล้วหนูก็รู้เขาส่งจดหมายมาหนูแล้วผมปรากฏว่าหนูก็รออัยการจะเมตตาเรียกเราไปไม่เคยเรียกเลยค่ะแล้วก็ปิดสำนวนไปเรียบร้อยละ
2: เนี่ยอย่างนี้เดี๋ยวผมอธิบายเนาะมีอยู่สองส่วน
0: ค่ะ
2: ส่วนที่หนึ่งคุณสุภรัตน
1: ์ค่ะ
2: ส่วนที่หนึ่งในกรณีที่คุณพ่อขับรถแล้วล้มเองนะครับหากมีการขับรถแล้วล้มเองประสบอุบัติเหตุเองนะครับไม่มีคู่กรณีพนักงานสอบสวนกับแพทย์จะทำการชันสูตรพลิกศพเพราะเป็นเรื่องของการตายผิดธรรมชาติแต่เขาไม่ได้ตายในที่เกิดเหตุพนักงานสอบสวนก็ต้องมีการเรียกรถฉุกเฉินเนาะนะครับก็มารับตัวไปรักษาซึ่งการรับตัวไปรักษาก็จะเป็นเรื่องของการฉุกเฉินและวิกฤตนะครับตามแพทย์ฉุกเฉินนะครับที่เรารู้กันนะครับให้โรงพยาบาลรัฐเลยเอกชนก็แล้วแต่ต้องทำการรักษานะครับ72ชั่วโมงเนี่ยก็เลยรักษาแต่ผมงงกับรักษาต่อเนื่องเนี่ยใครเป็นคนต่อค่าใช้จ่ายอะคุณอัจฉรา
0: หนูทั้งหมดค่ะแล้วก็เข้า30บาทแต่โรงพยาบาลนะ
2: โอเคครับ
0: เขาส่งพ่อกลับไปโดยที่เจาะท้องกับคอมันมีค่าใช้จ่ายแยกจากสามสิบบาท
1: ก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มด้วยค่ะ
2: โอเคครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่มีคู่กรณีนะ
1: อ
2: ันนี้เป็นเรื่องคู่กรณีก็เป็นเรื่องของการประสบอุบัติเหตุมีการรักษาฉุกเฉินและที่เหลือก็ญาติรับผิดชอบต่อไปนะครับ
0: ท่านถามมีคู่กรณี
1: ตกลงว่ามีคู่กรณีเหรอฮ
0: ะ
1: เรารู้ว่ามีคู่กรณีเพราะว่ามันยังไงคะอยู่ในสำนวนหรือว่าเรามารู้ทีหลังหรือยังไงคะ
0: มารู้ทีหลังค่ะแล้วรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเขามอบตัวดีดีพ่อหนูไปชนเขาเอง
2: ก็เนี่ยครับถ้ามีคู่กรณีแล้วถ้าเกิดว่าในสำนวนการสอบสวนเนี่ยครับพนักงานสอบสวนจะเป็นคนพิจารณาว่าใครเป็นคนประมาท นะครับแล้วก็ส่งสำนวนนะครับแจ้งข้อ

0: หรือไม่แจ้งข้อหานะครับส่งพนักงานอัยการ
1: หาหนูเลย
0: ถ้าเกิดว่ามีคู่กรณีแล้วคุณพ่อเป็นฝ่ายประมาทฝ่ายเดียวนะครับพนักงานสอบสวนก็จะรอจนการรักษาแล้วก็แจ้งข้อหาได้แต่ถ้าหากว่ายังสอบสวนแล้วแจ้งข้อหาไม่ได้ต่อมาคุณพ่อเสียชีวิตพนักงานสอบสวนก็จะสั่งไม่ฟ้องคุณพ่อส่งอัยการเพื่อยุติการดำเนินคดีครับคุณสุภรัตน
2: ์
0: นะครับเพราะว่ามันเป็นความผิดของเราที่ขับรถประมาทไปชนคนอื่นคนอื่นไม่ได้ประมาทและต่อมาผู้กระทำความผิดถึงแก่ความตาย
2: มันอยู่ตรงนี้แหละค่ะว่าที่คุณอัชราบอกว่ามีคู่กรณีแล้วตำรวจเขาบอกว่าใครเป็นฝ่ายผิดคะ
0: ใช่ใช่ครับ
2: มันอยู่ตรงนี้แหละค่ะ
1: ความประมาทหนูเพิ่งรู้มาเมื่อสัก 2-3 เดือนที่หนูไปลื้อคดีใหม
2: ่ว่า
0: ครับ
1: เขากลายเป็นว่าพ่อหนูเป็นผู้ต้องหาคนที่1หนูเพิ่งรู้ในสำนวนที่พักให้หนูดูหนูเพิ่งรู
2: ้ก็คือว่าม
1: าหนูเข้าใจว่าหนูไปลื้อสปท.ตรวจพิสูจน์หลักฐานเนี่ยเขาบอกว่าคู่ฝ่ายคู่กรณีเนี่ยเขาได้เปิดประตูแล้วเขาทำให้พ่อหนูโดนรถชนเขาประมาทฝ่ายเดียว
0: ให้ประมาทฝ่ายเดียวครับ
1: รู้ไม่กี่วันว่าเขาลงในสำนวนว่าพ่อหนูเป็นผู้ต้องหาคนที่หนึ่งแล้วผู้ต้องหาคนที่สองก็คือฝ่ายกระบะ
0: แล้วอัยการพร้อมไหมครับฝ่ายกระบะครับ
1: ฝ่ายทางขาตอบน่ารักมากเลยอะท่านยังอ่านใจมันมีคดีแค่นี้เองแต่กลายเป็นว่าอัยการเรียกแต่คู่กรณีมาสอบปากคำแล้วหนูกำลังจะเข้าเรื่องในท่านที่หนูติดใจเขาพูดมาได้ยังไงว่าฝ่ายคู่กรณีลงไปซื้อข้าวกับภรรยาเขาในตอน
0: ไม่อย่างนี้อย่างนี้คุณอัชราไม่เอาอรายละเอียดเนาะถามว่าคดีนี้พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหาผู้ต้องหาที่สองที่เป็นคนขับรถกระบะหรือไม่อัยการสั่งฟ้องเขาหรือไม่ครับ
1: ฟ้องกระบะคนเดียวแล้วทางอัยการน่ะไม่อยากฟ้องแต่ส่งไปที่จังหวัดภูธรภูธรก็ไม่ถูกว่าฟ้องแต่อัยการคนนี้บอกว่าไม่ฟ้องเนื่องจากเมาสุราประมาทคนเดียว
0: อัยการสั่งไม่ฟ้องเนาะแล้วสุดท้ายตำรวจแย้งไหมครับถึงที่สุดหรือยัง
1: หนูเพิ่งได้ยินคำนี้ใหม่เนี่ยท่านหนูไม่เคยรู้ตรงนี้เลยนะเนี่ยว่าแย้งไหมอ่ะหนูเพิ่งรู
0: ้หรือว่าอัยการบอกว่าได้เรื่องนี้ได้สั่งไม่ฟ้องไปแล้วเสร็จสิ้นแล้ว
1: เขาบอกหลักฐานไม่พอเพราะว่าพ่อหนูเมามากขับรถได้ความสูงประมาท
0: แสดงว่าในเนื้อหานะครับคุณสุภรัตน์น่าจะเป็นเรื่องของการเอการสั่งไม่ฟ้อง
1: มันไม่ตรงนะครับท่านมันไม่ตรงกับผลที่นิติเวชออกมาไงคะหนูมีผลนิติเวชหนูวิ่งคดีพ่อทั้งหมดวิ่งมาตลอดเลยมันไม่ตรง
0: ไม่เป็นไรคุณอัชราและตอนนี้คุณอัชราติดใจตรงไหนยังไงแล้วเรื่องอยู่ตรงไหนครับตอนนี้ได้ดำเนินการอย่างไรต่ออยู่ครับในเมื่อเอการสั่งไม่ฟ้องแล้ว
1: หนูตามค่ะแล้วก็กลายเป็นว่าไม่มีใครคุยกับหนูเลยถึงได้คุยกับท่านวันนี
2: ้
1: ขอบคุณนะครับ
2: ก็คืออัยการสั่งไม่ฟ้องแล้วยุติคดีแล้วแต่ว่าหนูยังติดใจว่าผลมันไม่ตรงกับผลนิติเวชยังไงคะคือคุณพ่อไม่ได้เมาหรือยังไง
1: ผลออกมา 17% แล้วพ่อเป็นมะเร็งในถุงลมตรงคองพ่อดื่มแอลกอฮอล์เพื่อจะขับรถมาหาเลี้ยงแม่หนูเพิ่งรู้ว่าพ่อเป็นมะเร็งเนี่ยแล้วผลไม่ได้ออกมาเมามาจนขับรถเมาแล้วไปชนคว่ำคนเดียวแล้วคู่กรณีเป็นผู้ต้องหาคนที่สองก็ไม่เห็นมีใครฟ้องใครเลยอ่ะแล้วที่เกิดเหตุก็ลงไปซื้อข้าวสารร้านปิด5 โมงเย็นอ
2: ันนี้ต้องดูในข้อที่จริงว่าเป็นอย่างไรนะคะ
0: ใช่ใช่อันนี้เราฟัง
2: แสดงว่า
0: เราก็ไม่สามารถวินิจฉัยได้แต่ถ้าคุณอัชราเห็นว่าคำสั่งไม่ฟ้องของอัยการนั้นเนี่ยนะครับผมก็ไม่รู้ถึงที่สุดไม่ถึงที่สุดที่คุณอัชราพูดเนี่ยเนาะที่อัยการบอกว่าสั่งไม่ฟ้องไปแล้วเนี่ยนะครับเพราะเราไม่เห็นเอกสารเมื่ออัยการสั่งไม่ฟ้องคุณอัชราพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาจะแจ้งคำสั่งไม่ฟ้องพร้อมเหตุผลไปให้กับญาติด้วยเรื่องนี้ใครเป็นคนไปให้การกับตำรวจในฐานะเป็นผู้เสียหายในคดีของคุณพ่อครับคุณอัชราหรือคุณแม่ครับ
1: หนูคนเดียวแต่แม่หนูก็ไปถามในฐานะภรรยา
0: ไม่เอาที่ตำรวจสอบปากคำนะคุณอัชราไม่ต้องพูดตรงอื่นตำรวจสอบใครเป็นพยานของฝ่ายพ่อครับ
1: มีหนู
0: แล้วก็แม่คุณในฐานะลูกใช่ไหมครับ
1: ค่ะแม่ค่ะแม่ก็เป็นภรรยาที่จดทะเบียน
2: สองคนค่ะ
1: แล้วก็มีพี่ชายลูกและพ
2: ่อสอบทั้งหมด
0: ไม่เอาที่สอบเลยครับเอาที่สอบไม่ต้องไปพูดถึงใครมันมีแม่กับเมียเนี่ยครับกับลูกเนี่ยคุณสุภรัตน์อยู่3คนเนี่ยคนใดคนหนึ่งเนี่ยครับเขาไม่สอบทุกคนหรอก
1: ค่ะสอบหนูสอบพี่ชายลูกและพ่อ
0: โอเคสอบเป็นพยานเนาะ แล้วก็ต่อมาก็ปรากฏว่าอัยการสั่งไม่ฟ้องที่คุณพูดนะคุณเล่าให้ฟังอย่างนี
2: ้
0: ผมบอกอย่างนี้เลยในคดีที่อัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องนะครับหากผู้เสียหายเห็นว่าไม่ถูกต้องผู้เสียหายยังมีสิทธิ์ที่จะจ้างทนายความฟ้องคดีได้คุณสุภลักษณ
2: ์ค่ะ
0: นะครับกรณีที่เห็นว่าไม่เห็นด้วยกับอั
2: ยการ
0: คนที่ฟ้องคดีได้ในประเทศไทยมี2คนนะครับอาญาก
2: ็
0: คือผู้เสียหายกับอัยการ
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าคุณอัจฉริยะติดใจในส่วนนี้นะครับถ้าคุณบอกว่าไปนี้ไปตามแล้วสุดท้ายอัยการสั่งไม่ฟ้องคุณพ่อเนี่ยอัยการสั่งยุติโอเคเพราะตายนะครับส่วนคุณผู้ต้องหาที่เป็นกับรถกระบะเนี่ยอัยการสั่งไม่ฟ้องเพราะก็มองว่าไม่ผิดนะครับอันนี้อยู่ในสำนวนที่คุณบอกกันเน
1: า
0: ะอย่างนี้คุณอัจฉริยะมีสิทธิ์ที่จะจ้างทนายความฟ้องเองได้เลยครับ
2: ก็คือเราสามารถ
1: ติดใจครับท่านว่าผู้ต้องหาคนที่สองคือกระบะทำไมอัยการไม่ฟ้อง
2: เอาอย่างนี้ค่ะคือเรา
0: ติดได้ครับเพราะเราไม่ได้เป็นคนดูสำนวนเน
2: า
0: ะ
2: คือเราติดใจก็เราติดใจแต่ถ้าเราต้องการที่จะอันนี้มันสามารถที่จะปรึกษาทนายได้นะคะแล้วอายุความนะคะนี่เหตุเกิดตั้งแต่ปี60แล้วอ่ะ
0: ประมาทที่พูดถึงเกี่ยวกับความตายเนี่ยนะครับมัน10กว่าปีครับมันมีเวลาเยอะครับ
2: อ๋อยังมีเวลา
0: 15ปีนะครับคนอายุความประมาณเกือบ15ปีครับ
2: ค่ะ
1: ท่านค่ะที่หนูติดใจอัยการหมายความว่าหนูเจอตัวเป็นๆกับผู้หญิงคนเนี้ย
0: ครับ
1: หนูเจอเขาแล้วเขาหัวเราะพากันมาขำช่วงนั้นโควิดเชียงใหม่หนูไปตามหลังจาก3ปีหนูก็มีคำถามเขาว่าเอาแฟ้มมาคุยกับหนูไม่เป็นไรจะนั่งเก้าอี้เลี้ยไล่หลายทางแต่ถามว่าอัยการหลายท่านไม่ได้ปฏิบัติกับหนูแบบนี้ไม่เคยค่ะ
2: อ๋อก็คือว่าหนูยังอยู่ติดใจอะไรนะติดใจ
1: ตรงนี้ค่ะ
2: เ
1: ขาบอกพ่อหนูป่วย
2: สิ่งที่อัยการพูดใช่ไหม
1: ใช่พูดกลางกว้างเลยซึ่งหนูไปหาตัวเป็นๆหนูอยากเห็นหน้าเขาหนูถามเขาว่าใจทำด้วยอะไรหนูติดใจอัยการตอนนี้ซึ่งตำรวจทั้งสองที่บอกฟ้องแล้วผู้ต้องหาก็คือคนที่ขับกระบะเขาส่งจดหมายมาให้หนูค่ะว่าฝ่ายนั้นเป็นคนประมาทท ำให้พ่อหนูถึงแก่ความตาย
2: อ้าวอันนี้อีกประเด็นหนึ่งนะฮะติดใจการทำหน้าที่ของอัยการอ้าว
0: ครับก็เนี่ยครับที่ติดใจก็คือเราไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาของการสั่งคดีนะครับแต่อัยการเนี่ยเขาสั่งคดีเนี่ยเขาสั่งตามสำนวนนะครับซึ่งเรากับคุณสุภรัตน์สองคนเนี่ยเราไม่เห็นสำนวน
2: ค
0: ุณอัจฉริยะเองก็ไม่เห็นสำนวนเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรในเมื่อเขาสั่งไปแล้วนะครับหนึ่งถ้าเห็นว่าอัยการสั่งไม่ชอบนะครับก็สามารถที่จะร้องเรียนให้มีการตรวจสอบการสั่งคดีอัยการได
2: ้
0: นั่นคือทางหนึ่งทางที่สองถ้าเราไม่เห็นทางกับเนื้อหาว่าไม่เห็นด้วยที่สั่งไม่ฟ้องเนี่ยก็ฟ้องเองได้มีสองทางนะครับนั่นคือที่จะดำเนินการ
2: ค่ะต้องการจะฟ้องใหม่ไหมคะ
1: หนูต้องการไปศาลครับท่านหนูจะทำยังไงถ้าถามว่าข้อที่หนึ่งถ้าสมมติหนูจะต้องไปจ้างทนายเองเนี่ยหนูก็ต้องบอกว่าหนูไม่มีความปลอดภัยในชีวิตเลย
0: ทนายความคุณอัชราฟังนะคุณอัชราฟังนะครับทนายความถ้าเราติดใจเนื้อหาในสำนวนการสอบสวนว่าตัวของสำนวนน่าจะมีคนผิดคนกระบะผิดด้วยแต่การสั่งไม่ฟ้องเราไม่เห็นด้วยคุณไปติดต่อที่สภาทนายความจังหวัดก็ได้นะครับประธานสภาทนายจังหวัดเชียงใหม่นะครับคุณไปขอให้เขาดูสอบสวนแล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือในฐานะที่เป็นทนายอาสาช่วยประชาชนนะครับ
1: แล้ว
0: ถ้าเกิดว่า
2: ไปมาแล้วเหรอคะ
1: ไปทุกที่ทั่วภาคเหนือ
2: ไปที่สภาทนายความจังหวัดเชียงใหม่มาแล้วใช่ไหมคะ
1: ไปทุกที่ค่ะท่าน
0: เอาที่คุณสุภรัตน์ถามก่อนไปที่ทนายความประจำจังหวัดเชียงใหม่แล้วไปขอให้เขาทำคดีให้ใช่ไหมครับ
1: ค่ะไปตั้งแต่เขาอยู่หนองหอย
0: เขาว่าไงครับเขาว่าไงครับ
1: เขาก็อ่านแล้วเขาก็ไม่มีใครคุยกับหนู
0: ได้ยื่นคำร้องไหมครับหรือแค่คุยเฉยๆครับ
1: เขาไม่ได้บอกอะไรต่อเหมือนที่ท่านบอกหนู
2: มันต้องยื่นคำร้องให้
0: ม
2: ัน
0: ต้องยื่นคำร้องของความ
2: เป็นเรื่องเป็นราเป็นขั้นเป็นตอนไม่ใช่พูดเฉยๆใช่ไหมคะ
0: ครับครับผม
1: ฟ้อง
0: ไม่ที่ไม่พูดถึงเงินนะคุณอัจฉราเราไปขอความช่วยเหลือในฐานะผู้ยากจนเนาะไม่งั้นก็สภาทนายความที่บางขีนนะครับลองเซิร์ชอินเทอร์เน็ตดูแล้วดูว่ามีช่องทางร้องเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าเดี๋ยวเก็บไว้หลังรายการก็ได้ครับหลังใหม่ก็ได้
2: เอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวถ้าประสงค์จะฟ้องแล้วก็ต้องการจะใช้ทนายอาสาเดี๋ยวหลังใหม่ประสานให้นะคะ
0: รายการเราก็มีทนายอยู่
2: แล้ว
0: กัน
2: เนาะเพราะว่ามันก็มีขั้นมีตอนถ้าเราจะไปร้องสภาทนายความมันก็ต้องไปเขียนคำร้องถูกไหมคะม
0: ัน
2: มีขั้นมีตอนว่าเขาจะรับหรือไม่รับอย่างไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวหลังไมค์แนะนำตอนนะคะดิฉันขออนุญาตไปอีกสายหนึ่งแล้วกันนะคะที่รออยู่
0: ได้นะครับ
2: ค่ะจากคุณสถิตค่ะโทรจากกาญจนบุรีปรึกษาเรื่องทำไร่อ้อยนะคะคุณสถิตสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะคุณสถิตทำไร่อ้อยอยู่ที่เมืองกาญมีปัญหาอย่างไรเอ่ย
3: นายทุนเข้ามาลงทุนให้นะครับแต่ว่า
2: ค่ะ
3: ผมต้องค่อยๆจะเสี่ยงสั้นครับ
2: อ๋อจะเย็นๆค่ะ
3: อันนี้อ้อยมันได้ไม่ดี
2: อ้อยราคาตกต่ำ
3: แล้วอ้อยไม่ได้ไม่ดีด้วยครับน้ำมันไม่ถึง
2: อ๋อคุณภาพไม่ได้อ่า
3: ครับตรงนี
2: ้แล้ว
3: เข้าเข้ามาพูดว่า
2: ค่ะ
3: เข้าจะเช้าทีไม่ได้มันก็เช้าหยุดนี้กันนะเข้าจะชะเอา4ปีเลย16ไร่นะครับเข้าจะเอา4ปีเนี่ยพวกไม่ยอมหายอยู่ตอนเนี้ยพวกไม่ยอมกำลังยันกันเนี่ยเข้าจะมาทำเองแต่พวกไม่ยอมให้มาส่งลงทุนให้ใหม่
4: อ๋อครับเดี๋ยวครับพี่ประสิทธิ์ครับผมขออนุญาตถามเช็คนิดเดียว
3: เขาจะทำนิดเดียวตอนนี้เนี่ยเมื่อวานฝนตกหนักจัดลดลงไล่ไม่ได้เลยเขาเข้าไปยังไม่มาเลย
2: เดี๋ยวคุณสถิตตอบคำถามท่านนายการนะคะ
4: พี่ประสิทธิ์ครับเวลาเหลือน้อยแล้วก็ผมถามให้กระชับนิดนึงเนาะ
3: ครับ
4: นะครับพี่ประสิทธิ์ทำสัญญากับนายทุนเนี่ยนะทำสัญญาจะปลูกอ้อยและส่งให้เขา4ปีเนี่ยนะครับ
3: ทำสัญญา
4: ไว้นายทุนทำกับคนอื่นแบบนี้สัก10รายบ้างไหมแต่พื้นที่มีไหม
3: ถ้าบางคน
4: กับเราคนเดียว
3: มันพวกก็ไม่รู้ครับแต่ถ้าคนบางคนเขาทำอ้อยดีเขาก็ได้คืนทุน
4: ไม่ถามอย่างนี้ก่อนนายทุนที่พูดถึงที่ทำกับคุณสถิตเนี่ยเขาทำสัญญาแบบเนี้ยกับคนอื่นอีกสัก10รายก็ได้ไหมในพื้นที่เรา
3: พวก
4: ก็ไม่กับเราหรือทำกับเราคนเดียว
3: เขามีลูกไล่ใช่ไหมมั้งพวกก็ไม่รู้ครับ
2: ไม่รู
4: ้โอเคไม่รู้เนาะประการต่อมาครับพี่สถิตทำสัญญากันว่าจะปลูกอ้อยแล้วให้เขาส่งพันอ้อยส่งปุ๋ยส่งอาจารย์ส่งนักวิชาการมาดูให้แล้วเขาประกันราคาจะซื้อคืนแบบนั้นหรือเปล่า
3: เข้าไม่ประกันราคาครับให้ขายฝาก
4: ให้ขายฝาก
3: ขายฝากเท่าครับ
4: โอเคนะครับแล้วก็ทำสัญญา4ปีอ้อยนี้เก็บปีต่อปีหรือว่าปีละกี่ครั้งครับ
3: ปีเดียวปีต่อปีครับ
4: ปีต่อปีเนาะแล้วพอทำได้1ปีแล้วเป็นยังไงครับตอนนี้พออ้อยเราไม่ได้โตขนาดตามที่เขาต้องการเขาไม่ซื้อเลยครับ
3: มันได้ไม่ดีมันได้ไม่ตรงปกมันได้ไม่ถึงร้อยตันก็มันได้แค่40,000กว่าบาทเอง
4: โอเคที่ได้ไม่ตรงปกนี่ก็คือเป็นความรับผิดชอบของเราที่เราต้องจัดปุ๋ยเองรดน้ำเองดูแลเอง
3: ไม่ใช
4: ่ไม่เกี่ยว
3: เอ้ยเปิ้ลเอาหมดแต่เราเป็นคนรดน้ำเป็นคนฉีดยา
4: อันนี้ใครทำให้เขานายทุนก็ส่งคนมาให้หรือเราต้องรับผิดชอบเองในส่วนนี
3: ้เราต้องทำเองครับเขาส่งยากับปุ๋ยมาให้
4: นี่นะครับผมกำลังสับสนอยู่ว่าเป็นเกษตรพันธสัญญาหรือไม่คุณสุภรัตน
2: ์
4: นี่ที่ผมถามนี่คือผู้ใดประกอบธุรกิจแล้วก็ทำกับเกษตรกรนะครับ10รายขึ้นไปก็เรียกเกษตรพันธสัญญา คนที่เป็นนายทุนจะมาทำอย่างนี้กับเกษตรกรได้ต้องเป็นผู้ขึ้นทะเบียนประกอบธุรกิจเกษตรพันธสัญญากับกระทรวงเกษตรที่สถิตในเวลาสั้นๆที่สถิตนะครับให้เอาสัญญาและเอาเรื่องเนี่ยนะครับไปพบอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์พี่สถิตอยู่ใกล้เมืองการหรืออยู่ใกล้ทองผาภูมิครับ
3: ผมอยู่อำเภอเหล่าขวัญครับ
4: อำเภออะไรนะ
3: เหล่าขวัญ
2: เหล่าขวัญ
4: เหล่าขวัญอยู่ในเมืองดิถ้างั้นในเมืองใช่ไหมใกล้ๆเมืองใช่ไหม
3: ไม่ห้างเมืองติดกับเขตติดกับสุพรรณครับ
4: โอเคเหล่าขวัญก็มาทางอำเภอเมืองเพราะถ้าสังขาเนี่ยจะไปทองผาภูมิเนี่ยจะไป200โลเอางี้คุณสถิตครับคุณสถิตไปที่อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์ที่กาญจนบุรีนะครับบอกว่ามาปรึกษานะครับให้ช่วยพูดคุยหรือเจรจากับผู้ประกอบธุรกิจรายนี้หน่อยนะครับแล้วก็ให้เขาดูสัญญาด้วยว่าเป็นเกษตรพันธสัญญาหรือไม่เดี๋ยวอัยการจะได้ช่วยปรึกษาให้ที่กาญจนบุรีเนี่ยเขาเคยปรึกษาเรื่องเกษตรพันธสัญญาแล้วก็มีการผิดสัญญากันและส่งให้นครปฐมฟ้องในเมื่อ2ปีที่ผ่านมาก็มี1เรื่องเหมือนกันในเรื่องลักษณะเช่นนี้นะครับคุณสถิตนะคุณสถิตรู้จักอัยการกาญจนบุรีนะ
3: ครับ
2: ค่ะ
4: นะครับมีเวลาไปวันไหนวันเสาร์เขาก็ทำงานคุณสถิตนะครับช่วยเอาสัญญาที่คุณพูดถึงเนี่ยไปเล่าให้อัยการฟังสิแล้วถ้าติดขัดเรื่องผลประโยชน์ติดขัดเรื่องการไม่รับซื้อแล้วรับซื้อได้เท่าไหร่อย่างไรปีต่อไปจะทำหรือจะเลิก
2: ค่ะ
4: นะครับคุณสถิตช่วยบอกอัยการตามความประสงค์คุณสถิตเลย
2: ค
4: ่
2: ะ
4: นะครับ
3: นะนี่เขาไม่มาลงทุนให้ใหม่เขาไม่มาลงทุนให้เราใหม่เขา
2: เดี๋ยวให้ทางอัยการคุ้มครองสิทธิ์ช่วยเจรจาให้
4: เนาะ
2: ได้ค่ะพอดีเวลาหมดลงแล้วเดี๋ยวหลังไมค์รับเรื่องต่อนะคะแนะนำต่อเลยนะคะ
4: ได้ครับได้ครับ
2: ก็ขอบคุณมากเลยนะคะท่านณรงค์ศิริสันวันนี้เข้ามาพูดคุยกับเรานะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะคะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้เลยนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5
6: อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 MHz สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4 โมงเย็น

ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรียืนยันคุมเข้มทุกขั้นตอนของพ.ร.ก.กู้เงินให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสพร้อมกำชับให้งบประมาณไปถึงประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: ด้วยนาวก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืนด้วยนาว Green Power by PEA
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: นายกรัฐมนตรียืนยันคุมเข้มทุกขั้นตอนของพ.ร.ก.กู้เงินให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสพร้อมกำชับให้งบประมาณไปถึงประชาชน
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลจะดำเนินการใช้งบประมาณจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหรือพ.ร.ก.กู้เงินอย่างรอบคอบเข้มงวดโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนโดยจะกำกับการใช้จ่ายอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เงินที่กู้มาครั้งนี้ส่งตรงไปถึงประชาชนอย่างแท้จริงโดยจะไม่มีโครงการหรือกลไกใดเข้ามาเป็นตัวกลางจนกระทบต่อการเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งด้านค่าครองชีพปากท้องและคุณภาพชีวิตพร้อมย้ำว่ารัฐบาลมุ่งหวังให้มาตรการดังกล่าวสามารถบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนทั่วประเทศพร้อมย้ำว่ารัฐมนตรีทุกคนในคณะรัฐมนตรีซึ่งร่วมกันพิจารณาเห็นชอบการออกพระราชกำหนดฉบับนี้จะร่วมการสอดส่องดูแลการใช้งบประมาณอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เงินทุกบาททุกสตางค์เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและประชาชนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งปูพรมตรวจสอบสินค้าไม่ตรงฉลากทุกจังหวัดทั่วประเทศส่วนผลการตรวจสอบปลากระป๋องว่าเป็นปลาชนิดใดต้องรอความคืบหน้าจากกรมประมง
11: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้ากรณีพบปลากระป๋องที่เนื้อในไม่ตรงกับฉลากว่าได้มีการออกคำสั่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกจังหวัดเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าปลากระป๋องในลักษณะปูพรมโดยผลการตรวจสอบพบสินค้าที่ไม่ตรงฉลากในหลายพื้นที่และมีลักษณะความผิดที่แตกต่างกันโดยจะดำเนินคดีตามความผิดที่พบเป็นรายกรณีไปสำหรับประเด็นที่สังคมตั้งข้อสงสัยว่าปลากระป๋องที่พบผลิตจากปลาหมอคางดำหรือไม่นั้นนางสาวสุภมาศระบุว่า ้องรอผลการตรวจสอบจากกรมประมงประมาณ1สัปดาห์เนื่องจากกรมประมงมีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ DNA ปลาตามมาตรฐานสากลและเพื่อให้ข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะมีความถูกต้องและเป็นทางการศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: อธิบดีกรมการปกครองสั่งคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนเร่งตรวจสอบทะเบียนราษฎรชายชาวจีน2รายสะสมอาวุธสงครามในพื้นที่จังหวัดชลบุรีหลังพบหนึ่งในนั้นมีบัตรประชาชนไทย
12: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองสั่งการให้เร่งตรวจสอบความถูกต้องทางทะเบียนราษฎรของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุชายชาวจีนซึ่งเกิดอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและกลับพบภายในรถและบ้านพักมีอาวุธสงครามระเบิดชุดเกราะและเครื่องกระสุนประเภทต่างๆจำนวนมากไว้ในครอบครองโดยเบื้องต้นพบผู้เกี่ยวข้อง2รายคือนายหนิงเฉินซันซึ่งมีบัตรประจำตัวสีชมพูบุคคลสัญชาติจีนที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในเขตคลองสามวากรุงเทพและนายเฉินเจ้าหูมีบัตรประจำตัวประชาชนสีฟ้าบุคคลสัญชาติไทยที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในเขตบางแคกรุงเทพโดยมีประวัติการได้สัญชาติไทยโดยเพิ่มชื่อณเขตบางแคหากพบว่ามีการทุจริตทางทะเบียนราษฎรให้ชุดปฏิบัติการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำความผิดทุกรายทั้งในส่วนของเจ้าของรายการบัตรประจำตัวและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งให้จำหน่ายเพิกถอนรายการทางทะเบียนทั้งหมดโดยเร่งด่วนด้วยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกาครับ

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: สำนักงานอัยการสูงสุดครับมีบริการที่จะคอยช่วยเหลือประชาชนในทางด้านกฎหมายครับประชาชนเนี่ยที่มีปัญหาทางด้านกฎหมายสามารถเดินเข้ามาพบพนักงานอัยการได้ทุกจังหวัดได้ทุกที่นะครับโดยเฉพาะในส่วนงานที่เรียกว่าสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และบังคับคดีครับหน่วยงานดังกล่าวเนี่ยของสำนักงานอัยการสูงสุดซึ่งเรามีอยู่ทั่วประเทศทุกจังหวัดนะครับหน่วยงานนี้จะมีภารกิจนะครับหรือมีหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิ์ให้กับประชาชนนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์กรอัยการนะครับองค์กรอัยการเราเนี่ยมีภารกิจหลักๆก็คือในหนึ่งในเรื่องของการอำนวยความยุติธรรมในทางอาญา2 องค์กรอัยการจะมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของรัฐนะครับ3หน้าที่ของพนักงานอัยการในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย4อันนี้เป็นเรื่องระหว่างประเทศในกรณีที่มีอาชญากรรมข้ามชาติเราก็มีหน้าที่ในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนหน่วยงานที่วันนี้จะมาแนะนำก็คือสำนักงานการคุ้มครองสิทธิ์และบังคับคดีเนี่ยมีหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนมีหน้าที่ในการตอบปัญหาให้กับชาวบ้านที่มีปัญหาทางด้านกฎหมายต่างๆสามารถเดินเข้ามาพบพนักงานอัยการเพื่อขอคำชี้แนะคำแนะนำต่างๆนะครับและอีกอย่างนึงก็คือสามารถใช้สิทธิ์ทางศาลโดยผ่านพนักงานอัยการไม่ว่าจะเป็น1ในเรื่องร้องขอจัดการมรดกก็ดี2ในเรื่องร้องขอให้บุคคลใดเป็นคนไร้ความสามารถก็ดี3ร้องขอให้บุคคลใดเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถก็ดีหรือร้องขอต่างๆในกรณีที่กฎหมายเปิดช่องให้ประชาชนจะใช้สิทธิ์ได้โดยผ่านทางพนักงานอัยการนะครับนอกจากบริการประชาชนในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์ดังกล่าวเนี่ยประชาชนยังสามารถนะครับสมัครเข้ามาร่วมกับภาคราชการเป็นอาสาสมัครอัยการช่วยได้นะครับโดยประชาชนที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายเนี่ยสามารถมาเป็นอาสาสมัครร่วมกับพนักงานอัยการในการที่จะไปบริการชาวบ้านคุ้มครองสิทธิ์ชาวบ้านได้นะครับซึ่งสามารถไปสมัครได้ในทุกๆจังหวัดได้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะร่วมกันนะครับให้บริการกับประชาชนในกรณีที่ประชาชนต้องพึ่งพานักกฎหมายนะครับเพื่อแก้ปัญหานะครับก็หวังว่าท่านใดที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายอยากช่วยเหลืองานอัยการก็สมัครเข้ามาได้ในทุกๆสำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์ครับ
2: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
3: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
2: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
3: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
2: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ข่าวเป็นคนในหมู่บ้านที่ติดยาเพื่อนของข่าวมักจะเที่ยวมามั่วสุมเสพยากันเป็นประจำเพราะข่าวเสพยานานๆเข้าร่างกายทรุดโทรมมีอาการประสาทหลอนสิ่งที่ตามมาคือความรุนแรงเพราะข่าวทำร้ายคนในครอบครัวตัวเองหากชุมชนของคุณมีคนแบบข่าวโปรดอย่าละเลยเป็นปัญหาลุกลามโทร1386สายด่วนปปส.เพื่อชุมชนสังคมและประเทศชาติของเรา
5: คุณเคยเป็นแบบนี้ไหมใช้เวลาอาบน้ำเป็นชั่วโมง
6: เคย
5: ซื้ออาหารอย่างบ้าคลั่งแต่ก็กินไม่หมดจนเหลือทิ้ง
6: เคย
5: ซื้อเสื้อผ้าราคาไม่แพงแต่ซื้อบ่อย
6: ก็เคย
5: หลงลืมที่จะปิดน้ำปิดไฟเมื่อไม่อยู่บ้าน
6: เคย
5: เราอยากให้คุณหยุดกิจวัตรประจำวันที่เป็นการทำร้ายโลกช่วยกันรักษาและฟื้นฟูตั้งแต่เรื่องเล็กๆที่เริ่มได้ด้วยตัวเราอาจเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถทำได้ไม่ยาก

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

็นผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ยพิบัติทุกมื้อนี่เกิดขึ้นดูๆแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สําคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคําที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนําคําที่เพิ่นบอกสู่อย่างสู่แนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปติดตามรับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะหัวข้อข่าวสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสดุดีวีรกรรมทหารกล้างานวันสถาปนา48ปี123,400พร้อมมอบทุนการศึกษาบุตรกำลังพลเสริมสร้างขวัญกำลังใจทหารชายแดนททสำนักงานบุรีรัมย์จัดงานสรูนส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านอัตลักษณ์โดดเด่นของชุมชนที่มีความแปลกใหม่และสร้างสรรค์เทศบาลเมืองลำปลายมาต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโนนแดงแลกเปลี่ยนประสบการณ์โรงเรียนผู้สูงอายุเตรียมแผนรถเก่าแลกใหม่หนุนผู้ประกอบการใช้ EV ส่งเสริมขนส่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกรมการค้าภายในกรมการขนส่งทางบกเชื่อมโยงข้อมูล GPS รถสินค้าเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพตรวจสอบการขนย้ายสินค้าเกษตรควบคุมป้องกันการลักลอบนำเข้าและขนย้ายผิดกฎหมายกระทรวงยุติธรรมยืนยันมติคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษทักษิณถือเป็นคำสั่งสุดท้ายจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการพักโทษแล้วข่าวบริการและข่าวประกวดราคาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสดุดีวีรกรรมทหารกล้างานวันสถาปนา48ปี123,400พร้อมมอบทุนการศึกษาบุตรกำลังพลเสริมสร้างขวัญกำลังใจทหารชายแดนวันที่9พฤษภาคม2569พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางเป็นประธานในพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยครบรอบ48ปีกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่23ณค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมรำลึกวีรกรรมกำลังพลที่เสียสละเพื่ออธิปไตยตามแนวชายแดนและสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรธิดาเพื่อยกระดับสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของครอบครัวกำลังพลเวลา 9:30 น.พลโทอดุล ณบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเดินทางถึงค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์โดยได้ประกอบพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนจะเป็นประธานในพิธีสงฆ์เพื่ออุทิศส่วนกุศลและรำลึกถึงวีรกรรมของคุณงามความดีของกำลังพลที่ได้เสียสละชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติโดยเฉพาะภารกิจในพื้นที่ราชการสนามตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งได้ยืนหยัดรักษาความมั่นคงและความผาสุกของประชาชนมาอย่างต่อเนื่องในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรธิดาของกำลังพลเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจตลอดจนลดภาระค่าใช้จ่ายและส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนซึ่งเป็นครอบครัวของทหารกล้าโดยเน้นย้ำว่าการดูแลสวัสดิการของกำลังพลและครอบครัวถือเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงกลาโหมในการสร้างรากฐานความมั่นคงให้แก่กำลังรบตลอดระยะเวลา48ปีกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่23ได้ปฏิบัติภารกิจสำคัญหลากหลายด้านอาทิการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายและการสนับสนุนรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในพื้นที่ห่างไกลโดยยึดถือคติพจน์รบกล้าพัฒนาเด่นเป็นสุภาพบุรุษนอกจากนั้นพลโทอดุลบุญธรรมเจริญยังได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณกำลังพลทุกนายที่มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละซื่อสัตย์และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พร้อมขอให้รักษาเกียรติประวัติของหน่วยและเป็นที่พึ่งของประชาชนสืบไปททสำนักงานบุรีรัมย์จัดงานสรูนส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านอัตลักษณ์โดดเด่นของชุมชนที่มีความแปลกใหม่และสร้างสรรค์วันที่8พฤษภาคม2569นายศรีธรรมราชแก้รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เปิดงานส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวสรูนบุรีรัมย์ครั้งที่1ที่บริเวณลานด้านหน้าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานบุรีรัมย์ลานศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์หลังเดิมตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานบุรีรัมย์ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ภาครัฐภาคเอกชนร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง10พฤษภาคม2569เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ผ่านอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนในมุมมองใหม่ภายใต้แนวคิดสนุกกับเมืองแห่งความรื่นรมย์ตามความหมายของจังหวัดบุรีรัมย์ผ่านกิจกรรม Art and Craft สินค้าท้องถิ่นดนตรีวัฒนธรรมวิถีชีวิตและอาหารท้องถิ่นที่มีความแปลกใหม่น่าสนใจมากกว่า70รายนอกจากนั้นแล้วสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดโครงการตลาดเมืองแปะไทยช่วยไทยเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปและวิสาหกิจชุมชนตามนโยบายรัฐบาลจำนวนกว่า40บูธนางกัญจนภัทรจิรไกรพงศ์ผู้อำนวยการททสำนักงานบุรีรัมย์เปิดเผยว่าจังหวัดบุรีรัมย์มีจุดแข็งด้านการท่องเที่ยวการนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่โดดเด่นและซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดบุรีรัมย์ทางด้านกีฬาวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นรวมถึงของที่ระลึกทำมือต่างๆมาต่อยอดสร้างมูลค่าในงานสรูนบุรีรัมย์ในมุมมองใหม่แบบสร้างสรรค์เพื่อสร้างการรับรู้และบอกต่อประสบการณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งช่วยกระตุ้นหรือดึงดูดนักท่องเที่ยวเดินทางสู่จังหวัดบุรีรัมย์มากยิ่งขึ้นอันจะส่งผลให้สร้างอาชีพกระจายรายได้สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนต่อไปเทศบาลเมืองลำปลายมาสต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโนนแดงแลกเปลี่ยนประสบการณ์โรงเรียนผู้สูงอายุวันที่8พฤษภาคม2569ณเทศบาลเมืองลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์นางอริยาพรสารามนายกเทศมนตรีเมืองลำปลายมาสพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุร่วมในการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโนนแดงอำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมานำโดยนายอุดรพลนอกนายกเทศมนตรีตำบลโนนแดงพร้อมคณะเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองลำปลายมาสโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสุขภาพกายและใจของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโนนแดงการศึกษาดูงานมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้สูงอายุทางด้านสุขภาพกายสุขภาพจิตและสังคมรวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความสามัคคีและคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมบรรยากาศการต้อนรับเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองโดยได้มีการแสดงการต้อนรับที่ทรงคุณค่าเช่นการรำมวยไทยเก๊กการรำพัดการรำกระบี่สะท้อนถึงความตั้งใจจริงของเทศบาลเมืองลำปลายมาสในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และถ่ายทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่ประจักษ์พร้อมผลักดันโรงเรียนผู้สูงอายุให้เป็นต้นแบบในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในระดับท้องถิ่น เตรียมแผนรถเก่าแลกใหม่หนุนผู้ประกอบการใช้ EV ส่งเสริมขนส่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการพัฒนาระบบ DLT TMS ของกรมการขนส่งทางบกซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลกลางด้านการขนส่งทางถนนช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลไปใช้วางแผนการขนส่งลดต้นทุนและยกระดับมาตรฐานการใช้บริการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลขณะเดียวกันภาครัฐยังสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์และกำหนดนโยบายด้านการขนส่งสินค้าได้อย่างแม่นยำมากขึ้นรวมถึงใช้เป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุงโครงสร้างต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งของประเทศทั้งนี้ภาครัฐเตรียมปรับสูตรคำนวณอัตราค่าขนส่งและค่าโดยสารให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงควบคู่กับการแก้ปัญหารถตีเที่ยวเปล่าผ่านการใช้ข้อมูลบริหารจัดการขนส่งเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการนอกจากนี้ในระยะต่อไปรัฐบาลยังเตรียมเสนอโครงการรถเก่าแลกใหม่สำหรับรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าส่งเสริมการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษจากภาคขนส่งควบคู่กับการผลักดันมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกซึ่งปัจจุบันมีผู้ได้รับการรับรองแล้ว462รายครอบคลุมรถบรรทุกกว่า 64,000 คันกรมการค้าภายในกรมการขนส่งทางบกเชื่อมโยงข้อมูล GPS รถสินค้าเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพตรวจสอบการขนย้ายสินค้าเกษตรควบคุมป้องกันการลักลอบนำเข้าและขนย้ายผิดกฎหมายนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในและนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกลงนามบันทึกข้อตกลงบูรณาการข้อมูล GPS รถบรรทุกสินค้าเกษตรผ่าน API Web Service แบบ Real Time เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบการขนย้ายสินค้าเกษตรควบคุมป้องกันการลักลอบนำเข้าและขนย้ายผิดกฎหมายลดผลกระทบต่อราคาพืชผลของเกษตรกรไทยพร้อมยกระดับการบังคับใช้กฎหมายให้รวดเร็วแม่นยำและโปร่งใสมากขึ้นขณะเดียวกันยังเตรียมขยายความร่วมมือสู่การกำกับดูแลค่าขนส่งสาธารณะค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์และการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้ประชาชนในภาพรวมอธิบดีกรมการค้าภายในได้เปิดเผยว่าปัจจุบันมีสินค้าเกษตรควบคุมอยู่9รายการเช่นน้ำมันปาล์มข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสับปะหลังกระเทียมและหอมหัวใหญ่จากต่างประเทศที่ผ่านมาการตรวจสอบการขนย้ายสินค้าเกษตรอาจต้องอาศัยเอกสารการแจ้งข้อมูลจากผู้ประกอบการหรือการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่เป็นหลักแต่เมื่อมีการเชื่อมโยงข้อมูล GPS รถบรรทุกแบบเรียลไทม์จะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามเส้นทางการขนส่งได้ตั้งแต่ต้นทางระหว่างทางจนถึงปลายทางผ่านเลขทะเบียนรถที่ระบุในใบอนุญาตขนย้ายกระทรวงยุติธรรมยืนยันมติคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษทักษิณถือเป็นคำสั่งสุดท้ายจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการพักโทษแล้วกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษได้มีมติเห็นชอบให้นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ได้รับการพักโทษกรณีทั่วไปแต่กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมคือต้องสวมกำไลอิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวตลอดระยะเวลา4เดือนจนกว่าจะครบกำหนดพ้นโทษในวันที่9กันยายน2569การพิจารณาดังกล่าวอ้างอิงจากข้อเท็จจริงพฤติการและคุณสมบัติของผู้ต้องขังอย่างครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายจึงไม่มีเหตุให้เปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมโดยขั้นตอนหลังจากนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานครจะเดินทางไปยังเรือนจำกลางคลองเปรมวันที่11พฤษภาคม2569เพื่อติดตั้งกำไล EM พร้อมชี้แจงวิธีใช้งานและดำเนินเอกสารที่เกี่ยวข้องและภายใน3วันหลังเริ่มคุมพฤติกรรมคือระหว่างวันที่11ถึง13พฤษภาคม2569นายทักษิณต้องไปรายงานตัวต่อสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานครโดยหลักการจะต้องรายงานตัวเดือนละ1ครั้งรวม4ครั้งตลอดช่วงคุมประพฤติแต่สามารถปรับเป็นรายงานตัวทุก2เดือนได้หากมีการตกลงร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่คุมประพฤติและผู้ถูกคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมยังระบุว่าการพักโทษกรณีพิเศษก่อนหน้านี้นายทักษิณได้เข้ารายงานตัวครบทุกครั้งและไม่พบปัญหาในการปฏิบัติตามเงื่อนไขแต่อย่างใดต่อไปเป็นข่าวบริการและข่าวประกวดราคาค่ะสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์แจ้งว่ากรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นประจำปีงบประมาณ2569ครั้งที่4เฉพาะเพศหญิงมีรายละเอียดดังนี้ประเภทงานอุตสาหกรรมการผลิตงานหล่อพลาสติก การผลิตอาหารสำเร็จรูปงานประกอบเครื่องมือและเครื่องจักรทางอิเล็กทรอนิกส์คุณสมบัติเพศหญิงอายุ20เป็น30ปีวุฒิม.ปลายปวช.ปวส.หรือปริญญาตรีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า150ซมน้ำหนักสมส่วนไม่มีรอยสักหรือความผิดปกติทางร่างกายสายตาและการได้ยินปกติไม่บอดสีไม่มีโรคต้องห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่นไม่มีประวัติอาชญากรรมไม่เคยทำงานผิดกฎหมายในญี่ปุ่นและไม่เคยผ่านการฝึกงานเทคนิคที่ญี่ปุ่นมาก่อนต้องผ่านการทดสอบภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานระดับ N5จำนวนรับสมัคร40อัตราระยะเวลาการรับสมัครระหว่างวันที่11ถึง15พฤษภาคม2569สมัครด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th หรือที่เว็บไซต์www.doe.go.th/buriram โทร044-666-538ต่อ106หรือติดต่อที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ตำรวจไซเบอร์แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลโกงออนไลน์ที่มิจฉาชีพใช้ความโลภเป็นเหยื่อล่อโดยมักอ้างว่าสินค้าราคาถูกหรือหลอกว่าเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลเช่นตู้เย็นเพื่อให้หลงเชื่อกดลิงก์หรือโอนเงินข้อควรระวังอย่าหลงเชื่อข้อความหรือโฆษณาที่ดูดีเกินจริงตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดก่อนตัดสินใจใช้สติเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดหยุดวงจรการหลอกลวงโดยหลักไม่เชื่อไม่โอนคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันใช้น้ำอุปโภคบริโภคอย่างมีประสิทธิภาพประหยัดและคุ้มค่าเนื่องจากประเทศไทยอาจต้องเผชิญกับภัยแล้งในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม2569แนวทางที่ประชาชนควรปฏิบัติใช้น้ำอย่างประหยัดในชีวิตประจำวันสำรองน้ำอย่างเหมาะสมไม่กักตุนเกินความจำเป็นติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงในช่วงฤดูแล้งนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยลดการใช้น้ำเกินจำเป็นตรวจสอบท่อส่งน้ำและระบบน้ำประปาไม่ให้มีรอยรั่วไหลต่อไปเป็นประกาศสุดท้ายสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์แจ้งเตือนบุคคลและนิติบุคคลประกอบการขนส่งต้องยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลซึ่งอายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลมีอายุ5ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพ.ศ. 2522ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานโดยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความถูกต้องคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอนายทะเบียนกลางพิจารณาลงนามเอกสารหลักฐานได้แก่สำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนกรณีเป็นบุคคลธรรมดาสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลสำเนาทะเบียนรถสำเนาใบแจ้งจำหน่ายรถประกอบธุรกิจการค้าเช่นใบทะเบียนพาณิชย์หลักฐานการเสียเงินได้ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสอบถามได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์โทร044-613-173สายด่วน1584ติดตามข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ radioburiram.prd.go.thจบข่าวเรวดีหงสากุลบรรณาธิการข่าวพิมพ์กาอุ้ยรำอ่าน

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวกับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับมาเริ่มตีของร้องข่าวในวันนี้ครับเริ่มกันที่เรื่องแรกครับนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเปิดประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์พ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาครับภายใต้แนวคิดในการประชุมครั้งนี้ครับก้าวสู่อนาคตร่วมกันโดยมีผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนผู้แทนระดับสูงเลขาธิการอาเซียนผู้แทนจากเมียนมาและธนาคารพัฒนาเอเชียเข้าร่วมครับสำหรับในการประชุมสุดยอดในครั้งนี้ครับทางนายกรัฐมนตรีของไทยนะครับนับเป็นภารกิจต่างประเทศครั้งแรกหลังจากเข้ารับตำแหน่งในสมัยที่2ครับและเป็นโอกาสสำคัญครับในการยืนยันบทบาทของไทยในเวทีอาเซียนซึ่งเวทีดังกล่าวนะครับยังเปิดโอกาสให้ผู้นำประเทศสมาชิกนั้นได้พบปะหารือกันครับมีการแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์โลกท่ามกลางความท้าทายจากการแข่งขันของมหาอำนาจรวมไปถึงครับความขัดแย้งในหลายภูมิภาคโดยเฉพาะครับตอนนี้เลยคือในตะวันออกกลางครับที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจต่อพลังงานและต่อห่วงโซ่อุปทานปลายทางโลกล่ะครับสำหรับในการประชุมสุดยอดครั้งนี้ครับจัดขึ้นภายใต้แนวคิดก้าวสู่อนาคตร่วมกันโดยไทยครับจะใช้เวทีนี้นั้นผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมเห็นผลได้เห็นได้ชัดครับไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมพลังงานสะอาดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานรวมไปถึงการเสริมความมั่นคงทางอาหารผ่านห่วงโซ่อุปทานครับและการยกระดับกลไกความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในภูมิภาคครับซึ่งท่านนายกอนุทินนะครับก็เน้นย้ำนะครับว่าไทยเรานั้นให้ความสำคัญกับการรักษาระเบียบระหว่างประเทศบนกติกาครับควบคู่ไปกับการเสริมบทบาทอาเซียนให้เข้มแข็งและมีเอกภาพครับโดยไทยครับเน้นเป็นตัวเชื่อมความร่วมมือท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ผันผวนครับภายหลังการประชุมผู้นำอาเซียนนะครับจะมีการพิจารณาเอกสารผลลัพธ์สำคัญรวม5ฉบับด้วยกันครับโดยเอกสารหลักๆนะครับคือร่างพิธีสารเซบูเพื่อแก้ไขกฎบัตรอาเซียนครับรองรับการขยายสมาชิกและการปรับสัญลักษณ์ให้สอดคล้องกับจำนวนประเทศสมาชิกขณะที่เอกสารรับรองอีก4ฉบับนะครับครอบคลุมไปถึงความร่วมมือทางทะเลการรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางการจัดการภัยพิบัติรวมไปถึงการเสริมพลังเยาวชนในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครับซึ่งในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ครับเป็นโอกาสสำคัญนะครับในการขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจโดยใช้กลไกที่ชื่อว่าทีมประเทศไทยเพื่อบูรณาการความร่วมมือและขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนและการพัฒนาครับขณะเดียวกันครับการหารือกับผู้นำอาเซียนนั้นยังช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของภูมิภาคในการรับมือความท้าทายของโลกอีกด้วยครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปนะครับเรื่องของความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำไทยและกัมพูชาเปิดโต๊ะหารือ3ฝ่ายภายใต้การประสานของฟิลิปปินส์หวังคลี่คลายความขัดแย้งครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วครับเปิดเผยครับถึงผลการหารือ3ฝ่ายมีฝ่ายไหนบ้างครับระหว่างฝ่ายไทยครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีฝ่ายกัมพูชาครับนายคุณมาเน็ตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาและฝ่ายฟิลิปปินส์ครับก็คือนายเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์ประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ครับ นอกจากนี้ครับฟิลิปปินส์ครับในฐานะของประธานอาเซียนด้วยครับเป็นผู้ประสานให้ไทยและกัมพูชานั้นได้หารือร่วมกัน3ฝ่ายครับเพื่อจะหาทางคลี่คลายความขัดแย้งโดยไม่ใช่การแทรกแซงนะครับแต่เป็นการอำนวยความสะดวกให้ทั้ง2ฝ่ายทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชานั้นได้พูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาแม้ยังไม่มีข้อยุตินั่นเองนะครับซึ่งฝ่ายไทยเราครับก็เสนอให้สร้างบรรยากาศที่ดีและหลีกเลี่ยงสงครามวาจาหรือการไปกล่าวหากันบนเวทีระหว่างประเทศเพื่อไม่ให้กระทบต่อการเจรจาครับพร้อมผลักดันความร่วมมือด้านการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์โดยให้ตำรวจของทั้งสองประเทศครับทั้งไทยและกัมพูชานั้นรื้อฟื้นกรอบความร่วมมือที่หยุดชะงักส่วนประเด็นเขตแดนทางบกนะครับไทยยืนยันนะครับว่าไม่ได้หลีกเลี่ยงการเจรจาแต่บางเรื่องนั้นอาจต้องใช้เวลาครับขณะที่ปัญหาเขตแดนทางทะเลครับทางนายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงนะครับว่าการที่ยกเลิก MOU 44นั้นเพราะว่า20ปีที่ผ่านมาไม่มีความคืบหน้าครับและไทยกับกัมพูชายังสามารถเจรจาได้ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าโดยกฎหมายทางทะเลครับหรือว่า UNCLOS ได้ต่อไปครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ย้ำนะครับว่าแม้ในการหารือครั้งนี้นั้นยังไม่มีข้อยุติแต่ก็ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับและเชื่อว่าการพูดคุยนั้นย่อมดีกว่าการเผชิญหน้ากันและใช้ความรุนแรงต่อกันนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับมาดูกันที่เรื่องการรับมือกับสารปนเปื้อนกันบ้างครับรัฐมนตรีสุชาติชี้แจงรัฐบาลเดินหน้ารับมือสารปนเปื้อนแม่น้ำกกควบคู่เร่งแก้ปัญหาที่ดินทำกินป่าชุมชนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับมาดูกันที่เรื่องการแก้ปัญหาของสารปนเปื้อนครับโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นครับได้มีการชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับหรือว่าที่ประชุมส.ส.เพื่อตอบกระทู้ถามกรณีปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกและสิทธิดินทำกินครับเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาครับโดยครับท่านรัฐมนตรีก็ระบุว่าครับรัฐบาลนั้นติดตามสถานการณ์แม่น้ำกกตั้งแต่ปี2568หรือว่าตั้งแต่ปีที่ผ่านมาครับโดยมีการตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจและประสานประเทศเพื่อนบ้านผ่านกระทรวงการต่างประเทศขณะที่กรมควบคุมมลพิษนั้นได้มีการตรวจวิเคราะห์น้ำและตะกอนอย่างต่อเนื่องครับพร้อมให้หน่วยงานสาธารณสุขและประมงร่วมประเมินผลกระทบร่วมกันนั่นเองนะครับนอกจากนี้ครับทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นยังได้มีการจัดหาแหล่งน้ำสำรองล้างบ่อบาดาลช่วยเหลือชุมชนและเตรียมเยียวยาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวครับสำหรับในการแก้ไขปัญหาสิทธิที่ดินทำกินในเรื่องนี้นั้นมีการเร่งรัดออกเอกสารให้สิทธิประชาชนกว่า800,000รายครับภายในปีหน้าครับคือ2570ครับต้องเรียบร้อยควบคู่กับการส่งเสริมป่าชุมชนกว่า6ล้านไร่มีประชาชนครับใช้ประโยชน์กว่า4ล้านคนผลักดันรายได้จากคาร์บอนเครดิตและให้ประชาชนในพื้นที่ป่าชุมชนนั้นเสียค่าไฟในอัตราเดียวกับมิเตอร์ถาวรเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายนั่นเองล่ะครับจากเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปดูกันที่การปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้ากันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศห่วงบุหรี่ไฟฟ้าลอบขายเกลื่อนออนไลน์สั่งครับสคบร่วมมือตำรวจคุมเข้มย้ำชัดบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าผิดกฎหมายครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยพลตำรวจเอกนิรันดร์เหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับแถลงผลการจับกุมบุหรี่ไฟฟ้าโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับระบุว่านายกนั้นมีการกำชับให้ปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าอย่างจริงจังในทุกมิติโดยผลการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือการร่วมกันระหว่างสตช.และสคบ.นั่นเองนะครับนำไปสู่การจับกุมผู้ลักลอบผลิตและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์ครับไม่ว่าจะเป็นในแอปฟ้า Facebook หรือว่าในแอปดำ TikTok ตอนนั่นแหละครับในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครมีการตรวจยึดของกลางเป็นบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ครับกว่า 5,000 รายการเครื่องสำหรับฉีดน้ำยา1เครื่องเครื่องซีนกล่อง1เครื่องเครื่องซีนซอง1เครื่องและเครื่องปั๊มอัด2เครื่องครับ รวมไปถึงครับจับกลุ่มขบวนการนำเข้าสารเอโทมิเดตน้ำหนัก28กิโลกรัมซึ่งสารตัวนี้ครับใช้ผสมเป็นน้ำยาบุหรี่ซอมบี้หรือบุหรี่ไฟฟ้าทำให้หลับอันนี้อันตรายขึ้นไปอีกครับทางนี้ครับขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านนะครับแจ้งเบาะแสได้นะครับเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าผ่านสายด่วนสคบ1166หรือว่าสายด่วนตำรวจ1599และแอปพลิเคชันทางรัฐหรือระบบร้องทุกข์ของสคบครับเพื่อร่วมกันในการสร้างสังคมที่ปลอดภัยและห่างไกลจากบุหรี่ไฟฟ้านั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาดูกันต่อที่เรื่องของโรงงานปลากระป๋องกันบ้างครับเป็นประเด็นมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับไม่จบแค่ที่เดียวรัฐมนตรีสุภมาศสั่งสแกนปลากระป๋องทั่วประเทศหลังผู้ว่าสมุทรสงครามพบเพิ่มโรงงานปลากระป๋องไม่ตรงปกจกตาพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาครับถึงกรณีปลากระป๋องไม่ตรงตามฉลากครับซึ่งพบว่าภายหลังจากการลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยตนเองนะครับมีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพิ่มเติมด้วยล่ะครับเริ่มพบโรงงานที่เข้าข่ายเดียวกันนะครับปรากฏออกมาครับคือการใช้วัตถุดิบปลาไม่ตรงตามฉลากมาผลิตปลากระป๋องครับเรียกว่าไม่ตรงปกจกตานั่นเองนะครับไม่ได้มีแค่เพียงบริษัทสีรุ้งงามฟู้ดจำกัดบริษัทเดียวแล้วนะครับที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนั้นสั่งหยุดประกอบกิจการไปชั่วคราวครับตั้งแต่พบเคสแรกที่จังหวัดสมุทรสาครครับกำชับให้3หน่วยงานหลักนะครับประกอบไปด้วยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบจังหวัดครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ครับและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดครับลงพื้นที่นะครับในการตรวจสอบโรงงานผลิตปลากระป๋องและอาหารกระป๋องทั่วประเทศเลยครับเพื่อตรวจสอบมาตรฐาน GMP ฉลากสินค้าและวัตถุดิบที่ใช้ผลิตครับโดยไม่รอให้มีเรื่องร้องเรียนเพิ่มเติมครับเรียกว่าเรื่องเดียวลงตรวจทั้งประเทศไปเลยครับสำหรับในเคสที่จังหวัดสมุทรสงครามครับมีการประสานผู้ว่าราชการจังหวัดครับและทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือว่าสสจครับประสานอย.ประสานกรมประมงและก็สคบนี่แหละครับเข้าตรวจสอบโรงงานต้นทางทันทีเลยครับหากพบการใช้ปลาชนิดอื่นแทนชนิดที่ระบุบนฉลากแล้วล่ะก็นะครับจะดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522ครับฐานผลิตอาหารปลอมโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีครับปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทพร้อมอายัดสินค้าและสั่งหยุดกิจการชั่วคราวครับซึ่งการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคนั้นเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลครับนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสคบพร้อมทำงานร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กำกับกรมประมงเพื่อพิสูจน์นะครับสายพันธุ์ปลาในทุกตัวอย่างที่ตรวจพบแล้วครับว่าเป็นปลาชนิดไหนพันธุ์ไหนกันแน่ครับและเดินหน้าเอาผิดผู้กระทำผิดให้ถึงที่สุดแล้วครับประชาชนที่พบผลิตภัณฑ์ไม่ตรงฉลากไม่ตรงปกจกตาครับหรือสงสัยว่าได้รับความเสียหายแล้วนะครับร้องเรียนได้เลยครับที่สายด่วนสคบ1166สายด่วนอย.ครับ1556แอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือที่เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนะครับทุกจังหวัดครับที่สารกลางจังหวัดนั่นเองนะครับจากเรื่องของปลากระป๋องครับมาดูกันที่เรื่องการปราบปรามยาเสพติดกันบ้างครับรัฐบาลบูรณาการทุกภาคส่วนเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดทั้งระบบควบคู่กระชับความร่วมมือข้ามชาติอย่างเป็นรูปธรรมครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระเร่งด่วนทำให้ผลการดำเนินงานครับในช่วง6เดือนแรกของปีงบประมาณ2569นี้ครับสามารถจะดำเนินคดียาเสพติดได้กว่า 150,000 คดีครับยึดยาบ้าได้กว่า796ล้านเม็ดโอ้เยอะมากนะครับและยาไออีกประมาณ25ตันทลายเครือข่าย139เครือข่ายยึดอายัดทรัพย์สินกว่า 9,156 ล้านบาทและนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษากว่า 79,000 รายสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนมากกว่า 4,500,000 คน นอกจากนี้ครับยังยกระดับการแก้ไขปัญหาข้ามชาติผ่านความร่วมมือไทยสปป.ลาวซึ่งนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาเป้าหมายกว่า40รายในช่วงที่ผ่านมาครับเพื่อสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองครับจากเรื่องของยาเสพติดมาดูกันที่เรื่องการเลือกตั้งกันบ้างครับเลขาธิการกกต.มั่นใจการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 100% ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.นายแสวงบุญมีครับเป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมความเข้าใจในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาครับโดยนะครับยืนยันนะครับว่าขณะนี้นั้นมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์เต็ม 100% แล้วครับแม้จะเป็นพื้นที่ที่มีการแข่งขันทางการเมืองอย่างเข้มข้นครับแต่เชื่อมั่นว่ากระบวนการจัดการเลือกตั้งนั่นจะเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยครับโดยทางเลขาธิการกกต.ก็เน้นย้ำนะครับว่าการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกันของประชาชนทุกภาคส่วนไม่ใช่เพียงหน้าที่ของกกต.เท่านั้นซึ่งที่ผ่านมาครับกกต.ได้วางระบบให้การเลือกตั้งอยู่ในสายตาของประชาชนและสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนโดยมีตัวแทนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.กว่า 1,600,000 คนครับเพื่อเป็นหลักประกันว่าคะแนนเสียงของพี่น้องประชาชนนั้นจะได้รับการดูแลอย่างโปร่งใสไม่มีการบิดเบือนอย่างแน่นอนครับและสำหรับในกรณีข้อร้องเรียนเรื่องการซื้อเสียงนะครับกกต.ได้ติดตามตรวจสอบทุกกรณีอย่างใกล้ชิดพร้อมขอความร่วมมือผู้สมัครและพรรคการเมืองครับให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดส่วนกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของกรรมการหลังทราบผลการเลือกตั้งนั้นขอให้ผู้สมัครพิจารณาถึงศักยภาพและปัจจัยการแพ้ชนะตามข้อเท็จจริงและไม่ควรกดดันการทำงานของเจ้าหน้าที่เนื่องจากกกต.ปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายอย่างเท่าเทียมครับพี่น้องประชาชนครับมาปิดท้ายกันที่เรื่องของหอยสารวินครับกระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนเลี่ยงกินหอยสารวินชั่วคราวหลังพบปนเปื้อนโลหะหนักบางพื้นที่ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเรื่องสุดท้ายของตีคองร้องข่าวในวันนี้เป็นการฝากเตือนกันครับหลังผลการตรวจวิเคราะห์จากหน่วยงานวิจัยพบการปนเปื้อนโลหะหนักโดยเฉพาะสารหนูและตะกั่วครับในตัวอย่างหอยจากแหล่งน้ำธรรมชาติบางจุดครับซึ่งมีค่ามากกว่ามาตรฐานที่กำหนดซึ่งเรื่องนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์แนะนำให้พี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำสารวินครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนและพื้นที่ใกล้เคียงครับหลีกเลี่ยงการบริโภคหอยสารวินเป็นการชั่วคราวนะครับโดยทางกระทรวงสาธารณสุขนั้นยังคงเฝ้าระวังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับและมีการติดตามสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยด้านอาหารอย่างต่อเนื่องครับพร้อมทั้งสื่อสารสร้างความรอบรู้ให้แก่ประชาชนเพื่อให้สามารถเลือกบริโภคและดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสมนั่นเองครับซึ่งทางด้านของนายแพทย์สมฤกษ์จุลสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็กล่าวนะครับว่าจากข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ของหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมและสถาบันการศึกษาในพื้นที่พบว่าหอยซึ่งเป็นสัตว์หน้าดินมีแนวโน้มสะสมสารโลหะหนักจากตะกอนและแหล่งน้ำได้สูงกว่าสัตว์น้ำชนิดอื่นสอดคล้องกับข้อมูลการตรวจคุณภาพน้ำในบางช่วงของแม่น้ำสารวินครับที่พบสารหนูสูงกว่าค่ามาตรฐานครับทั้งนี้ครับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มของประเทศไทยและแนวทางขององค์การอนามัยโลกนั้นกำหนดให้สารหนูในน้ำไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตรขอให้ประชาชนนะครับหลีกเลี่ยงการบริโภคหอยจากแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ที่มีรายงานการปนเปื้อนเป็นการชั่วคราวครับหลีกเลี่ยงการบริโภคสัตว์น้ำบริเวณหน้าดินหรือพื้นที่เสี่ยงครับรวมไปถึงครับพี่น้องประชาชนอาหารที่มาจากแหล่งน้ำผิวดินที่อาจจะมีการสะสมของสารปนเปื้อนหลีกเลี่ยงการใช้น้ำจากแม่น้ำโดยตรงนะครับทั้งนี้ระบบน้ำประปาหมู่บ้านและน้ำประปาภูเขาในพื้นที่ส่วนใหญ่นั้นมีการควบคุมคุณภาพและผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานจึงยังสามารถใช้ในการอุปโภคบริโภคได้อย่างปลอดภัยครับพี่น้องประชาชนครับและสำหรับในวันนี้ครับตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ผมพฤทธิ์แก้วพิบูล

กู้ยืมเงินอย่างไรไม่ให้ถูกเอาเปรียบนะคะการกู้ยืมเงินเป็นลักษณะสัญญาทางแพ่งอย่างหนึ่งซึ่งเป็นสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองเป็นการที่ผู้กู้ยืมได้ขอยืมเงินไปจากบุคคลหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้ให้กู้ยืมและมีสัญญากันว่าจะตกลงใช้คืนเงินภายในกำหนดเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งจะมีการเรียกดอกเบี้ยหรือไม่ก็ได้และสัญญากู้ยืมเงินนั้นจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการส่งมอบเงินที่กู้ยืมกันแล้วนะคะสัญญากู้ยืมเงินที่จะเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องคดีแบ่งได้เป็น2กรณีคือกรณีแรกการกู้ยืมเงินที่มีจำนวนไม่เกิน 2,000 บาทกฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นเพียงแค่ยืมเงินกันด้วยวาจาไม่เกิน 2,000 บาทก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีกันได้แล้วค่ะแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องคดีในศาลด้วยนะคะกรณีที่2การกู้ยืมเงินกันเกิน 2,000 บาทกฎหมายกำหนดให้การกู้ยืมเงินจะต้องมีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินและลงลายมือชื่อของผู้กู้ยืมเงินไว้ด้วยมิฉะนั้นจะฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการกู้ยืมเงินตามพลวัตของสังคมมีการกู้ยืมเงินผ่านทาง Facebook ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE โดยผู้กู้ส่งข้อความไปขอยืมเงินนะคะและผู้ให้กู้ก็โอนเงินผ่านทางแอปพลิเคชันของธนาคารให้ผู้กู้ทันทีกรณีนี้จะถือว่ามีหลักฐานในการกู้ยืมเงินได้หรือไม่ปัจจุบันนะคะมีพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พุทธศักราช2544วางหลักเกณฑ์ไว้ว่าห้ามมิให้ปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของข้อความใดเพียงเพราะเหตุที่ข้อความนั้นอยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพราะฉะนั้นหากมีผู้กู้ยืมเงินผ่านแอปพลิเคชัน LINE หรือแอปพลิเคชันทาง Facebook แล้วมีการโอนเงินไปให้ผู้กู้และมีการส่งหลักฐานการกู้ยืมเงินไปให้ผู้กู้ทราบถือว่าหลักฐานดังกล่าวนะคะเป็นหลักฐานในการกู้ยืมเงินสามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้เลยค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการประชุมอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ช่วยสร้างโอกาสเพิ่มความเชื่อมั่นจากประเทศสมาชิกทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบกรณีเครือข่ายชาวจีนซุกซ่อนอาวุธจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดชลบุรีอิหร่านเปิดปฏิบัติการยึดเรือบรรทุกน้ำมันในอ่าวโอมานท่ามกลางความตึงเครียดกับสหรัฐต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลประชุมอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ช่วยสร้างโอกาสเพิ่มความเชื่อมั่นจากประเทศสมาชิกย้ำไทยพร้อมหนุนความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาค
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการเข้าร่วมประชุมอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์หลังเดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยย้ำว่าไทยมุ่งผลักดันให้อาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองท่ามกลางความท้าทายจากเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศพร้อมเดินหน้าสร้างความร่วมมือเชิงรุกกับประเทศสมาชิกเพื่อเสริมสร้างเอกภาพและเพิ่มบทบาทของอาเซียนในเวทีโลกโดยที่ประชุมอาเซียนให้ความสำคัญกับประเด็นความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารโดยไทยได้เสนอให้อาเซียนเร่งสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานผ่านโครงการโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนรวมถึงส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนและความมั่นคงด้านปิโตรเลียมของภูมิภาคนอกจากนี้ทุกประเทศให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางอาหารโดยไทยยืนยันศักยภาพของประเทศในฐานะผู้ผลิตอาหารรายสำคัญของโลกเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารของภูมิภาคอาเซียนพร้อมย้ำว่าแม้โลกจะเผชิญวิกฤตพลังงานหรือสงครามแต่อาหารเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทุกประเทศต้องพึ่งพาและไทยมีความเข้มแข็งในด้านนี้นายกรัฐมนตรีย้ำว่าการประชุมอาเซียนครั้งนี้ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเพิ่มความเชื่อมั่นจากประเทศสมาชิกและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำอาเซียนซึ่งจะนำไปสู่การขยายความร่วมมือและความเข้มแข็งของภูมิภาคในระยะต่อไป
3: ในการไปประชุมอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ครั้งนี้ก็ต้องเรียนว่าเราไม่ได้เสียอะไรเลยนะครับมีแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์โอกาสนะครับและเป็นการเป็นความเชื่อมั่นนะครับจากภาคีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นเป็นการสร้างบรรยากาศความผูกพันระหว่างผู้นำประเทศที่ดีที่แข็งแกร่งนั้นสิ่งเหล่านี้ก็น่าจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าของทั้งการค้าการลงทุนการสร้างความมั่นคงระหว่างประเทศซึ่งกันและกันแล้วก็การสร้างความเข้มแข็งของภูมิภาคอาเซียน
2: นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าการประชุมครั้งนี้ยังมีการหารือทวิภาคีกับผู้นำเวียดนามสิงคโปร์มาเลเซียและฟิลิปปินส์โดยไทยและเวียดนามเห็นพ้องผลักดันมูลค่าการค้าให้แตะ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมขยายความร่วมมือด้านการบินและลุ่มน้ำโขงขณะที่สิงคโปร์สนใจลงทุนเพิ่มในไทยด้านพลังงานอุตสาหกรรมอากาศยานและ Data Center ส่วนมาเลเซียหารือการสร้างสันติสุขชายแดนใต้และโครงการสะพานข้ามแม่น้ำโกลกเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชายแดนขณะที่ฟิลิปปินส์สนใจซื้อน้ำมันเครื่องบินจากไทยและขอบคุณไทยที่ช่วยส่งตัวเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์กลับประเทศกว่า 1,000 คนนอกจากนี้ก่อนเริ่มการประชุมอย่างเป็นทางการประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนปีนี้ยังจัดให้มีการพบปะระหว่างผู้นำไทยและกัมพูชาโดยทั้งสองฝ่ายยังยึดข้อตกลงหยุดยิงเมื่อปลายปีที่ผ่านมาและยืนยันว่าไม่มีการหารือเรื่องการปักปันเขตแดนหรือการเปิดด่านพรมแดนซึ่งยังคงใช้กลไก JBC และ GBC ดำเนินการต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งปูพรมตรวจสอบปลากระป๋องทั่วประเทศเพื่อสร้างความมั่นใจและขอความร่วมมือประชาชนช่วยแจ้งเบาะแส
4: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้ากรณีปลากระป๋องไม่ตรงปกภายหลังการลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานปลากระป๋องในจังหวัดสมุทรสาครว่าได้มีการออกคำสั่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกจังหวัดเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าปลากระป๋องในลักษณะปูพรมโดยผลการตรวจสอบพบสินค้าที่ไม่ตรงปกในหลายพื้นที่และมีลักษณะความผิดที่แตกต่างกันในแต่ละกรณี อาทิปัญหาด้านใบอนุญาตรง.4 โดยจะดำเนินคดีตามความผิดที่พบเป็นรายกรณีไปสำหรับประเด็นที่สังคมตั้งข้อสงสัยว่าเป็นปลาคนละชนิดกับที่ระบุเอาไว้บนบรรจุภัณฑ์นั้นนางสาวสุภมาศกล่าวว่าขอให้รอผลการตรวจสอบ DNA จากกรมประมงโดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์เพื่อให้ข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะมีความถูกต้องและเป็นทางการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าขอให้ประชาชนอย่า กังวลในเรื่องดังกล่าวเนื่องจากทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อตรวจสอบพร้อมเชิญชวนให้ประชาชนผู้บริโภคร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจสอบสินค้าปลากระป๋องและแจ้งเบาะแสปลากระป๋องที่เข้าขายน่าสงสัย
5: ก็ได้มีคำสั่งไปยังสคบทุกจังหวัดนะคะเพื่อที่จะลงไปปูพรมตรวจโรงงานปลากระป๋องนะคะว่าได้เจอสิ่งผิดปกติอะไรหรือเปล่านะคะซึ่งก็ได้รับรายงานมาจากบางจุดว่าก็เจอสินค้าที่ไม่ตรงปกเหมือนกันนะคะบางที่ก็เจอความผิดของไปรง.4หรือต้นนะคะก็ว่ากันไปนะคะเจอที่ไหนที่มีความผิดการจะทำผิดก็ดำเนินคดีจนถึงที่สุดนะคะจะรอผลจากกรมประมงนะคะต้องอยากให้เป็น official report จากทางกรมประมงเพื่อที่จะชัดเจนว่ามันเป็นปลาอะไรกันแน่ค่ะ
4: ส่วนกรณีที่มีรายงานว่ามีโรงงานปลากระป๋องที่ต้องสงสัยว่าอาจไม่ใช่ปลาซาดีนหรือปลาชนิดตามที่ระบุไว้บนฉลากมากกว่า1แห่งนั้นนางสาวสุภมาศกล่าวว่าได้รับรายงานจากผู้ว่าราชการจังหวัดบางแห่งว่าพบสินค้าที่มีลักษณะต้องสงสัยแต่ยืนยันว่าทุกกรณีจำเป็นต้องส่งตรวจพิสูจน์ทั้งหมดยังไม่สามารถชี้ชัดหรือฟันธงความผิดของผู้ประกอบการได้ในขณะนี้จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับกรมการขนส่งทางบกเชื่อมโยงข้อมูล GPS ตรวจสอบรถบรรทุกสินค้าเกษตรแบบเรียลไทม์ป้องกันการลักลอบขนย้ายสินค้าผิดกฎหมายนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในและนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบูรณาการข้อมูลผ่านระบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลสินค้าเกษตรควบคุมโดยอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นการนำข้อมูล GPS จากระบบของกรมการขนส่งทางบกมาเชื่อมต่อกับระบบใบอนุญาตขนย้ายอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการค้าภายในทำให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามเส้นทางรถบรรทุกสินค้าเกษตรเช่นน้ำมันปาล์มข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลังได้แบบเรียลไทม์ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายในช่วงที่ผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาดซึ่งมักส่งผลกระทบต่อราคาพืชผลของเกษตรกรโดยปัจจุบันมีการออกใบอนุญาตขนย้ายสูงถึงปีละ 500,000 ฉบับและมีรถบรรทุกที่เกี่ยวข้องกว่า 20,000 คันนอกจากนี้ทั้ง2หน่วยงานยังเตรียมขยายความร่วมมือไปถึงการกำกับดูแลค่าขนส่งสาธารณะและการตรวจสอบค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์ให้เป็นไปตามอัตราที่กฎหมายกำหนดเพื่อป้องกันการเอาเปรียบและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้บริโภคทั้งนี้อธิบดีกรมการค้าภายในย้ำเตือนผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดหากฝ่าฝืนการขออนุญาตขนย้ายสินค้าควบคุมมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมยกระดับแพลตฟอร์ม Thailand Postmart ชูจุดแข็งสินค้าชุมชนดีขนส่งมีมาตรฐานสนับสนุนสินค้า SME และ OTOP สู่ตลาดออนไลน์อย่างยั่งยืน
6: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการไทยช่วยไทยในพื้นที่4อำเภอของจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยระบุว่าจากการติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดีเนื่องจากโครงการนี้ช่วยลดภาระค่าครองชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมผ่านการใช้เครือข่ายของไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศในการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกรวมถึงการจำหน่ายสินค้าราคาส่งให้กับรถพุ่มพวงเพื่อกระจายสินค้าเข้าถึงชุมชนหมู่บ้านนอกจากนี้กระทรวงดีอีเตรียมขยายผลความร่วมมือร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเพื่อผลักดันกลุ่มผู้ประกอบการ SME และ OTOPให้เข้าสู่ระบบการค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Thailand Postmart โดยจะสนับสนุนทั้งในด้านส่วนลดค่าขนส่งและสิทธิพิเศษต่างๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน คราวนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีเอียมว่าเป้าหมายสำคัญคือการทำให้ Thailand Postmart เป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมของคนไทยโดยชูจุดเด่นเรื่องคุณภาพสินค้าจากชุมชนผสานกับระบบการจัดส่งที่รวดเร็วและมีมาตรฐานของไปรษณีย์ไทยเพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีจับกุมชาวต่างชาติซึ่งมีอาวุธสงครามจำนวนมากในที่พักว่าต้องรอผลการสอบสวนอย่างรอบด้านพร้อมระบุถึงความจำเป็นในการปรับปรุงระบบคัดกรองคนเข้าประเทศและการปรับลดระยะเวลาฟรีวีซ่าลงเหลือ30วัน
7: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ระหว่างการเดินทางเยือนกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นถึงกรณีที่สถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียนจังหวัดชลบุรีจับกลุ่มชายชาวจีนและผลการสืบสวนจนไปพบคลังอาวุธสงครามร้ายแรงจำนวนมากที่บ้านพักโดยยอมรับว่าเป็นกรณีที่น่าเป็นห่วงแต่ต้องพิจารณาผลการสอบสวนและเจตนาในการครอบครองอาวุธของกลุ่มชาวต่างชาติดังกล่าวรวมทั้งจะต้องมีการพิจารณาขั้นตอนการตรวจคัดกรองชาวต่างชาติเข้าประเทศให้ดีขึ้นด้วยแม้ประเทศไทยจะต้องการดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักลงทุนแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องที่มีบุคคลอ้างเป็นนักท่องเที่ยวและใช้ประโยชน์จากมาตรการฟรีวีซ่าเพื่อเข้ามาในประเทศไทยด้วยเช่นกันโดยกระทรวงการต่างประเทศกำลังพิจารณาการปรับลดระยะเวลาฟรีวีซ่าลงเหลือ30วันรวมทั้งการพิจารณาว่าหลักเกณฑ์ของวีซ่าแต่ละประเภทรัดกุมเพียงพอหรือไม
8: ่มันน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับแต่เราก็ต้องดูผลการสอบสวนยิ่งมันอยู่ในมือของชาวต่างชาติเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าวัตถุประสงค์คืออะไรผมคิดว่าเราต้องดูกระบวนการเข้าเมืองของเราเนี่ยให้ดีกว่านี้เราเป็นที่ที่คนมาท่องเที่ยวเราอยากให้คนมาทำธุรกิจแต่เราก็ต้องระวังเหมือนกันเรื่องวีซ่าทั้งหลายของเราแล้วก็ต้องดูว่าวีซ่าแต่ละประเภทเนี่ยมันรัดกุมเพียงพอแบบคนที่เข้ามาตามวีซ่าอย่างนั้นเนี่ยคุณสมบัติถูกต้องหรือเปล่านะเราต้องมานั่งดูกัน
7: ส่วนกรณีที่สังคมเกิดความกังวลและวิพากษ์วิจารณ์กรณีชาวต่างชาติดังกล่าวในหลากหลายแง่มุมนั้นนายศิริศักดิ์ระบุว่าแค่เฉพาะกรณีที่พบอาวุธสงครามจำนวนมากเพียงประเด็นเดียวก็น่ากังวลมากแล้วเมื่อรวมกับปัจจัยอื่นๆเช่นอาจเป็นสายลับที่แฝงตัวก็ยิ่งทำให้น่ากังวลมากขึ้นด้วยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งเร่งสืบสวนขยายผลเครือข่ายชาวจีนหลังตรวจพบแหล่งซุกซ่อนอาวุธจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดชลบุรีพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้ามาดูแลคดีการจับกุมชายสัญชาติจีนหลังเกิดอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียนจังหวัดชลบุรีและเจ้าหน้าที่ตรวจพบอาวุธปืนพกสั้นจนกระทั่งตำรวจได้ขยายผลไปตรวจค้นบ้านพักในอำเภอสัตหีบซึ่งผู้ต้องหาเช่าอยู่นานกว่า2ปีและพบอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดจำนวนมากเช่นปืน M16 จำนวน2กระบอกวัตถุระเบิด C4 น้ำหนักประมาณ 4.8 กิโลกรัมกับดักระเบิด4ลูกระเบิดขว้าง6ลูกรวมถึงเสื้อเกราะที่ดัดแปลงติดวัตถุระเบิดลักษณะคล้ายเตรียมใช้ก่อเหตุระเบิดปลีชีพนอกจากนี้ยังพบน้ำมันเบนซิน80ลิตรและหน้ากากกันแก๊สพิษซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่เชื่อว่าอาจมีการเตรียมก่อเหตุรุนแรงทั้งนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบอย่างละเอียดในหลายๆด้านทั้งเส้นทางการเงินการติดต่อสื่อสารและประวัติการเดินทางของผู้ต้องหาโดยพบว่าถือพาสปอร์ตทั้งจีนและกัมพูชามีบัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูอีกทั้งยังมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครซึ่งต้องตรวจสอบว่าการได้เอกสารเหล่านี้ถูกต้องหรือไม่ขณะเดียวกันสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งรัดการสืบสวนคดีดังกล่าวอย่างเข้มข้นพร้อมตรวจสอบและขยายผลเพื่อหาความเชื่อมโยงของชาวจีนรายนี้ไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอธิบดีกรมการปกครองสั่งตรวจสอบทะเบียนราษฎรชายชาวจีน2รายที่ครอบครองอาวุธสงครามในพื้นที่จังหวัดชลบุรีหลังพบ1รายมีบัตรประชาชนไทย
9: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองสั่งการให้เร่งตรวจสอบความถูกต้องทางทะเบียนราษฎรของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุชายชาวจีนซึ่งเกิดอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและกลับพบภายในรถและบ้านพักมีอาวุธสงครามระเบิดชุดเกราะและเครื่องกระสุนประเภทต่างๆจำนวนมากไว้ในครอบครองโดยเบื้องต้นพบผู้เกี่ยวข้อง2รายคือนายหนิงเฉินซันซึ่งมีบัตรประจำตัวสีชมพูบุคคลสัญชาติจีนที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในเขตคลองสามวากรุงเทพและนายเฉิงเจ้าหู มีบัตรประจำตัวประชาชนสีฟ้าบุคคลสัญชาติไทยที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในเขตบางแคกรุงเทพโดยมีประวัติการได้สัญชาติไทยโดยเพิ่มชื่อณเขตบางแคหากพบว่ามีการทุจริตทางทะเบียนราษฎรให้ชุดปฏิบัติการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำความผิดทุกรายทั้งในส่วนของเจ้าของรายการบัตรประจำตัวและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งให้จำหน่ายเพิกถอนรายการทางทะเบียนทั้งหมดโดยเร่งด่วนด้วยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35จับกุมผู้ลักลอบขนส่งน้ำมันไม่ผ่านพิธีการศุลกากร 16,000 ลิตรที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตาก
10: เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอท่าสองยางและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข105สายแม่สอดแม่เสรียงบริเวณบ้านแม่ภูตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากขณะลาดตระเวนได้สังเกตเห็นรถบรรทุก6ล้อต้องสงสัยจำนวน2คันคลุมผ้าใบมิดชิดจึงได้ไล่ติดตามโดยรถบรรทุกดังกล่าวได้พยายามขับหลบหนีแต่สุดท้ายถูกจับกุมได้พบบรรทุกน้ำมันดีเซลบรรจุถังขนาด200ลิตรคันละ40ถังรวมปริมาณน้ำมัน 16,000 ลิตรมูลค่ารวม 652,800 บาทโดยนายสมชัยขอสงวนนามสกุลหนึ่งในผู้ต้องสงสัยให้การรับสารภาพว่าไปรับน้ำมันมาจากพื้นที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่และจะนำไปส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่ตำบลแม่สองอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยพร้อมรถบรรทุก6ล้อ2คันและน้ำมันดีเซลที่ไม่ผ่านพิธีการศุลกากรส่งให้กับสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางเพื่อตรวจสอบโดยละเอียดและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเร่งจัดระเบียบชาวต่างชาติผิดกฎหมายในพื้นที่ท่องเที่ยวทั้งเกาะพะงันเกาะสมุยเกาะเต่าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว
11: นายจุมพจน์วรรณจัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวกรณีที่ชาวต่างชาติชาวอิสราเอลเดินทางเข้ามาพักอาศัยระยะยาวในพื้นที่เกาะพังงานเกาะสมุยและเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งบางส่วนมีการใช้วีซ่านักท่องเที่ยวเข้ามาประกอบอาชีพรวมถึงมีพฤติกรรมหรือมีกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมอันส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวความสงบเรียบร้อยและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจัดหางานจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบในการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดอย่างจริงจังโดยเฉพาะการลักลอบประกอบธุรกิจในลักษณะนอมินีการทำงานโดยผิดกฎหมายทั้งนี้จังหวัดได้ดำเนินการตามมาตรการเชิงรุกทั้งการตรวจสอบสถานประกอบการและการกวดขันการถือครองธุรกิจของชาวต่างชาติการติดตามพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่โดยที่ผ่านมาได้มีการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดในหลายกรณีอย่างต่อเนื่องโดยขอความร่วมมือจากประชาชนผู้ประกอบการหากพบเบาะแสการกระทำความผิดกฎหมายสามารถแจ้งข้อมูลผ่านภาครัฐหรือทางช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเพื่อร่วมกันดูแลความสงบเรียบร้อยสร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: กรมการแพทย์ระบุยังไม่พบไวรัสฮันตาระบาดในประเทศไทยขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกแนะป้องกันได้โดยการรักษาสุขอนามัยเลี่ยงสิ่งสัมผัสปนเปื้อนจากหนูนายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าเชื้อฮันตาไวรัสที่พบในต่างประเทศเป็นไวรัสที่พบได้ในสัตว์ฟันแทะทั่วไปถือเป็นโรคที่พบไม่บ่อยปัจจุบันยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคนี้ในไทยอย่างไรก็ตามมีรายงานในต่างประเทศว่าฮันตาบางสายพันธุ์โดยเฉพาะอันเดสไวรัสที่พบในทวีปอเมริกาใต้อาจสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ในบางกรณีเช่นการอยู่ใกล้ชิดกันเป็นเวลานานหรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยแต่ปัจจุบันยังไม่พบหลักฐานว่าแพร่กระจายได้ง่ายในวงกว้างเหมือนโรคโควิด-19ประชาชนจึงไม่ควรตื่นตระหนกแต่ควรให้ความสำคัญกับการดูแลสุขอนามัยส่วนการป้องกันประชาชนสามารถทำได้ด้วยตนเองโดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสหนูมูลหนูหรือปัสสาวะหนูไม่ควรกวาดฝุ่นแห้งในพื้นที่ที่อาจมีสิ่งปนเปื้อนเพราะอาจทำให้เชื้อฟุ้งกระจายในอากาศควรทำความสะอาดแบบเปียกล้างมือบ่อยๆเก็บอาหารให้มิดชิดดูแลบ้านหรือสถานที่เก็บของให้สะอาดไม่ให้กลายเป็นรังหนูทั้งนี้หากมีอาการไข้อ่อนเพลียไอหรือหายใจเหนื่อยหลังสัมผัสพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่มีหนูจำนวนมากควรรีบพบแพทย์และแจ้งประวัติการสัมผัสอย่างละเอียดเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและดูแลอย่างเหมาะสม
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: รัฐบาลเดินหน้าหนุน SME เข้าถึงแหล่งทุนง่ายขึ้นผ่านมาตรการค้ำประกันสินเชื่อของปสย.ที่ยกไปให้บริการครบวงจรในงาน Money Expo 2026 Bangkok วันที่ 7-10 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีไฮไลท์สำคัญได้แก่ Quick Big Win ค้ำประกัน 50,000 ล้านบาทฟรีค่าธรรมเนียม3ปีดอกเบี้ยไม่เกิน 3.5% โครงการกระบะพี่มีคลังค้ำช่วยเข้าถึงสินเชื่อรถกระบะค้ำได้นานสูงสุด7ปีและปสย.พร้อมช่วยฟื้นฟูลูกหนี้ลดต้นสูงสุด 50% ดอกเบี้ย 0%ทั้งหมดนี้ช่วยลดภาระเพิ่มสภาพคล่องและเพิ่มความแข็งแกร่งให้ SME ไทยเดินหน้าธุรกิจได้ต่อเนื่องในภาวะเศรษฐกิจผันผวนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพฤฒวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
16: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
15: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
16: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
15: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
17: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 19:21 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวฟาสของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพเรืออิหร่านเปิดปฏิบัติการยึดเรือบรรทุกน้ำมันโอเชียนคอยบริเวณอ่าวโอมานโดยเรือลำดังกล่าวจดทะเบียนภายใต้ประเทศบาร์เบโดสและพยายามขัดขวางการส่งออกน้ำมันและผลประโยชน์ของอิหร่านด้านพลเรือเอกแบล็กคูเปอร์ผู้บัญชาการกลางของสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยว่ากองทัพสหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่ติดธงอิหร่านจำนวน2ลำจนไม่สามารถใช้การได้ขณะพยายามเล่นเข้าเรืออีกทางอิหร่านในอ่าวโอมานพร้อมกันนี้สหรัฐจะยังคงมุ่งมั่นที่ยังคงบังคับใช้มาตรการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านต่อไปความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังสหรัฐและอิหร่านเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันไปมาในช่องแคบฮอร์มุซท่ามกลางข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวที่เปราะบางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเตรียมจัดเที่ยวบินส่งตัวชาวอเมริกันที่อยู่บนเรือสำราญสัญชาติเนเธอร์แลนด์ที่มีชื่อว่า MV Hondius ในมหาสมุทรแอตแลนติกหลังพบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาเพื่อให้สามารถเดินทางกลับได้อย่างปลอดภัยพร้อมกันนี้สหรัฐกำลังประสานงานกับรัฐบาลสเปนเนื่องจากเรือลำดังกล่าวจะเล่นมาถึงเกาะเตเนริเฟ่ของสเปนในวันอาทิตย์นี้ศูนย์ควบคุมป้องกันโรคของสหรัฐกล่าวว่าความเสี่ยงของเชื้อไวรัสฮันตาต่อพลเรือนอเมริกันยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำมากและหากพลเรือนอเมริกันเดินทางมายังฐานทัพอากาศออฟฟูดในรัฐแบนเรสกาของสหรัฐจะถูกส่งตัวไปยังศูนย์กักกันโรคของสหรัฐต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่10พฤษภาคม2569ฉบับที่9บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่ สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองและจันทบุรีอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาปัตตานีและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 37-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:06 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 11 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 18:31 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:30 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:53 น.
18: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
19: ธนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในธนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 น. ถึง 20:00 น.
1: สวัสดีครับคุณฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับผมณธนนท์ชูเมืองนะครับห้องส่งขอบคุณคุณสายชนนิสังแล้วก็คุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับอยู่ที่ห้องส่งแล้วก็ทางด้านของเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้คุณอัครเดชคำพีระนะครับอยู่กับคุณฟังนะครับร่วมแรงแข่งขันวันนี้9พฤษภาคม2569นะครับอยู่กันนะครับกับวิทยุแห่งประเทศไทยวันนี้ขออภัยคุณผู้ฟังนะครับผมณธนนท์ชูเมืองไม่ได้อยู่ที่ห้องส่งนะนะครับสดจากนอกสถานที่นะครับนอกสถานที่นะครับเพราะวันนี้เนี่ยนะครับไปทำกิจกรรมกับทางด้านของงานของดีเจนครับเป็นทางด้านของอินฟูออสนะฮะสร้างบริษัทนะครับอินฟูออสนะครับจับมือกับสตีฟแม็กมานามาเนี่ยจำได้เลยครับคนนี้เนี่ยปีกระดับโลกชาวอังกฤษนะครับทีมชาติอังกฤษลิเวอร์พูลเรอัลมาดริดเนี่ยนะครับทำกิจกรรม Loving Legend Football Festival 2026นะครับนำ5นักฟุตบอลระดับตำนานนะครับมาบ้านเราครับชื่อนี้อ๋อก็เลยคลิกคลาสกันเลยครับก็คือสตีเวนเจอราร์ดนะครับนี่นะตำนานหมายเลข4ของทีมชาติอังกฤษนะครับแล้วก็หมายเลข8ลิเวอร์พูลนะผู้จุดประกายตำนานอิสตันบูลนะเสมอ 3-3 ตามหลังเอซีมิลาน 0-3 แล้วเสมอ 3-3 แล้วก็มายิงจุดโทษชนะเนี่ยนะครับแล้วก็ตำนานที่ตีไล่ตีเสมอเวสต์แฮม 3-3 ใน FA ครับแล้วก็มาแซงจุดโทษคว้าแชมป์เนี่ยสตีเวนเจอร์ลาร์ดแล้วครับแล้วก็กองกลางตัวรับที่ดีที่สุดของโลกครับคลอสมาเกเลเล่ครับนี่ดังนะจากฝรั่งเศสดังอยู่ในเชลซีนะคลอสมาเกเลเล่มิเชลซากาโดทีมชาติสเปนครับมาด้วยมิเชลซากาโดนะครับแบ็คขวาเรอัลมาดริดครับมาด้วยรวมถึงนักเตะแอฟริกาใต้ครับคนนี้เคยอยู่กับแมนยูรุ่งอยู่กับแมนยูสมัยท่านเซอร์อเล็กซ์ฟูกุสันครับควินตันฟอร์จูนครับแล้วก็พลาดไปได้นะหนึ่งในทีมผู้จัดที่เอาลิเจนมาไทยตั้งแต่ก่อนหน้าแดงเดือนแมนยูลิเวอร์พูลแล้วสตีฟแมตมานามานะครับร่วมกับทางด้านของอินฟอร์สนะครับก็คือทางด้านของคุณธรณินทร์เกียรติชัยนะกรรมการผู้จัดการบริษัทอินฟอร์สจำกัดนะครับผู้จัดงาน Loving Legend ในประเทศไทยนะครับร่วมกับสตีฟแมตมานามานวันนี้มีการแถลงข่าวคันนะครับแล้วก็จัดกิจกรรม Meet and Greet เนี่ยผมไปด้วยครับคือสาวกหงแดงไม่พลาดนะเพราะมากัน2คนน่ะสตีเฟนเจอราร์ดคนนึงนะครับแล้วก็สตีฟแม็กมานามานคนนึงแบบคนละยุคคนละสมัยกันแต่ว่าตามหลังเกือบทันอ่ะนะนะตอนที่แม็กมานามานเล่นอยู่เจอราร์ดก็ยังอยู่นะปี2ปีอ่ะนะครับแล้วก็พอแม็กมานามานไปเรอัลมาดริดเจอราร์ดก็เฉิดแสงให้เจอราร์ดแตกขึ้นมาในยุคของลิเวอร์พูลครับวันนี้เนี่ยด้านของงาน Living Legend Football Festival 2026เนี่ยจัดยิ่งใหญ่2วันเลยนะครับวันนี้มีการแถลงข่าวกันนะครับที่ UOB Live ชั้น6 Hemisphere นะครับนะก็จัดให้นักข่าวนะครับแล้วก็ทางด้านของแฟนคลับใกล้ชิดได้ลายเซ็นด้วยนะกับและการให้สัมภาษณ์นะกับทางด้านของ5 Legend อย่างสตีเฟนเจอราร์ดคอลัสมาเกเลเล่มิเชลซากาโดควินตันฟอร์จูนแล้วก็สตีฟแม็กมานามานะครับในช่วงเช้าตอนเที่ยงพอช่วงบ่ายก็มีกิจกรรมไฟเอซายฟุตบอลแมตช์นะเป็นการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษนะซึ่งให้แฟนคลับได้ไปดูไปเชียร์กันก็เป็น5คนนี้นะครับเจอกับทางด้านของเซเลบของไทยไม่ว่าจะเป็นป้องนวัฒน์นะดาราหนุ่มหล่อช่องวันคนนี้นะครับแล้วก็ก้องห้วยไร่นักร้องนะครับบัวขาวบัญชาเมฆเนี่ยก็รู้จักกันดีนะแล้วก็แท็กพรัญญูกิ๊กดนัยนะเป็นรูปแบบเรื่องของนักกีฬานะเรื่องของการแข่งฟุตบอลกันนะครับแล้วก็ให้แฟนคลับได้เข้าไปร่วมชมร่วมเชียร์นะครับกิจกรรมมากมายนะครับแล้วก็รวมถึงวันพรุ่งนี้ก็มีอีกวันหนึ่งนะครับก็เป็นการดินเนอร์เอ็กซ์คลูซีฟนะครับนะฮะทางด้านของ Everything Wish Legend ที่โรงแรมคิมสันคิมตันนะครับขออภัยโรงแรมคิมตันมาลัยกรุงเทพนะครับให้แฟนฟุตบอลได้ร่วมรับประทานอาหารค่ำในบรรยากาศดินเนอร์กับเหล่าลีเจนด์5คนอยากเป็นกันเองนะครับนะก็รายการนี้นะมีผู้สนับสนุนหลายหน่วยงานนะนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเรโซน่าเมนนะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเอสปอร์ต FC Mobile Trip.com Leo Leo Soda นะฮะคิมสัน มาลัยแบงคอกนะครับแล้วก็เอกชนดีๆหลายๆหน่วยงานนะรวมถึงเมสแตนโมโนแม็กด้วยนะ UOB นะร่วมกันนะครับมี2วันนะฮะใครที่เป็นแฟนคลับของนักฟุตบอลเหล่านี้ก็อิ่มเอมนะบอกอิ่มเอมนะผมก็อิ่มเอมด้วยเลยเพราะไปเจอเจอรานะครั้งที่แล้วมาคนเดียวนะนะไปรับไม่ทันนะกลับไปก่อนมาวันเดียวนะเจอราคราวนี้มาในระบบในกับ5มากัน5คนนะรีเจนนะครับมากัน5คนนะฮะกิจกรรมมี2วันนะครับแฟนคลับที่ใกล้ชิดนะครับก็ยินดีด้วยนะครับนั่นแหละครับเรื่องของรีเจนแล้วนะครับไปดูเรื่องของเรื่องของการแข่งขันมอเตอร์ไซค์นะครับการแข่งขันมอเตอร์ไซค์วันนี้ก็คึกคักเลยนะครับสำหรับการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ชิงเลิศแห่งเอเชียนะเรื่องของความเร็วฮะนักกีฬาก็หลายๆคนก็ขึ้นโพเดียมนะนักกีฬาไทยนะไม่ที่1ก็ที่2แล้วครับเอเชียโรดเรซซิ่งนะศึก2ล้อชิงแชมป์เอเชียสนามที่2ที่ประเทศไทยครับวันนี้เปิดฉากความมันเรซแรกนะอย่างเข้มข้นทุกคลาสนะครับซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่าทางด้านของในคลาสใหญ่เนี่ยทางด้านของฮาฟิซสยามินนี่อดีตนักบิดมอเตอร์ GP นะครับโอ้โหรุ่น 1000cc เนี่ยคือนำแบบม้วนเดียวจบเลยนะคว้าแชมป์ไปนะในรุ่น 1000cc นะครับวันนี้เรดแรกนะครับนะที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์นะกองเชียร์ก็มาติดตามอย่างแน่นเลยนะครับแล้วก็วันนี้มีไฮไลท์สำคัญก็คือผู้โชคดี2ท่านได้ซ้อนท้ายนักบิดนะไปรอบสนามช้างนะครับทุกโค้งเลย

ทางด้านของนักบิดจากมาเลเซียนะครับทางด้านของฮาฟิซยารินนะแชมป์เก่ามาเลเซียนะจาก JDC Racing Team นะครับดูคาติคนนี้แล้วก็ชิปนักครินนะนักจากฮอนด้าเรซิ่งไทยแลนด์นะชิปนักครินอาทิรัตพัวพัฒน์นะลงแข่งขันนะก็ปรากฏว่าทางด้านของเชียรินเนี่ยโอ้โหนะออกสตาร์ทจากเกตที่5นะแต่ว่ารอบแรกก็แซงเลยนะแซงแล้วจบเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1นะครับอันดับที่2เป็นอัสรอนฮาคิมนะครับแล้วก็ที่3เป็นทางด้านของอาเบะจากญี่ปุ่นนะครับชิปนักครินเนี่ยผมดูน่าจะเข้าที่6นะในสนามนี้เข้าที่6นะเคยขยับขึ้นมาที่3แล้วนะแต่พลาดในโค้งที่3ตกอยู่ที่7แล้วก็ขยับมาอยู่ที่6นะฮะตามหลังผู้นำอยู่68วินาทีนะครับส่วนในรุ่น 600cc SS 600นะแข่งขันกัน12รอบสนามนะก็ปรากฏว่าแข่งกันสนุกนะครับผลการแข่งขันปรากฏว่าวัดกันนะจนถึงโค้งสุดท้ายนะครับทางด้านของผู้นำนะเป็นสนามนี้เป็นของคาสมาดาเนียลคาสมาอยู่ยิรุนะฮะจากมาเลเซียคว้าแชมป์ไปนะที่2เป็นมิกธนัทลองปลิวนะจากฮอนด้าเรซซิ่งได้อันดับที่2และตามหลัง 0.03 วินาทีนะที่3เป็นตีอนุภาพนะเข้าอันดับที่3จากยามาฮ่านะครับส่วนไฮเทคนะฮะไม่จบการแข่งขันนะครับคู่นี้เนี่ยในรุ่น 600cc เนี่ยลุ้นกันถึงโค้งสุดท้ายโค้ง12อ่ะนะอยู่ที่ใครบางลายใครได้ก่อนนะก่อนเข้าโค้งผมเห็นในหน้าของตีอนุภาพเข้ามาก่อนนะโดยมีมิกธนัทเบียดเข้ามานะครับแต่ว่าทั้ง2คนเนี่ยพอบิดเข้ามาออกลายนอกนะฮะนักบิดจากมาเลเซียแซงนะเสียบในแซงเลยนะเข้าเป็นที่หนึ่งนะโอ้โหนะนะทางด้านของดาเนียลนะจำกับมาเลเซียนะครับยามาฮ่าเนี่ยเข้าอันดับที่หนึ่งนะครับโดยมีทางด้านของมิคณัทอยู่ที่สองนะส่วนในรุ่น 250cc นะเป็นการเจอกันของดาวรุ่งของเอเชียแล้วก็ดาวรุ่งของไทยนะ10รอบสนามนะครับไม่ว่าจะเป็นไอเดียกฤตพัฒน์เกลียนขำเนี่ยไทยจากยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมนะที่มีการสะสมอยู่แล้วก็มีทางด้านของฮิโรกิอิโนะจากญี่ปุ่นนะฮอนด้าเรซซิ่งเวียดนามนะครับแล้วก็ฟาร์มีบาชวนนะจากอินโดนีเซียนะครับก็ปรากฏว่าสู้กันสนุกนะก่อนที่มีดาวรุ่งของเราอีกคนนึงนะของไทยน้องเฟอร์ปัญจรุตจิตวิรุณฉัตรนะจากฮอนด้าเรซซิ่งนะซึ่งผูกมาจากไหนนะโอ้เข้าเส้นชัยด้วยขึ้นโพเดียมนะวัยแค่15ปีนะผลปรากฏว่าแชมป์เนี่ยญี่ปุ่นก่อนนะนะครับบริหารยางบริหารความเร็วตลอดนะเข้าเส้นชัยเป็นที่1นะโอโนะนักบิดจากญี่ปุ่นนะครับที่2เป็นด้านของราชาดานิก้าอารีนนะจากอินโดนีเซียนะจากด้านของแอสตาฮอนด้าเรซซิ่งนะที่3น้องเฟอร์ครับมาจากไหนนะขึ้นโพเดียมครั้งแรกของตัวเองนะครับตามหลังผู้นํา 0.8 วินาทีได้อันดับที่3นะครับส่วนไอเดียกฤตพัฒน์นะฮะโอ้โหนะอยู่อันดับที่5นะครับนี่คือการแข่งขันในวันนี้ยังมีทางด้านของ 150cc ด้วยอะไรด้วยนะรุ่น TVS Racing International ด้วยนะครับก็ถือว่าสนุกนะวันนี้นะครับพรุ่งนี้ศึกเอเชียรถเรซซิ่งนะครับสนาม2เรสที่2นะครับเริ่มตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดสดทาง PPTV HD ช่อง36ด้วยนะเวลา 14:20 นะคุณผู้ฟังไปติดตามเชียร์กันได้นะครับถ่ายทอดสดด้วยแล้วก็ในช่องทางของ Facebook YouTube ของช้างเซอร์กิตบุรีรัมย์ตั้งแต่เช้านะนะFacebook YouTube ของช้างเซอร์กิตบุรีรัมย์นะถ่ายทอดตั้งแต่เช้านะครับส่วน PPTV HD ช่อง36 14:20 นะเริ่มต้นถ่ายทอดสดก็ให้ชมกันนะครับคุณผู้ฟังครับนี่คือเรื่องของความเร็วส่วน MotoGP ครับคืนนี้นะครับที่เรามองฝรั่งเศสนะครับ MotoGP ก็ติดตามเชียร์กันนะครับ MotoGP เนี่ยวันนี้รอบจัดอันดับก็ปรากฏว่านะลุ้นกันสนุกเลยทีเดียวนะคนที่อยู่หัวแถวนะในการสตาร์ทเนี่ยครับก็เป็นทางด้านของฟานเชสโกบัญญาญานะครับจากดูคาติโรงงานนะครับเวลา1นาที 29.634 วินาทีนะอยู่หัวแถวนะครับโดยมีอันดับที่2นะนะครับอันดับที่2ที่อยู่สตาร์ทนะครับพรุ่งนี้เนี่ยมาร์คมาร์เกสนะครับนะก็ทำลายสถิติสนามไปแล้วนะนะครับ1นาที 29.288 นะครับในรอบที่เร็วที่สุดนะครับมาร์คมาเกสจะสตาร์ทอันดับที่2อันดับที่3เป็นมาร์โคเบเชตตินะครับอันดับ4เป็นฟาบิโอดิจิอันโตนิโอนะครับและอันดับที่5เปโดคอสตาและค่ำคืนนี้20:00 นนะครับของการแข่งขันโมโต GP ในค่ำคืนนี้นะครับก็จะเป็นการแข่งขันกันใน20:00 นนะครับดูนะรอบสปินเรสนะครับ
ของ MotoGP ค่ำคืนนี้ก่อนที่จะเป็นเมน

0: เรสในวันพรุ่งนี้ใครจะคว้าแชมป์ไปก่อนนะสปินเรสเนี่ยนะครับเป็นมาร์เกสหรือเปล่านะหรือว่าฟานชิโกบัญญาจากดูคอติทั้งคู่นะครับสนาม5แล้วนะครับที่ลอมองเซอร์กิตฝรั่งเศสนะครับนะรอลุ้นกันนะครับส่วนนักบิดจากค่ายฮอนด้าครับลูก้ามารินีกับจูอันเนียนะครับก็ลุ้นนะลุ้นว่าจะได้แต้มหรือไม่ทั้งสปินเรสค่ำคืนนี้แล้วก็เมนเรสนะในวันพรุ่งนี้ครับนี่คือเรื่องของความเร็วฮะในเรื่องของมอเตอร์ไซค์นะครับเรื่องของฟุตบอลนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของฟุตบอลเดี๋ยวขอไปฟุตบอลทักทายคุณพี่มาลีด้วยนะนักบริการพระขัตติยอังกูลนะครับคุณวัฒนานะทีมหวยใช่ไหมนะผมพูดผิดขออภัยด้วยพี่สุจิตาคุณนิรวรรณคุณสุภวรรณคุณลมตากิกนัดนะครับขอบคุณมากนะครับส่วนเรื่องของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับครึ่งแรกนะลิเวอร์พูลนะครับเจอกับใครนะเจอเชลซีนะครับก็ปรากฏว่าในครึ่งแรกนั้นนะครับลิเวอร์พูลกับเชลซีนะครับก็1-1อยู่นะที่ผมดูอยู่นะผลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษเนี่ย1-1อยู่ลิเวอร์พูลกับเชลซีนะ1-1นะครับก็ลิเวอร์พูลยิงประตูได้ไปก่อนนะจากกับเฟนแบกนะครับนาทีที่6นะครับแต่ว่าทางด้านของเอนโชเฟอร์นันเดสนะครับยิงฟรีคิกแบบกองประตูก็งงอ่ะยิงเลียดนะครับผู้เล่นของเชลซีที่อยู่บนกำแพงตั้งกำแพงอยู่นะกับผู้เล่นของลิเวอร์พูลน่ะโดนหลบนะบอลเรียดผู้รักษาประตูเนี่ยพุ่งไปรับไม่ทันเสมอกันอยู่นะ1-1นี่แข่งในครึ่งหลังแล้วนะครับส่วนวันนี้เนี่ยมีไทยลีก2เพลย์ออฟนัดที่2นะจะหาทีมเข้าสู่หาทีมอีกทีมหนึ่งที่เข้าไปสู่ไทยลีก1นะครับตอนนี้รอบรองก็อยู่นัดที่2หนองบัวพิชยาเนี่ยเปิดบ้านเจอกับปริศเทโรนะครับนำอยู่2-0นะครับนะครึ่งหลังแล้วนะก็มีโอกาสที่จะรับลูกได้เสียนะหนองบัวน่าจะมีโอกาสแล้วตอนนี้นะเพราะลูกยังนำอยู่นะครับ2-0ส่วนปัตตานีเล่นในบ้านนะครับนะนำชัยนาท2-0ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะนัดที่แล้วก็บุกไปชนะเข้ามา3-1ปัตตานีนะเจอชัยนาทก็น่าจะเข้าชิงนะอีกตัวใบสุดท้ายของไทยลีก2ขึ้นสู่ไทยลีก1เป็นใครนะปัตตานีนะยืนพื้นแล้วล่ะนะครับแล้วก็จะเป็นหนองบัวหรือว่าโพลิเทโรรอลุ้นกันนะครับนะส่วนไทยลีกนะครับพรุ่งนี้นะแมตช์ที่สำคัญก็จะเป็นทางด้านของเมืองทองสุโขทัยเปิดบ้านเจอเมืองทองนะแข่งกันที่สุโขทัยนะแล้วก็ไทยแฟนๆของเมืองทองนะครับสนามทันเดอร์โดมนะเขาจะเปิดจอยักษ์ให้แฟนฟุตบอลที่ไม่สามารถไปเชียร์ที่สนามที่สุโขทัยนะมาเชียร์กันที่สนามเมืองทองนะครับนะโอ้จอยักษ์ไปเชียร์กันนะครับเมืองทองแค่เสมอนะก็จะอยู่ต่อนะถ้าจะให้ดีคือชนะไปเลยส่วนสุโขทัยมีทางเดียวคือต้องชนะถ้าเกิดว่าทั้งสองคู่เสมอกันแล้วนครราชสีมาที่จะเตะนัดสุดท้ายเนี่ยเกิดชนะเยอะๆขึ้นมาละโอ้โหงานเข้านะแล้วโอ้ต้องมาดูกันต่อว่าใครจะอยู่ใครจะไปนะครับส่วนฟุตซอลไทยแลนด์นะครับวันนี้แข่งกัน2คู่นะคู่ที่จบไปแล้วนะครับราชนาวีฟุตซอลคลับเล่นในบ้านเนี่ยแพ้ราชบุรีราชภัฏ3-4นะครับส่วนที่กำลังแข่งขันกันอยู่แชมป์เก่ากับอดีตรองแชมป์เก่านะบิ๊กแมตช์มาเจอกันการท่าเรือ ASM นะครับเล่นในบ้านเจอกับห้องเย็นท่าข้ามอุตส่าห์ยิงนำไปก่อนนะการท่าเรือแต่ว่าห้องเย็นท่าข้ามยิงมา2ประตูรวดเลยตอนนี้ห้องเย็นท่าข้ามแชมป์เก่านำการท่าเรืออยู่2-1นะครับฟุตซอลนะครับส่วนโปรแกรมวันพรุ่งนี้แล้วก็วันนี้ที่เหลือเนี่ยจะแจ้งให้ทราบต่อไปนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของงานวิ่งนะหลังจากที่เมื่อวานนี้พูดถึงงานวิ่งของ9ท้าใจสส10กิโลเมตรแล้วนะครับสมัครกันได้นะครับวิ่งกันที่กรุงเทพมหานครนะผ่านแลนด์มาร์คสำคัญของกรุงเทพมหานครแต่ว่าวันนี้วิ่งเช่นเดียวกันนะครับเราขึ้นต้องบอกว่าขึ้นไปทางอีสานนะขึ้นไปทางอีสานนะครับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพรอดสสสนะครับนะจัดมุกดาหารโมเดลครับเมืองต้นแบบสุขภาพดีเซฟตี้สูงสารพลังร่วมภาคีทุกระดับนะทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมไอคอนิกรันเฟสติวัลนะครับปีที่2งานแนวคิดรันมุกดาหารนะครับเคลื่อนมุกดาหารนะดันต่อเนื่องเป็นแคมเปญรณรงค์ป้องกันโรคกลุ่มโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDS นะครับปรับพฤติกรรมบริโภคลดหวานมันเค็มไปพร้อมกันกับการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยสู่ชุมชนและเชื่อมโยงกิจกรรมทางกาย หลากมิตินะไร้รอยต่อ2วันเต็มครับมีการเต้นมีโยคะมีรำจัดตลาดนัดเวิร์กช็อปอาหารเมนูสร้างสรรค์นะครับแล้วก็มีการจัดกิจกรรมแนวคิดแนววิ่งแวะชุมชนเมืองฮะทางด้านของสโลว์รันเรลลี่นะระยะทาง3กิโลนะครับแล้วก็ยกระดับเส้นทางเศรษฐกิจท่องเที่ยวสีเขียวนะครับ2วันนะครับวันนี้เริ่มแต่วันแรกนะที่ใจกลางเมืองมุกดาหารนะครับพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยที่หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารหลังเก่านะครับจังหวัดมุกดาหารคุณไกรเอี่ยมจุฬารองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในการแถลงข่าวจัดกิจกรรมIconขออภัยนะIconic Run Fest Thailand Series 2026 Run มุกดาหารขับเคลื่อนมุกดาหารเชื่อมโยงกิจกรรมทางกายหลักมิติแบบไร้รอยต่อ2วันนะครับ 9-10 พฤษภาคมนะครับโดยมีทางด้านของดร.ไพโรจน์ เสาน่วมรองผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพรสสสนะครับร่วมกับผู้บริหารผู้แทนหน่วยงานและผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะร่วมกันนะครับซึ่งสสร่วมกับจังหวัดมุกดาหารนะจัดกิจกรรมIconic Run Fest Thailand Series 2026 Run มุกดาหารนะครับเคลื่อนมุกดาหารชูนโยบายชูนโยบายมุกดาหารโมเดลเป็นเมืองต้นแบบสุขภาพดีเซฟตี้นะแล้วก็กิจกรรมทางกายหลากมิตินะครับแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจเมืองและชุมชนโดยขับเคลื่อนสุขภาพของประชาชนควบคู่กับการพัฒนาเมืองและเศรษฐกิจชุมชนมุ่งเน้นให้จังหวัดมุกดาหารเป็นเมืองสุขภาพอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็การใช้เรื่องของกีฬานะเรื่องของการวิ่งนะฮะในการพัฒนานะครับการวิ่งการพัฒนานะครับเป็นกลไกนะเป็นเรื่องของการวิ่งเป็นเทศกาลการกีฬาเทศกาลเรื่องของสุขภาพนะครับสะท้อนอัตลักษณ์ด้านสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพของจังหวัดมุกดาหารนะครับวันนี้ก็จัดกิจกรรมนะครับในเรื่องของวันนี้วันแรกวันที่9และที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีการจัดกิจกรรมRed Pack Collection นะครับลงทะเบียนรับหมายเลขแล้วก็เสื้อ Slow Run Passport นะสำหรับนักวิ่งเพื่อเตรียมตัวเข้าร่วม Active Dance Contest นะครับโดยเยาวชนท้องถิ่นนะเวทีการประกวดต้นแบบเยาวชนในจังหวัดมุกดาหารและก็พื้นที่ใกล้เคียงก็เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถความคิดสร้างสรรค์และศักยภาพด้านศิลปะการเต้นเฮลตี้เวิร์กช็อปจัดนัดชุมชนแล้วก็จัดนัดชุมชนสีเขียวชุมชนนำร่องนะชวนผู้เข้าร่วมมาเรียนรู้ดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็มีเรื่องของการเวิร์กช็อปจากผู้ประกอบการท้องถิ่นสนับสนุนสินค้าและวัตถุดิบชุมชนสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อสุขภาพและเศรษฐกิจท้องถิ่นของมุกดาหารนะครับกิจกรรมดีๆนะครับนะกิจกรรมดีๆมีกิจกรรมมากมายอยากให้ชาวมุกดาหารไปร่วมกันนะวันนี้วันแรกแล้วนะวันพรุ่งนี้ก็มีกิจกรรมนะฮะวิ่งแวะชมเมืองวิ่งแบบสโลว์รันเรลลี่นะระยะทาง8กิโลนะครับโอ้จากจวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารหลังเก่านะแล้วก็ผ่านเส้นทางที่เป็นเอกลักษณ์ของมุกดาหารนะพรุ่งนี้เช็คพอยต์ตามจุดชุมชน11ชุมชนเห็นแล้วบรรยากาศน่าสนใจอยากจะไปเที่ยวนะมีตลาดริมโขงด้วยนะมุกดาหารเนี่ยนะครับเชิญชวนพี่น้องชาวมุกดาหารและคนที่ใกล้เคียงนะครับไปร่วมกันนะครับมีการเซลฟี่ถ่ายรูปแล้วก็แฟ้มผ่านเป็นพาสปอร์ตผ่านด่านต่างๆผ่านจุดดันมาต่างๆนะครับสิบเอ็ดจุดนี่ใครผ่านครบสิบเอ็ดจุดมีของรางวัลด้วยนะแล้วก็มีของกินของมุกดาหารขึ้นชื่อนะนะก็มีเรื่องของค่าสมัครอะไรต่างๆนะไปร่วมกันได้นะครับไม่แพงนะแล้วก็มีเรื่องของเสื้อซีลิกด้วยของซีลิกด้วยนะครับก็ฝากพี่น้องชาวมุกดาหารนะไปร่วมกันนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับจากนั้นนะครับไปดูเรื่องของกีฬานะครับเรื่องของทีมฟุตบอลของเราเนี่ยตอนนี้ซ้อมอย่างเต็มที่นะทีมฟุตบอลของU17 ปีหญิงของเราซ้อมอย่างเต็มที่เราจะเจอกับเกาหลีเหนือต้องบอกว่านาทีนี้สู้เต็มที่แหละฮะเกาหลีเหนือเนี่ยสู้เต็มที่จริงๆนะสู้เต็มที่จริงๆพรุ่งนี้วันที่11พฤษภาคมไม่ใช่พรุ่งนี้สิวันจันทร์นะฮะเจอเกาหลีเหนือนะครับในเวลาของไทยก็คือ 18:30 นที่ซูโจสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมสนาม1นะครับก็ถ่ายทอดสดทาง BG Sport แล้วก็ AFC Asian Cup นะครับเชียร์นะฟุตบอลสาวไทยชนะอีกครั้งนึงฮะจะได้ไปฟุตบอลหญิงอายุ17ปีนะชิงแชมป์โลกนะขอให้เราได้ลุ้นกันนะฮะแม้ว่าเจอเกาหลีเหนือก็ถือว่าเป็นพี่ยักษ์แหละพี่ยักษ์ใหญ่ของเอเชียเกาหลีเหนือเกาหลีใต้จีนญี่ปุ่นยังมีออสเตรเลียโผล่มาอีกนะลำพังในอาเซียนยังมีเวียดนามพม่าที่เป็นคู่แข่งนะเป็นหนามอยู่ข้างๆที่คอยชิงแทงนะครับแต่ว่าเจอเกาหลีเหนือเราก็สู้ครับนะนักกีฬาของเรานะหัวใจเด็ดเดี่ยวด้วยนะหัวใจเด็ดเดี่ยวแข็งแกร่งอยู่แล้วเชียร์กันนะครับในการเจอกับเกาหลีเหนือนะวันที่11พฤษภาคมนะครับฟุตบอลหญิงอายุ17ปีนะครับส่วนเรื่องของฟุตซอลนะสหพันธ์ฟุตบอลแห่งสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติว่าฟีฟ่านะประกาศว่า ไทยเนี่ยอยู่ที่11นะฟุตซอลชายนะครับส่วนฟุตซอลหญิงเนี่ยขยับขึ้นมาอยู่ที่7ของโลกนะนะครับก็ฟุตซอลหญิงขยับขึ้นมาอยู่อันดับ7ของโลกนะแล้วก็อันดับที่2ของเอเชียแต่ว่าแหมเวลาเล่นจริงก็เราคือแหมเราก็เห็นว่าฟุตซอลของเราก็ไม่ได้ห่างจากฟุตซอลที่อันดับต่ำกว่านะแต่ว่าเรามีผลงานต่อเนื่องนะนะครับเราจะคว้าแชมป์เอเชียมาแล้วนะวันนี้แชมป์เอเชียมาแล้วนะครับฟุตซอลหญิงของเรานะครับส่วนฟุตบอลชายทีมอายุไม่เกิน19ปีนั้นจะแข่งขัน19ปีชิงแชมป์ระดับเอเชียนะครับซึ่งเราอยู่ร่วมสายกับมาเลเซียสิงคโปร์และบรูไนนะครับแต่ว่าแข่งในวันที่2มิถุนายนนู่นนะฮะ2มิถุนายน5มิถุนายน8มิถุนายนนะใกล้ๆจะมารายงานให้ทราบสำหรับฟุตบอลนะครับส่วนบูโน่ฟานันนะของแมนยูได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของสมาคมผู้สื่อข่าวฟุตบอลอังกฤษนะครับฤดูกาลนี้นะครับนักเตะวัย31ปีนะเป็นกำลังหลักของแมนยูเลยอาซิดไปแล้ว19ครั้งนะถ้าเกิดทำได้อีก2แอซิดเนี่ยโอ้โหหรืออีก3นัดเนี่ยนะจะเป็นนักเตะที่แอซิดมากที่สุดตอนหนึ่งฤดูกาลของพรีเมียร์ลีกนะครับยินดีด้วยกับบูโน่เฟอร์นันนะตอนนี้อยู่ที่3อยู่นะนะครับเป็นคนแรกของแมนยูนะที่ได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมนะครับในรอบ16ปีนะครับทางด้านของบูโน่เฟอร์นันนะครับส่วนฟุตบอลในสุดสัปดาห์นี้นะฟุตปัตตานีชัยนาทบอกไปแล้วนะหนองบัวเจอกับโปลิเทโรไปแล้วนะฟุตซอลนะครับกำลังแข่งขันก็อยู่แบงคอก FC เจอกับเกษมบัณฑิต FC นะครับการท่าเรือตามหลังห้องเย็นท่าข้ามอยู่1ต่อ2นะครับแล้วก็คู่20นาฬิกา30นาทีเนี่ยธรรมศาสตร์สเตเลียนเจอนครปฐมคริสเตียนยูไนเต็ดนะครับส่วนวันอาทิตย์นนทบุรีฟุตซอลคลับเจอกับนครราชสีมา7 JT ชักนะครับบลูเวฟชลบุรีนะอดีตแชมป์11สมัยเจอกับสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็บิ๊กแมตช์ด้ามขวานครับเจอกับภูเก็ตนะครับรอติดตามกันนะครับพรีเมียร์ลีกของอังกฤษลิเวอร์พูลกับเชลซียัง1-1นะครับตัวคู่21นาฬิกาเนี่ยฟูลแลมเจอบอนมัสไบตันเจอวูฟแฮมป์ตันเซนเดอร์แลนด์เจอแมนยูนะครับจะฉลองรางวัลของบูโน่เฟอร์นันหรือไม่นะครับคืนนี้แมนยูบุกไปเยือนซันเดอร์แลนด์ครับที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ยังมีโอกาสที่จะลุ้นแชมป์นะเปิดบ้านค่ำคืนนี้ต้องชนะเบนฟอร์ดให้ได้นะครับนะกาโชซิลิอาได้แชมป์ไปแล้วนะกาลารีเจอกับอูดิเนเซ่นะครับไม่มีผลแล้วครับอินเตอร์มิลานเจอกับลาซิโอได้แชมป์ไปแล้วอ่ะอินเตอร์มิลานแชมป์ฤดูกาลนี้นะครับยูเวนตุสบุกไปเยือนเลสเช่ครับจะมีความหวังนะยูเวนตุสเอาที่2แล้วก็ที่3นะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีลาลิก้าสเปนนะครับบุนเดสลีกาเยอรมันก็แชมป์เก่าเยอรมันนะแบงค์เยอรมนีบุกเบียนวอกบวกนะครับรอติดตามกันนะครับแล้วก็มีฟุตบอลไทยลีกนะวันอาทิตย์เนี่ยพลังการเจอราชบุรีอยุธยาเจอการท่าเรือบีจีปทุมเจอประจวบชลบุรีเจอนครราชสีมาบุรีรัมย์เจอลำพูนนะครับระยองเจอแบงคอกเชียงรายเจออุทัยธานีสุโขทัยเจอเมืองทองเนี่ยคู่เอกที่ผมบอกนะครับสุโขทัยเจอเมืองทองนะครับนะพรีเมียร์ลีกของวันอาทิตย์ก็จะมีอาร์เซนอลบุกไปเยือนเวสต์แฮมนะครับก็น่าสนใจอีกคู่หนึ่งเหมือนกันนะครับอาร์เซนอลก็ต้องบุกไปชนะนะครับถึงจะได้แชมป์จะได้ให้อยู่ในกำมือของตัวเองนะครับรวมถึงเกาโชซิอาในวันอาทิตย์ด้วยนะครับเนี่ยครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะครับก็นี่คือว่าวงกีฬาในวันนี้นะครับขอบคุณผู้ฟังที่ตามรับฟังนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาผมณัฐนนท์ชูเมืองลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลจะคุมเข้มการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชบัญญัติเงินกู้ทุกขั้นตอนให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนธนาคารแห่งประเทศไทยเร่งแก้ปัญหาหนี้ควบคู่กับการเสริมสภาพคล่อง SME เพื่อสร้างฐานที่แข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทยรองรับความผันผวนรอบด้านอัญชิสาฉันทะและทัศพรนาคหล่อคว้าแชมป์ประเภทหญิงคู่จากการแข่งขันเทนนิส W15 ITF Women World Tennis Tour ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ประสบกรณิกรยังคงพร้อมใจเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
2: บรรยากาศณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันนี้ยังคงมีประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดรวมถึงคณะบุคคลทยอยเดินทางเข้าถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ตลอดพระชนชีพที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกนิกรทั้งด้านการส่งเสริมศิลปาชีพการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วทุกภูมิภาคโดยนางสาวพรมพรพรมสุพรรณพามารดาวัย75ปีเดินทางมาจากจังหวัดสกลนครเพื่อร่วมถวายบังคมพระบรมศพและแสดงความจงรักภักดีเปิดเผยความประทับใจต่อโครงการศิลปาชีพทำให้ตระหนักถึงคุณค่าของผ้าไทยและตั้งใจสืบสานพระราชปณิธานด้วยการสวมใส่ผ้าพื้นเมืองเพื่อร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย
3: วันนี้ตั้งใจพาคุณแม่มาเพราะว่าตั้งใจที่จะมากราบพระบรมศพท่านก็คือตั้งแต่ที่อยู่ที่จังหวัดสกลนครนะคะมันมีโครงการของศูนย์ศิลปาชีพบางไทรของสกลนครเราก็ได้มีโอกาสสมัยเรียนนะคะได้เข้าไปดูโครงการต่างๆของสมเด็จพระพันปีนะคะก็มีความแบบซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณในเรื่องของพวกงานของผ้าไทย
2: ขณะที่นางสาวฝนทิพย์คงประเสริฐอายุ63ปีจากจังหวัดชลบุรีกล่าวด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกนิกรมาโดยตลอดโดยเฉพาะการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
4: เราก็เห็นท่านตั้งแต่เรายังเด็กนะคะเราก็เห็นที่พระราชกรณียกิจต่างๆที่ทำให้กับพวกเรานะคะก็รักพระองค์ท่านค่ะครั้งนี้ก็ครั้งที่4แล้วก็ตั้งใจจะมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็ตั้งใจมากว่าจะต้องมาถวายพระเพลิงด้วยค่ะ
2: ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังหน่วยงานภาครัฐและจิตอาสายังคงปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ตั้งแต่จุดคัดกรองบริเวณท้องสนามหลวงจุดพักคอยอาหารและน้ำดื่มพระราชทานตลอดจนบริการทางการแพทย์เพื่อให้การเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาทั้งนี้จุดคัดกรองจะปิดเวลา19นาฬิกาพร้อมขอความร่วมมือประชาชนแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์นิตยาคุณสิมรายงาน
1: นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลจะคุมเข้มการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชบัญญัติกู้เงินทุกขั้นตอนให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ.หรือพ.ร.ก.กู้เงินที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วยืนยันว่ารัฐบาลจะดำเนินการใช้งบประมาณอย่างรอบคอบและเข้มงวดโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนโดยจะร่วมกับนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีทุกฝ่ายที่กำกับดูแลงบประมาณโดยตรงกำกับการใช้จ่ายอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เม็ดเงินจากพ.ร.ก.กู้เงินถูกส่งตรงไปถึงพี่น้องประชาชนอย่างแท้ แท้จริงโดยจะไม่มีโครงการหรือกลไกใดเข้ามาเป็นตัวกลางจนกระทบต่อการเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งด้านค่าครองชีพปากท้องและคุณภาพชีวิตพร้อมย้ำว่ารัฐบาลมุ่งหวังให้มาตรการดังกล่าวสามารถบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนทั่วประเทศเมื่อถูกถามถึงกรณีที่มีการยื่นฟ้องต่อศาลซึ่งอาจส่งผลทำให้โครงการที่ใช้งบนี้สะดุดหรือไม่นายกรัฐมนตรีระบุว่าพระราชกำหนดฉบับนี้ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วดังนั้นนับจากนี้ทุกอย่างถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้รับสนองพระบรมราชโองการเชื่อมั่นว่าทุกอย่างจะเป็นไปในทิศทางที่ดีและยืนยันว่าจะไม่มีการรั่วไหลของงบประมาณแม้แต่สตางค์เดียว
5: ตอนนี้ได้มีการโปรดเกล้าลงมาแล้วแล้วก็คาดว่าภายในวันนี้ก็จะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพราะนั้นจากนี้ไปทุกอย่างอยู่ในความรับผิดชอบของผมครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าพระราชกำหนดนี้ลงมาแล้วผู้รับสนองพระบรมราชโองการคือนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นจากนี้ไปผมต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบนะครับจะดีจะร้ายจะได้ผลไม่ได้ผลผมต้องเป็นผู้รับผิดชอบก็หวังว่าทุกอย่างจะออกมาในแนวทางที่ดีมีประโยชน์เกิดคุณประโยชน์นะครับแล้วก็รับรองได้อย่างเดียวว่าไม่มีรั่วไหลแม้แต่สตางค์แดงเดียว
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยเร่งแก้ปัญหาหนี้ควบคู่กับการเสริมสภาพคล่อง SME เพื่อสร้างฐานที่แข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวรองรับความผันผวนรอบด้าน
6: นางสาวชยวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยถึงภาพรวมเศรษฐกิจไทยที่กำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนสูงจากปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลต่อราคาพลังงานและเงินเฟ้อโดยเฉพาะการปรับเพิ่มของภาษีนำเข้าหรือทาริฟของสหรัฐและสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบและความผันผวนไปทั่วโลกต่อตลาดเงินและตลาดทุนโดยเฉพาะราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นซึ่งกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตและค่าครองชีพของประชาชนแม้ประเทศไทยจะเป็นหนึ่งในประเทศที่เผชิญมรสุมเศรษฐกิจแต่ยังมองเห็นสัญญาณบวกจากบางภาคส่วนเช่นการท่องเที่ยวการส่งออกยังคงเติบโตได้ดีในกลุ่มสินค้าเทคโนโลยีธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเน้นย้ำความสำคัญของการสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเพื่อให้ประเทศสามารถล้มแล้วลุกขึ้นใหม่ได้โดยเร็วโดยหัวใจสำคัญคือการเร่งแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างประกอบด้วยการแก้ปัญหาหนี้สินธปท.ให้ความสำคัญสูงสุดกับการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาหนี้รวมถึงภาระหนี้ของครัวเรือนเพื่อลดภาระให้ประชาชนในยามที่รายได้โตไม่ทันรายจ่ายการเสริมสภาพคล่อง SME โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยและร้านโชว์ห่วยที่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนที่สูงขึ้นและกำลังซื้อที่ลดลงเพื่อให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้
7: เป็นสิ่งที่ทำไมแบงก์ชาติพยายามจะช่วยแก้ในสิ่งที่ตัวเองเกี่ยวข้องก็เรื่องของหนี้เรื่องของสภาพคล่องให้มันแข็งแรงขึ้นในส่วนของภาคการเงินเราก็เลยเน้นเรื่องของการแก้หนี้แล้วก็เรื่องของการให้สภาพคล่องให้กับ SME เพราะเรารู้ว่าในช่วงนี้ SME โดยเฉพาะ SME ย่อยๆอ่ะร้านโชว์หวยหรือคนที่แบบเปิดแผงขายอ่ะเดือดร้อนทรมานมากต้นทุนก็สูงคนก็ไม่มาซื้อของเพราะฉะนั้นอันเนี้ยสภาพคล่องที่เราพอจะช่วยได้หรือเรื่องหนี้เสียที่เขาอาจจะมีถ้าเกิดว่าสามารถบรรเทาไปก็จะช่วยอันนี้เป็นส่วนที่เป็นภาพรวม
6: ทั้งนี้โฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวทิ้งท้ายว่าแม้วิกฤตครั้งนี้จะดูเจ็บซึมและยาวนานกว่าช่วงโควิด-19 เนื่องจากเป็นการเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนถึง4ครั้งในช่วง6ปีที่ผ่านมาแต่การมีฐานที่แน่นจากการแก้ปัญหาหนี้และสภาพคล่องจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวได้อย่างมั่นคงในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมการศาสนาจัดอบรมพัฒนาทักษะการผลิตสื่อคุณธรรมแก่เยาวชนทั่วประเทศและผลักดันสู่อินฟลูเอนเซอร์มืออาชีพเพื่อถ่ายทอดหลักคุณธรรมและมรดกวัฒนธรรมของชาติในยุคดิจิทัล
8: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมกล่าวในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านการผลิตสื่อส่งเสริมคุณธรรม

0: และเยาวชนภายใต้กิจกรรมการประกวดการผลิตสื่อคุณธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนหัวข้อชุมชนคุณธรรมบ้านฉันที่เมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการว่าโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สร้างค่านิยมเชิงบวกสู่สังคมคุณธรรมมุ่งเสริมศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่ให้เป็นนักสื่อสารที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวความดีจากชุมชนสู่สังคมภายใต้แนวคิดมอรัลเน็กเจนโมเดลสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมตามหลักคุณธรรม5ประการได้แก่ความพอเพียงความมีวินัยความสุจริตจิตอาสาและความกตัญญูโดยมีเยาวชนจากทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการมากถึง272ทีมโดยคัดเลือก15ทีมรวม100คนเข้ารับการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารมวลชนและนักผลิตคอนเทนต์ที่มีชื่อเสียงและใช้เมืองโบราณสมุทรปราการเป็นสถานที่ถ่ายทำนำเสนอหลักคุณธรรมและวิถีชุมชนของแต่ละท้องถิ่นในมุมมองของเยาวชนอย่างหลากหลายสามารถพัฒนาไปสู่ทักษะอาชีพด้านสื่อดิจิทัลในอนาคตสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพบนพื้นฐานของคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดให้มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายพร้อมหารือภาคประชาชนวางกรอบการทำงานให้รอบคอบ
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงการขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดภายหลังการหารือกับคณะกรรมการร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดภาคประชาชนว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและจะผลักดันกฎหมายฉบับนี้ให้ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนอย่างเต็มที่พร้อมย้ำว่าการจัดทำพระราชบัญญัติอากาศสะอาดต้องคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนทุกกลุ่มทางด้านการดำรงชีวิตอาชีพเกษตรกรผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรมทั้งนี้ได้ฝากข้อห่วงใยให้ทุกฝ่ายร่วมกันปรับปรุงรายละเอียดของร่างกฎหมายลดข้อกังวลและความเห็นที่แตกต่างเพื่อหาจุดสมดุลที่ทุกฝ่ายยอมรับได้และทำให้กฎหมายสามารถบังคับใช้ได้จริงโดยไม่สร้างภาระเกินความจำเป็นต่อประชาชนสำหรับภาพรวมการพูดคุยเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และเปิดกว้างซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของทุกฝ่ายที่ต้องการเห็นกฎหมายอากาศสะอาดที่มีประสิทธิภาพเป็นธรรมเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมของประเทศในระยะยาวขณะที่ตัวแทนภาคประชาชนได้กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยืนยันผลักดันร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดให้กลับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาอีกครั้งเพื่อเดินหน้าสู่การแก้ปัญหามลพิษทางอากาศอย่างเป็นรูปธรรมติยาทันยังเทียนรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับจังหวัดเชียงรายเตรียมพร้อมรับมือพายุฝนที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอแม่สายป้องกันซ้ำรอยเหตุอุทกภัยดินโคลนถล่มเมื่อปี2567
3: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมรับมือพายุฤดูร้อนที่อาจส่งผลให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในระยะนี้เนื่องจากจังหวัดเชียงรายเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีความเสี่ยงต่อสถานการณ์โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอแม่สายซึ่งเคยได้รับผลกระทบจากอุทกภัยดินโคลนถล่มอย่างรุนแรงช่วงปี2567สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเขตเศรษฐกิจชายแดนโครงสร้างพื้นฐานและแนวผนังป้องกันตลิ่งเดิมโดยระดมเครื่องจักรและกำลังพลขุดลอกลำน้ำและตักเศษสวาดที่ติดค้างบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่1รวมทั้งกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอำเภอทุกแห่งปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุและประชาสัมพันธ์การแจ้งเตือนประชาชนในทุกช่องทางอย่างทั่วถึงและทันท่วงทีหากคาดว่าจะเกิดสถานการณ์จนอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอพยพประชาชนไปยังจุดปลอดภัยหรือศูนย์พักพิงชั่วคราวทันทีสำหรับแนวผนังกั้นน้ำแบบชั่วคราวกึ่งถาวรป้องกันแม่น้ำสายล้นตลิ่งบางจุดที่มีความเสี่ยงต่อการชำรุดหากเกิดน้ำหลากหรือปริมาณน้ำในแม่น้ำสายสูงขึ้นฉับพลันจังหวัดเชียงรายได้บริหารรับมือก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้วทางระยะเร่งด่วนที่มีการสำรวจและซ่อมแซมผนังกั้นน้ำคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนนี้ส่วนระยะสั้นจังหวัดเชียงรายได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อดำเนินโครงการรื้อถอนอาคารกีดขวางลำน้ำสายซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการขณะที่ระยะกลางและระยะยาวกรมโยธาธิการและผังเมืองมีแผนก่อสร้างคันกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปรับปรุงภูมิทัศน์ทางน้ำหลาก และก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่งพร้อมปรับปรุงระบบระบายน้ำหลักปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาสำรวจออกแบบเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาจุฑามาตย์รักษาพันธุ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อร่วมพิธีวันสถาปนากองพันทหารราบที่4ครบรอบ48ปีพร้อมมอบทุนช่วยเหลือกำลังพลที่เสียชีวิตและทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
4: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเป็นประธานในพิธีวันสถาปนากองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่23ครบรอบ48ปีพร้อมเป็นประธานในพิธีมอบทุนช่วยเหลือครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตและทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามรวมถึงมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการจำนวน232ทุนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวและส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่บุตรกำลังพลโดยในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่ารู้สึกดีใจอย่างยิ่งที่ได้กลับมาร่วมวันสถาปนาของหน่วยที่เคยเติบโตและใช้ชีวิตรับราชการร่วมกับเพื่อนร่วมรบจำนวนมากพร้อมยกย่องอดีตผู้บังคับบัญชาโดยเฉพาะพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีซึ่งถือเป็นต้นแบบสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่กองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่23ถือเป็นหน่วยรบหลักของกองทัพภาคที่2ที่พร้อมปฏิบัติภารกิจในทุกพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะภารกิจดูแลพื้นที่สำคัญและสมรภูมิหลักที่ผ่านมาและชื่นชมหน่วยที่ยังคงยึดมั่นในการดูแลกำลังพลและครอบครัวทางด้านสวัสดิการและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องซึ่งกองทัพบกพร้อมดูแลอย่างเต็มกำลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าในโอกาสครบรอบ48ปีกองพันทหารราบที่4เปรียบเสมือนคนที่เข้าสู่วัยกลางคนต้องแบกรับภาระและความรับผิดชอบทั้งต่อครอบครัวและสังคมดังนั้นกำลังพลทุกนายต้องร่วมกันพัฒนาหน่วยให้มั่นคงเข้มแข็งและพร้อมปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติต่อไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
5: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: ขณะนี้เวลา 20:18 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระหว่างการเดินทางเยือนกรุงโรมเมืองหลวงของอิตาลีอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐยังคงคาดหวังการตอบรับจากอิหร่านเกี่ยวกับข้อเสนอสำหรับข้อตกลงหยุดยิงเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อให้สามารถเริ่มกระบวนการเจรจาอย่างจริงจังขณะที่สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงมีการปะทะกันอย่างต่อเนื่องหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอมูสและหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านเพื่อตอบโต้ที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC โจมตีเรือพิฆาตติดอาวุธของสหรัฐในฐานทัพเรือสหรัฐสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอีวานรามดานีหัวหน้าหน่วยกู้ภัยท้องถิ่นของอินโดนีเซียในวันนี้ที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยกว่า100นายรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารของอินโดนีเซียพร้อมด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนกู้ภัยเริ่มกลับมาปฏิบัติการค้นหากู้ร่างผู้เสียชีวิต3รายโดยในจำนวนนี้เป็นชาวสิงคโปร์2รายชาวอินโดนีเซีย1รายจากเหตุการณ์ภูเขาไฟดูโคโนบนเกาะเฮามาฮี ราในจังหวัดมาลูกูเหนือปะทุขึ้นอย่างรุนแรงโดยพ่นเท่าฐานขึ้นไปบนท้องฟ้าสูงถึง10กิโลเมตรเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นทั้งนี้ภูเขาไฟหลายลูกในอินโดนีเซียตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งแนวรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกขณะที่ภูเขาไฟดูโกโนถือเป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่ยังคงคลุกรุ่นอยู่และมีความรุนแรงอยู่ในระดับที่2จากความรุนแรงทั้งหมด4ระดับนับตั้งแต่ปี2551สถาบันความมั่นคงทางสุขภาพแห่งชาติของญี่ปุ่นหรือ JISS เปิดเผยว่าญี่ปุ่นพบผู้ป่วยโรคหัดเพิ่มเป็นอย่างน้อย68รายตลอดทั้งสัปดาห์จนถึงวันที่26เมษายนที่ผ่านมาส่งผลให้ในปีนี้ญี่ปุ่นพบผู้ป่วยโรคหัดสะสมอยู่ที่436รายซึ่งสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอายุ20ปีขึ้นไปและไม่ได้รับการฉีดวัคซีนตามกำหนดจำนวน2เข็ม JISSกล่าวเพิ่มเติมว่าโรคหัดถือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งผู้ที่ไม่มีภูมิคุ้มกันร้อยละ90ขึ้นไปมีโอกาสติดเชื้อผ่านการสัมผัสอย่างใกล้ชิดโดยมีอาการเป็นไข้ไอผื่นคันซึ่งหากมีภาวะแทรกซ้อนอาจส่งผลให้เสียชีวิตพร้อมขอให้ผู้มีอาการดังกล่าวเข้ารับการรักษาโดยทันทีและเน้นย้ำว่าการฉีดวัคซีนจำนวน2เข็มยังคงเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการติดเชื้อและลดอาการป่วยรุนแรงต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขัน FIM Asia Road Racing Championship 2026สนามที่2ณสนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์รุ่นเอเชียโปรดักชั่น 250cc เรด1ปัญจวรุษจิตวิรุฒฉัตรจาก Honda Racing Thailand ที่ลงสนามในฐานะนักแข่งฟูลซีซั่นเป็นครั้งแรกออกสตาร์ทจากกริดที่4ก่อนจะรักษาระดับความเร็วคว้าอันดับ3ในสนามบ้านเกิดได้สำเร็จก่อนจะเตรียมพร้อมไปชิงชนะเลิศเรดที่2ต่อเนื่องในวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมนี้เวลา 14:10 ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M25 รายการ ITF Men World Tennis Tour และเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการITF Women World Tennis Tour ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมประเภทหญิงคู่อัญชิสาฉันทะและทัศพรนาคหล่อสองสาวไทยคู่มือวางอันดับ3เอาชนะอิมฮีแรและคิมอึนแฉคู่ชาวเกาหลีใต้ไปได้2เซตรวด6-2และ6-1คว้าแชมป์หญิงคู่ได้สำเร็จด้านประเภทชายคู่กสิดิษฐ์สำเร็จและภวิษฐ์สอนหลักทรัพย์2นักหวดหนุ่มไทยพ่ายให้แก่เจสซี่เดลานี่จากออสเตรเลียและยามาโตะซูเอโอกะจากญี่ปุ่นซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ2ของรายการไปอย่างน่าเสียดาย1-2เซต5-7 6-3และซูเปอร์ไทเบรก7-10จบที่รองแชมป์ของรายการขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชาญเดชนักหวดสาวขอนแก่นเอาชนะเอริกะเซมะจากญี่ปุ่นได้2เซตรวด6-4 และ6-3 และจะเข้าไปชิงชนะเลิศกับหลิวยูฮั่นจากจีนต่อไปการแข่งขันกอล์ฟหญิง LPGA ทัวร์รายการมิซูโฮอเมริกันโอเพ่นณสนาม Liberty National Golf Club ประเทศสหรัฐอเมริกาโปรจีโน่มืออันดับ2ของโลกและเจ้าของตำแหน่งแชมป์เก่ารายการนี้ยังคงรักษามาตรฐานระดับ World Class โดยในรอบที่2โชว์ฟอร์มเก็บเพิ่มอีก3อันเดอร์พาร์69ทำผลงานรวม2วันอยู่ที่8อันเดอร์พาร์136ขึ้นนำเดี่ยวทันทีโดยมีเจเนฟเฟอร์คูปโชจากสหรัฐตามมาในอันดับ2ที่สกอร์รวม5อันเดอร์พาร์ส่วนอีกหนึ่งสาวไทยที่ฟอร์มฮอตไม่แพ้กันคือโปรเปียโนอภิชยายุบลที่ทำเพิ่ม4อันเดอร์ในรอบนี้ขยับขึ้นมารั้งอันดับ5ร่วมได้อย่างยอดเยี่ยมนายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนครับโดยระบุว่าทางฟีฟ่ามีแผนจะจัดขึ้นในเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้เบื้องต้นจะมีการแข่งขันทั้งหมด4นัดแต่ทางสมาคมยังไม่ได้รับหนังสืออย่างเป็นทางการจากฟีฟ่าเกี่ยวกับรูปแบบการแข่งขันที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามเบื้องต้นจะแบ่งเป็น2ดิวิชันโดยดิวิชัน1อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพและดิวิชัน2ฮ่องกงจะเป็นเจ้าภาพส่วนความเป็นไปได้ที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพดิวิชัน1นั้นยังต้องรอพิจารณาในภาพรวมให้รอบครอบก่อน
11: เบื้องต้นเนี่ยในช่วงเดือนนั้นนะครับจะมีการแข่งขันทั้งหมด4นัดนะครับส่วนที่ออกมาเป็นข่าวเรื่องรูปแบบการแข่งขันเนี่ยณตอนนี้เนี่ยทาง ทางสมาคมเนี่ยก็ยังไม่ได้รับหนังสือทางการหรือทางฟีฟ่านะครับแต่ก็มีการพูดคุยกันด้วยวาจาที่แวนคูเวอร์ที่ไปประชุมฟีฟ่าของเกมที่ผ่านมาครับซึ่งเร็วๆนี้ทางฟีฟ่าก็น่าจะส่งข้อมูลรายละเอียดมาให้เพราะว่าตอนนี้ก็ที่ทราบว่าจะมีแบ่งเป็น2ดิวิชั่นครับซึ่งตอนนี้ที่ดิวิชั่น1เนี่ยก็มีที่ตามข่าวคือมินโดที่จะเป็นเจ้าภาพกลุ่ม1แล้วก็จะมีกลุ่ม1ที่กำลังรอคอนเฟิร์มอยู่ว่าจะเป็นประเทศไหนที่เป็นเจ้าภาพส่วนดิวิชั่น2เนี่ยก็จะเป็นทีมฮ่องกงครับตรงนี้เราต้องรอดูรายละเอียดของทางฟีฟ่าครับว่ารายละเอียดในการเข้าร่วมการแข่งขันแล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างๆจะมีอะไรบ้างซึ่งตอนนี้ยังไม่มีแจ้งเป็นทางการมีแค่มีเรื่องของการพูดคุยเรื่องรูปแบบฟอร์แมตการแข่งขันที่แวนคูเวอร์นั่นเองครับ
10: ทางนี้เลขาธิการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยยังได้เปิดเผยถึงประเด็นการดึงตัวอาเดรียนสยามสก็อกมานักเตะลูกครึ่งไทยสวีเดนมาร่วมชุดทีมชาติด้วยว่าทางสมาคมมีข้อมูลของนักฟุตบอลลูกครึ่งหลายคนไม่ใช่เฉพาะตัวสก็อกมาเท่านั้นและยังคงมอนิเตอร์อย่างต่อเนื่องเพื่อพิจารณาผลงานของแต่ละคนหากใครทำผลงานได้ดีโค้ชก็สามารถที่จะติดต่อเรียกมาได้ซึ่งทางสมาคมก็พร้อมประสานงานกับฟีฟ่าและเร่งดำเนินการเรื่องเอกสารให้ทันทีทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเตรียมพบกับซาอุดิอาระเบีย U17 ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่2ที่คิงอับดุลลาสปอร์ตซิตี้ในวันที่10พฤษภาคมนี้เวลาเที่ยงคืนถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport ภาณิชย์คาดนาครายงาน
12: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
9: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เรื่องความไม่เที่ยงโดยพระธรรมวชิระเมธี
13: เลิกพยศลดมานะละความร้อนถอนความเมาบรรเทาความหลงแล้วก็ปลงให้เป็นวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้เด่นพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจังตัวอาตมาภาพเองแม้จะบวชเป็นบรรพชิตก็ตามญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมะทุกท่านก็ตามล้วนแล้วแต่เราจะต้องยืนอยู่บนความไม่เที่ยงยืนอยู่บนความที่เป็นทุกข์และยืนอยู่บนความที่เป็นของไม่ใช่ตนด้วยกันทั้งนั้นใครจะถูกหนามแหลมของกิเลสตัณหาราคะอุปาทานทิ่มแทงมากก็ถือว่ามีสติน้อยผู้ที่มีสติมากก็จะหลบหนามอันแหลมคมให้มาบาดมาเบียดเบียนบีทาผิวหนังได้มากกว่าคนที่ไม่มีสติ
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
9: ชาติบ้านเมืองจะมีความเจริญมั่นคงได้ก็ด้วยนานาสถาบันอันเป็นหลักของประเทศตลอดจนชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความสำนึกตระหนักในประโยชน์ของประเทศชาติแล้วพร้อมใจกันสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นให้บังเกิดงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: เล่าเอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับในช่วงค่ำคืนของวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่2ทุ่มครึ่งไปจนถึง3ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้อ่านเล่าเอาเรื่องได้นำเอานวนิยายอิงพงศาวดารจีนที่ว่าด้วยเบื้องหลังของมหาสงครามทวยเทพทั้งหลายแล้วก็วิญญาณของนักรบผู้กล้าที่ตายในหน้าที่ที่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นเทวดาจีนมาพูดมาคุยให้ฟังกันเรื่องที่ว่านั้นชื่อเรื่องว่าห้องศิลป์นะครับเป็นผลงานการประพันธ์ของสีจงหลินกวีจีนคนสำคัญทีเดียวแหละนะครับก่อนที่จะได้ฟังเรื่องราวของห้องศิลป์ต่อก็คงจะขอใช้เวลาช่วงต้นนิดหนึ่งนะครับในการที่จะเชิญชวนท่านผู้ฟังว่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการนะในไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดทั้งการนำเสนอการหาเรื่องมาเล่าแทรกหรือว่าท่านผู้ฟังเองมีคำถามที่คิดว่ารายการนี้น่าจะหาคำตอบให้ได้ก็ถามกันมานะครับแล้วผมจะทยอยมาพูดคุยกันในรายการตรงนี้และให้ฟังกันมี2ช่องทางในการที่เราจะได้พูดได้คุยกันนะครับช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ BJ วัฒนะนะ BJ ก็บุญจับแต่ย่อมาเนี่ยครับพิมพ์ B-Boy JJ Band ติดกับชื่อวัฒนะที่สะกดด้วย WUA-TANA ส่วนกับแอสไซน์นั้นก็ @gmail.com นะ BJ วัฒนะ @gmail.com แค่นี้เราก็ได้คุยกันแล้วนะครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเข้าเรื่องห้องศิลป์กันเลยนะเมื่อครั้งที่แล้วนั้นคงจะต้องบอกว่าบุญไทยสือกำลังหาทิศหาทางจะหาทางหนีกันอยู่นะแต่ว่าไม่รู้ว่าทิศไหนเป็นทิศไหนนะก็ต้องบอกว่าใช้วิธีการสั่งทหารให้ขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อที่จะดูทิศกันนะคราวนี้ก็ปรากฏว่าหลังจากที่บุญไทยสือได้สั่งให้ทหารขึ้นต้นไม้สังเกตดูว่าทางไหนเป็นทิศเหนือตรงไหนเป็นทิศใต้นะทหารก็บอกว่าได้ยินเสียงคนตัดไม้อยู่ในป่าตรงนี้แหละนะบุญไทยสือก็เลยให้ไปถามว่าต่านที่ชื่อว่าแชหลิงกวนเนี่ยไปทางไหนนะบุคคลที่บุญไทยสือให้ไปถามนั้นชื่อว่าหลีจินซึ่งหลีจินเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เป็นคนตัดฟืนแต่แปลงตัวมาเป็นคนตัดฟืนแล้วก็คิดว่าครั้งเนี้ยบุญไทยสือจะถึงที่ตายอยู่แล้วคงจะได้เวลาที่ลวงไปทางเขาที่ชื่อว่าจวดเหล็กเนี่ยนะครับพอลี่จินคิดได้อย่างนั้นแล้วก็บอกว่าเนี่ยให้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะเดินทางไปประมาณสัก250เส้นก็จะถึงตำบลหนึ่งที่ชื่อว่าแปะเฮาตุ้นพอถึงที่นั่นแล้วก็ให้ลงทางใหญ่ไปเข้าตรงด่านที่ชื่อว่าแซหลิงกวนด่านนะครับบุญไทยสือก็สำคัญว่าจริงนะครับก็มีความยินดีทีเดียวจะไปถึงด่านแล้วก็เลยพาทหารไปตามคำที่คนตัดฟืนบอกทางเดินทางได้ประมาณสัก250เส้นก็ถึงเขาที่ชื่อว่าจวดเหล็กเนี่ยนะบุญไทยสือเห็นหุ่นตรงจู๊ดยืนอยู่บนเขาก็เลยเดินเข้าไปใกล้แล้วถามบอกว่าท่านมาอยู่ทำไมที่เขานี้เนี่ยหุ่นตรงจู๊ดก็เลยบอกว่าอาจารย์เย็นเต็งตัวหินให้เรามาคอยเอาชีวิตท่านด้วยภูเขานี้ชื่อว่าจวดเหล็กเนี่ยท่านมาถึงที่นี่ก็จวดแล้ว จวดนั่นแปลว่าศูนย์ยังไม่อ่อนน้อมต่อเราอีกนี่ไงแล้วนะบุญไทยซื้อก็บอกว่าท่านกับเราก็มีอาจารย์ต่างคนต่างก็ได้เรียนความรู้มามากเหมือนกันท่านอย่าเพิ่งดูหมิ่นเราก่อนความรู้ของท่านดีประการใดจงทำเรามาเถอะนะพอได้ยินคำพูดอย่างนี้หุนตงจู้ได้ฟังก็ทำเป็นเดินไปที่เตรียมการเอาไว้แล้วก็ร้องเรียกบุญไทยซื้อบอกว่าท่านจะใครดูความรู้เราก็ตามมาถึงที่นี่เถอะนะบุญไทยซื้อก็เดินตามไปหุนตงจู้ก็ทำเป็นเกิดฤทธิ์ขึ้นมาให้มีเสียงดังเหมือนกับฟ้าร้องบังเกิดเป็นเสาทองแดง8เสายาว4ศอกมียันทั้ง8ทิศพุดขึ้นมาล้อมบุญไทยซื้อเอาไว้บุญไทยซื้อก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าความรู้เช่นนี้จะทำอะไรเราได้นะพอพูดจนนั้นเสร็จหุ่นตรงจุกก็อ่านมนต์ขึ้นอ่านมนต์แล้วเสา8ต้นก็บังเกิดเป็นนาคออกมาต้นละ29ตัวแล้วก็พ่นพิษเป็นเปลวเพลิงมุนไทซื้อก็บอกว่าความรู้ทำโดยธาตุไฟอย่างนี้โอ้ยเขารู้กันทุกคนแหละหาควรจะทำมาอวดกันไหมเราจะด่วนไปแล้วบุญไทซื้อก็ลอยขึ้นตามเปลวเพลิงพอโดนบาดที่เย็นเต็งโตหินทำเอาข้างบนบาดดินก็ครอบบุญไทซื้อตกลงมาอยู่กลางเปลวเพลิงหุ่นตรงจูก็จำทำฤทธิ์เหมือนกับเสียงเหมือนฟ้าร้องเปลวเพลิงก็กล้าขึ้นเผาบุญไทยสือตายในที่นั้นแล้วก็บรรดาทหารทั้งหลายซึ่งตายในที่รบท่านผู้ฟังคงจะทราบว่าดวงจิตนั้นก็ไปอยู่ที่ห้องศีลใต้ทั้งหมดแต่บุญไทยสือนี้กตัญญูต่อพระเจ้าติวอ่องนักครั้นตายแล้วดวงจิตก็ไปที่เมืองกิวโกไม่ไปที่ห้องศีลใต้เหมือนกับดวงวิญญาณอื่นๆนะครับขณะนั้นน่ะพระเจ้าติวอ่องนั้นเสวยสุราอยู่กับนางขันกีนะชื่อนี้คงได้ยินมานานแล้วมันได้กลับมาเจอนางขันกีแล้วนะครับซึ่งตอนนี้อยู่กันที่บนพระที่นั่งโลกไตนะโลกไตก็เป็นพระที่นั่งเย็นพอเห็นลมพัดถูกพระองค์พระเจ้าติวอ่องก็ซบลงกับโต๊ะแล้วก็ม้อยหลับไปแล้วก็ทรงพระสุบินคือฝันไปบอกว่าบุญไทยสือเนี่ยมายืนอยู่ข้างพระองค์แล้วก็ทูลว่าข้าพระองค์เนี่ยไปทำศึกเสียทีจนตายอยู่ในแดนเมืองไซกีแต่นี้ไปพระองค์ต้องตั้งอยู่ในยุติธรรมอย่าเชื่อฟังนางขันกีแล้วก็ถ้อยคำคนพาลจงเสาะหาคนที่มีสติปัญญามาช่วยทำนุบำรุงบ้านเมืองอย่าให้เสียประเพณีพระมหากษัตริย์แต่ก่อนว่าแล้วดวงจิตของบุญไทยซื้อก็ต้องไปที่ห้องศีลใต้พระเจ้าติวอ่องก็ตกพระทัยตื่นขึ้นตรัสบอกว่า

รายบุญไทยสื่อได้หรอกพอพระเจ้าติวอ่องได้ฟังดังนั้นก็สิ้นวิตกถึงบุญไทยสื่อหุนตงจูขันเผาบุญไทยสื่อแล้วก็เอาเสาเทาแดงไปไว้ที่เขาที่ตัวเองอยู่ฝ่ายเกียงจูแย่ขันแจ้งกับบุญไทยสื่อตายแล้วก็มีความยินดีมากแล้วก็ให้จดหมายเรียกว่าเป็นความชอบแก่ทหารทั้งปวงเอาไว้ทางฝ่ายซินกงป้ารู้ว่าบุญไทยสื่อตายที่เขาจวดเหล็กเนี้ยก็โกรธเกียงจูแย่นักก็เลยขี่เสือเที่ยวไปบนเขาใหญ่น้อยทั้ง8เขาหวังจะหาผู้วิเศษไปช่วยพระเจ้าติวอ่องแก้แค้นเกียงจูแย่ครั้นไปถึงเขาที่ชื่อว่าเหียบเหล็งซัวพอไหลเห็นคนเตี้ยคนหนึ่งวิ่งเล่นอยู่บนยอดเขาแล้วก็คนเตี้ยนั้นหน้าดำเหมือนกับหมีเลยทีเดียวสูงประมาณสัก2ศอกคืบสิงกงป้าก็ถามคนเตี้ยว่าเจ้าชื่ออะไรเนี่ยชายเตี้ยคนนั้นก็คำนับแล้วก็บอกว่าข้าชื่อว่าโทเฮงสุนแล้วก็ถามว่าอาจารย์มาจากไหนล่ะสิงกงป้าก็เลยบอกว่าเราเนี่ยเที่ยวมาทุกเขาใหญ่น้อยทั้ง8เขานะโทเฮงสุนจะบอกว่าท่านถือลัทธิฝ่ายอะไรอ่ะสิงกงป้าก็บอกว่าเราถือลัทธิเทพยดาโทเฮงสุนก็บอกว่าลัทธิถูกกันกับอาจารย์ของข้าพเจ้าแล้วโทเฮงสุนก็เรียกสิงกงป้าว่าชิวเจ็กแปลว่าน้องอาจารย์สิงกงป้าก็เลยถามว่าอาจารย์ของท่านชื่อว่าอะไรโทเฮงสุนก็บอกว่าอาจารย์ของข้าพเจ้าเนี่ยชื่อว่ากีลิวสุนสิงกงป้าก็ถามบอกว่าแล้วเจ้าเรียนวิชามาได้กี่ปีแล้วเนี่ยโทเฮงสุนก็บอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยเรียนมาได้ร้อยปีแล้วสินกงป้าก็สั่นศีรษะแล้วก็บอกว่าท่านเรียนวิชานี้ซึ่งจะเป็นเทพพยดานั้นไม่ได้จะได้แต่ยศถาศักดิ์ในมนุษย์โทเฮงสุนก็ถามบอกว่ามียศถาศักดิ์ในมนุษย์นั้นมันดียังไงอ่ะสินกงป้าก็บอกว่าถ้าได้เป็นขุนนางฝ่ายทหารก็จะได้ใส่เสื้อผ้ามังกรอย่างดีแล้วก็มีกงท้องหยกที่พระมหากษัตริย์พระราชทานโทเฮงสุนก็ถามบอกว่าทำประการใดอ่ะจริงได้อย่างท่านที่ว่าเนี่ยสิงกงป้าก็บอกว่าถ้าจะรักทำราชการเป็นทหารในพระมหากษัตริย์แล้วเราจะให้หนังสือสำคัญไปด้วยโทเฮงสุนก็ถามบอกว่าท่านจะให้เอาหนังสือไปให้ผู้ใดสิงกงป้าก็บอกว่าเราจะให้ท่านเนี่ยไปหาเต็งจิวกงซึ่งเป็นนายดันซัมโซกวนถ้าเต็งจิวกงเห็นหนังสือเราแล้วท่านก็จะสมความคิดโทเฮงสุนก็มีความยินดีบอกว่าท่านแน่ให้ข้าพเจ้าครั้งนี้คุณหาที่สุดไม่ได้สิงกงป้าก็เลยบอกว่าท่านมาเรียนความรู้นี้ได้วิชาสิ่งใดบ้างล่ะโทเฮงสุนก็บอกว่าข้าพเจ้าดำลงไปในดินแล้วก็เดินได้วันหนึ่งเป็นทาง 25,000 เส้นสิงกงป้าก็เลยบอกว่าอ้าวงั้นท่านจงทำให้เราดูก่อนว่าแล้วโทเฮงสุนก็ดำดินลงไปพอสมควรแล้วก็ผุดขึ้นมาคำนับสิงกงป้าสิงกงป้าก็มีความยินดียังเขียนหนังสือให้โทเฮงสุนแล้วก็บอกว่าครูท่านเนี่ยมีเชือกวิเศษอยู่2เส้นเมื่อท่านจะไปนั้นจงลักเอาไปด้วยโทเฮงสุนบอกว่าข้าพเจ้าแจ้งอยู่แล้วว่าแล้วก็คำนับลาสิงกงป้าเข้าไปลักเอาเชือกกับยาวิเศษได้แล้วก็รีบไปที่ด่านซัมโซกวนสิงกงป้าเห็นโทเฮงสุนไปแล้วก็ขี่เสือเที่ยวต่อไปหวังจะหาผู้วิเศษให้ลงไปช่วยพระเจ้าติวอ๋องฝ่ายทหารของบุญไทยสื่อพอเห็นนายของตัวเองตายแล้วก็รีบมาแจ้งความแก่ฮั่นหยงซึ่งเป็นนายด่านกีจุยกวนฮั่นหยงก็แต่งหนังสือให้ม้าเร็วรีบเข้าไปที่เมืองจิวโกมุ่ยจือขุนนางผู้ใหญ่แจ้งว่าบุญไทยสื่อตายก็ตกใจมากก็เข้าไปเฝ้าพระเจ้าติวอ๋องพระเจ้าติวอ๋องถามว่าเราไม่ได้ให้หาท่านเข้ามาด้วยราชการสิ่งใดมุ่ยจือก็กราบทูลความซึ่งบุญไทยสื่อเสียทีจนกระทั่งตายที่เขาจวดเหล็กเนี้ยนั้นทุกประการพระเจ้าติวอ๋องพอทราบก็เสียพระทัยนักคิดสงสารบุญไทยสื่อจนน้ำพระเนตรตกจึงตรัสเล่าพระสุบินให้กับมุ่ยจือฟังแล้วก็แห่งคุณนางทั้งปวงเข้าไปเฝ้าพร้อมกันตรัสปรึกษาว่าบุญไทยสื่อตายแล้ว
ผู้ใดจะตีเมืองไซกีแก้แค้นให้เราได้

ขุนนางทั้งปวงยังไม่ได้กราบทูลประการใดเสียงใต้หูกิมเสงก็ทูลบอกว่าการศึกครั้งนี้เป็นการใหญ่ข้าพระองค์เห็นแต่เต็งจิวกงแห่งด่านซ้ำโซกวนโดยเหตุว่าเคยทำศึกชนะมาหลายครั้งแล้วก็มีสติปัญญารอบคอบควรที่จะเป็นแม่ทัพไปตีเมืองไซกีเห็นจะได้โดยสะดวกพอได้ฟังคำทูลอย่างนี้พระเจ้าติวอองก็เห็นชอบก็แต่งหนังสือฉบับหนึ่งเขียนเป็นใจความว่ากีฮวดตั้งตัวเป็นเจ้าส่องสูงผู้คนแข็งเมืองไซกีครั้นบุญไทยสือยกไปปราบปรามก็เสียทีจนตัวตายเห็นว่ากีฮวดจะมีน้ำใจกำเริบยกมาทำแก่เมืองหลวงราชดรจะได้รับความเดือดร้อนให้เก่งจิวกงเร่งยกไปกำจัดกีฮวดเสียให้ได้ถ้าสำเร็จราชการแล้วเราจะให้เป็นเจ้าเมืองไซกีและจะเอาเสื้ออย่างดีกับกระบี่อาญาสิทธิ์ให้เฮงเจ๋งเอาไปพระราชทานเต็งจิวกงที่ด่านซ้ำโซกวนเฮงเจ๋งก็ถวายบังคมลาไปพอไปถึงประตูด่านเต็งจิวกงก็รู้แล้วก็ออกมาคำนับตามธรรมเนียมครั้นแจ้งความในข้อรับสั่งแล้วก็จัดแจงทหารไว้พร้อมพอนายประตูบอกว่าคนเตี้ยที่ชื่อว่าโทเฮงสุนจะเข้ามาหาเต็งจิวกงก็ให้เข้ามาโทเฮงสุนก็เข้าไปคำนับเอาหนังสือส่งให้กับเต็งจิวกงเต็งจิวกงคลี่อ่านดูก็แจ้งความและพิเคราะห์ดูรูปร่างของโทเฮงสุนนั้นเตี้ยต่ำนักหาสมที่เป็นทหารไม่แล้วก็คิดว่าถ้าไม่เอาไว้บัดนี้สินกงป้าก็จะน้อยใจเต็งจิวกงก็นั่งตรึกตรองอยู่ช้านานแล้วก็ว่ากับโทเฮงสุนบอกว่าท่านมาจวนเสียทักทหารทับหน้าทับหลังทั้งปวงก็จัดแจงแล้วครั้นจะผัดเปลี่ยนบัดนี้ผู้คนก็จะหาเรียบร้อยไม่ท่านจงเป็นกองลำเลียงไปก่อนเถอะพอได้ฟังดังนี้โทเฮงสุนก็รับหน้าที่ไปอยู่ที่กองลำเลียงครั้นเวลาเช้าเต็งจิวกงก็ให้ไทหลวนเป็นทับหน้าชั้นหนึ่งให้เต็งสือเป็นทัพหน้าชั้นสองให้เตียเสงเป็นปีกซ้ายเสงเทาง่อเป็นปีกขวาให้นางเต็งตันหยกผู้บุตรเป็นกองหลังเต็งจิวกงนั้นเป็นแม่ทัพยกออกจากด่านไปเมืองไซกีเดินทางได้ประมาณสักเดือนหนึ่งผู้นำทางก็บอกเต็งจิวกงบอกว่าใกล้จะถึงเมืองไซกีแล้วเต็งจิวกงก็ให้หยุดทหารตั้งค่ายมั่นเอาไว้ที่8ค่ายแล้วก็ปักธงเอาไว้5สีม้าใช้เมืองไซกีก็เอาความไปแจ้งกับเกียงจูแย่ทุกประการเกียงจูแย่ก็ถามทานทั้งปวงบอกว่าเต็งจิวกงคนนี้มีฝีมือกล้าแข็งประการใดอึ้งปุยฮอก็เลยบอกว่าเต็งจิวกงคนนี้เป็นคนที่มีฝีมือเข้มแข็งแล้วก็มีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดชำนาญการศึกนักเกียงจูแย่ก็เลยบอกว่าเราจะออกไปดูฝีมือของโจดเต็งจิวกงสักเวลาหนึ่งจึงจะประมาณได้ครั้นเวลารุ่งเช้าเต็งจิวกงก็สั่งไทหลวนบอกว่าท่านจงออกไปรบกับชาวเมืองไซกีดูฝีมือว่าจะเข้มแข็งสักเพียงใดไทหลวนก็มาแต่งตัวใส่เกราะขึ้นม้าถือเงายกทหารออกจากค่ายครั้นเมื่อถึงเมืองไซกีก็ให้ทหารร้องเข้าไปบอกว่าให้เกียงจูแย่นั้นเร่งยกออกมารบกันเกียงจูแย่ทราบดังนั้นก็ปรึกษาทหารทั้งปวงบอกว่าผู้ใดจะออกไปรบกับทหารของเต็งจิวกงได้บ้างล้ำจงกัวก็รับอาสาแล้วก็ใส่เกราะขึ้นมาถืออาวุธดังพัดคุมทหารเปิดประตูเมืองยกออกไปและเห็นทหารเต็งจิวกงนั้นหน้าดังปูหนวดเหลืองล้ำจงกัวจึงถามบอกว่าท่านนี่ชื่ออะไรล่ะไทยหลวนก็บอกว่าเรานี่ชื่อว่าไทยหลวนเป็นแม่ทัพหน้าเต็งจิวกงมีรับสั่งให้มาจับพวกขบถส่งขึ้นไปที่เมืองหลวงถ้าท่านรู้ว่าตัวผิดจงลงจากหลังม้ามาคำนับเราปรากฏว่าหลำจงกวดหัวเราะแล้วก็บอกว่าบุญไทยสือมอเลฮองมอเลแฉมอเลไฮมอเลซิวเตี้ยวกุยหยงทหารเหล่านี้ก็พากันมาตายเสียสิ้นและตัวท่านนี้ก็ยังหามีชื่อเสียงปรากฏไม่อุปมาเหมือนนางคิงห้อยจะมีแสงสักเพียงใดปีกแมลงวันจะบินไปถึงไหนได้ท่านจงกลับไปเถิดจะได้รอดชีวิตไท
ไทยล้วนพอได้ฟังดังนั้นก็โกรธขับม้ารำง้าวเข้ารถกระหล่ำจงกวดได้30เพลงไทยล้วนเอาง้าวฟันถูกหล่ำจงกวดเชือกรัดกรอกขาดหล่ำจงกวดตกใจควบม้าหนีกลับเข้าเมืองไทยล้วนก็ไล่ฆ่าฟันตายของหล่ำจงกวดแตกกระจัดกระจายไปแล้วก็พาทหารกลับมาค่ายแจ้งความซึ่งมีชัยชนะกับหล่ำจงกวดให้เต็งจิวกงฟังทุกประการเต็งจิวกงก็มีความยินดีมากๆทีเดียวทั้งฝ่ายของหล่ำจงกวดก็เข้าไปหาเกียงจูแย่เล่าความให้ฟังทุกประการแล้วก็บอกว่าซึ่งข้าพเจ้าเสียทีมาครั้งนี้โทษผิดนักเกียงจูแย่ก็บอกว่าเป็นทหารก็ต้องมีแพ้มีชนะด้วยกันทุกคนโอ้ยท่านอย่าเสียใจเลยพอเวลาเช้าเกียงจูแย่ก็จัดแยงทหารจะยกไปตีค่ายเต็งจิวกงพอได้ยินเสียงประทัดแล้วก็มาล่ออื้ออึงขึ้นนอกเมืองทหารบอกว่าเต็งจิวกงยกมาตั้งอยู่หน้าเมืองด้านตะวันออกใกล้เชิงกำแพงประมาณสัก30เส้นเกียงจูใหญ่ก็เปิดประตูออกแล้วก็ยกทหารออกมาตั้งกระบวนอยู่เต็งจูกงเห็นกองทัพเกียงจูใหญ่นั้นมีทหารใส่เกราะเขียวถือธงเขียวอยู่ฝ่ายซ้ายทหารใส่เกราะขาวถือธงขาวอยู่ฝ่ายขวาทหารใส่เกราะดำถือธงดำอยู่ข้างหลังทหารเอก24คนขี่ม้าถืออาวุธล้อมอยู่ทั้งสี่ด้านแล้วก็ตัวของเกียงจูแย่นั้นใส่เกราะแดงถือธงอาญาสิทธิ์สีแดงขี่สู่ปุดเสียงอยู่กลางทหารมีธงเหลืองจารึกชื่อและทหารเร็วทั้งปวงก็พรักพร้อมมีทางเข้าออกห้าแห่งเต็งจิวกงดูแล้วก็ทอดใจใหญ่คิดว่าเกียงจูแย่คนนี้มีสติปัญญาสมกับคำที่คนสรรเสริญกรณีหรือทหารเมืองจิวโกจะไม่พากันมาตายเสียสิ้นเต็งจิวโกงคิดแล้วก็ขับม้าขึ้นไปที่หน้าทหารทั้งปวงร้องว่ากับเกียงจูใหญ่บอกว่าท่านก็ได้เป็นศิษย์สำนักเขากุนหลุนชัวขนบธรรมเนียมผิดชอบก็รู้อยู่สิ้นเหตุไรจะมาคบคิดกับบรรดากบฏเหมือนกับคนที่ไม่มีศีรษะถ้ารู้จักโทษตัวจงลงมาคำนับเราจะได้รอดชีวิตเกียงจูใหญ่ก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าซึ่งท่านว่านี่เหมือนคนนอนฝันเห็นราษฎรทั้งแผ่นดินเห็นว่าบูอ๋องเป็นผู้มีบุญก็มาสมัครเข้าในบูอ๋องทั้งสิ้นแต่ทหารเมืองจิวโกเอาชีวิตมาทิ้งเสียทิ้งนี่ก็หนักหนาแล้วถ้าจะเก็บแต่กระดูกศีรษะกองเอาไว้ก็สูงเท่าภูเขาแล้วซึ่งท่านยกมาครั้งนี้มีทหารเอกสัก10คนทหารเลวเต็มมากก็สัก20หมื่นอุปมาเหมือนกับว่าตอนแพะมาเข้าปากเสือถ้ามีกตัญญูต่อพระเจ้าติวอ๋องอยู่จงกลับไปทูลว่าเราหาเป็นกบฏใหม่ต่างคนรักษาเมืองเอาไว้ให้เป็นสุขอย่ามารบพุ่งกันเลยแต่ว่าถ้าท่านมิฟังคำเราดื้อดึงอยู่ก็จะตายเช่นบุญไทยสือเหมือนหากตัญญูต่อพระเจ้าติวอ๋องไม่โอ้โหเต็งจิวกงได้ฟังก็โกรธก็บอกว่าไอ้คนขายตะกร้าบังอาจออกพระนามพระเจ้าติวอ๋องถ้าไม่ได้กัดศีรษะเสียบประจานเอาไว้ก็คงจะไม่หายความแค้นว่าแล้วก็ขับม้าแกว่งมีดออกไปจะฟันเกียงจูแย่อึ้งปวยหอก็ขับโครำทวนเคารพกับเต็งจิวกงโลเฉียก็รำทวนออกไปรบกับอึ้งปวยหอเต็งสือซึ่งเป็นบุตรของเต็งจิวกงก็ขับม้าเข้าช่วยบิดารบอึ้งเทียนหัวก็ขับกิเลนรำกระบองเข้ารบกับเต็งสือไทยหลวนก็ขับม้ารำง้าวเข้าช่วยเต็งสือบูกิจก็ขับม้ารำทวนเข้ารบกับไทยหลวนเตี้ยเซ่งก็ขับม้ารำทวนเข้าช่วยไทยหลวนไทยเต็งก็ขับม้ารำกระบี่เข้ารบกับเตี้ยเซ่งซึ่งเทาหงอทหารเต็งจิวก็ขับม้าเข้าไปจะช่วยไทยหลวนอึ่งเทียนหลกขับม้าเข้ามารบสิงเทาหงอทหารทั้งสองฝ่ายรบพุ่งกันเป็นสามารถเสียงเท้าม้าแล้วก็กลองรบดังแผ่นดินจะไหวผงคลีนั้นตลบมืดไปทั้งอากาศโลเฉียขณะมารบกับเต็งจิวกงอยู่นั้นเต็งจิวกงก็มีกำลังมากเห็นจะเอาชัยชนะด้วยเพลงทวนไม่ได้ก็เลยเอากำไรทองเนี่ยคว้างไปถูกไหล่ของเต็งจิวกงซบลงกับหลังม้าทหารเต็งจิวกงเห็นนั้นก็เข้าช่วยป้องกันแล้วก็พากลับมาที่ค่ายขณะนั้นเตี่ยเซ่งทหารเต็งจิวกงรบกับไทเตียน
เตี่ยเซ็งนั้นอ้าปากพ่นเปลวเพลิงถูกไถเตี้ยนเจ็บสาหัสเกียงจูใหญ่ก็พาตัวของไถเตี้ยนและกระทหารทั้งปวงกลับเข้าเมืองเกียงจูใหญ่เห็นไถเตี้ยนเจ็บป่วยมากก็ให้หมอนั้นไปพยาบาลอยู่นะครับต่างฝ่ายต่างรบกันต่างฝ่ายต่างเจ็บกันผลจะเป็นยังไงต่อเนื่องคงต้องติดตามต่อกันในสัปดาห์หน้านะครับเพราะว่าวันนี้ช่วงเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องหมดเวลาลงแล้วผมวัฒนบุญจับก็คงจะต้องขอลาไปก่อนและติดตามห้องสินต่อกันในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมติดตามสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่จังหวัดสุรินทร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ติดตามสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่และความพร้อมรบของกำลังพลในพื้นที่
10: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางลงพื้นที่กองกำลังสุรนารีจังหวัดสุรินทร์เพื่อติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาตรวจเยี่ยมกำลังพลรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่รวมถึงความคืบหน้าการเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนซึ่งสถานการณ์ในภาพรวมขณะนี้ยังคงมีความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชาอย่างต่อเนื่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจึงได้เน้นย้ำความสำคัญของการบูรณาการทุกภาคส่วนในการพัฒนาความมั่นคงพื้นที่ชายแดนตามแนวทางน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์เพื่อให้กำลังพลสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังได้ติดตามการฝึกและการเตรียมความพร้อมของหน่วยในพื้นที่ทางด้านการใช้อากาศยานไร้คนขับการปฏิบัติการร่วมการแพทย์ทางยุทธวิธีและการรบในพื้นที่สิ่งปลูกสร้างเพื่อยกระดับขีดความสามารถของกำลังพลให้พร้อมรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ด้านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอแม่จันเยี่ยมเยือนกลุ่มชาติพันธุ์ที่จังหวัดเชียงรายพร้อมมอบโฉนดที่ดินเกษตรและปัจจัยการผลิตเพื่อสร้างอาชีพยั่งยืน
11: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเพื่อติดตามการยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องชาติพันธุ์อิวเมียนลาหูอาคาและขมุที่อยู่บนพื้นที่สูงโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้สนับสนุนงบกว่า 9.5 ล้านบาทผ่านโครงการบ้านพอเพียงปรับปรุงที่อยู่อาศัยกลุ่มเปราะบางพร้อมมอบเงินสงเคราะห์เด็กสตรีผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อสร้างความมั่นคงด้านชีวิตความเป็นอยู่ขณะเดียวกันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบเมล็ดพันธุ์พืชและโฉนดที่ดินสปกจำนวน13แปลงส่งเสริมอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากพี่น้องชาติพันธุ์ในพื้นที่ สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือของภาครัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นที่สูงอย่างเป็นรูปธรรมวสินคำพีระวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสรุปสถานการณ์ไฟป่า4อำเภอเสียหายรวม727ไร่เร่งคุมจุดความร้อนเฝ้าระวัง24ชั่วโมง
12: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสรุปสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสโดยระบุว่าในช่วงที่ผ่านมาเกิดสถานการณ์ไฟป่าใน4อำเภอได้แก่อำเภอยี่งออำเภอตากใบอำเภอสุไหงป่าดีและอำเภอสุไหงโกโลกมีพื้นที่ได้รับความเสียหายรวมประมาณ727ไร่ภาพรวมขณะนี้จังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์ไม่ให้ลุกลามเพิ่มเติมในพื้นที่อำเภอสุไหงโกโลกแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังและเร่งควบคุมอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอยี่งออำเภอตากใบและอำเภอสุไหงป่าดีซึ่งยังพบจุดความร้อนกลุ่มควันและหมอกควันในบางพื้นที่จังหวัดได้บูรณาการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดร่วมกับทุกภาคส่วนเข้าปฏิบัติการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเน้นการประเมินสถานการณ์รายจุดเพื่อให้แก้ปัญหาได้ตรงพื้นที่และรวดเร็วที่สุดส่วนเฮลิคอปเตอร์ทิ้งน้ำจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะเริ่มบินตามแผนในวันที่10พฤษภาคม2569ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบวีรพัฒน์สูตรสปทสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

เส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่

แรกที่เข้ามาในงานแล้วเห็นแวบแรกก็คือเห็นกลุ่มคนที่เป็นนายทหารบ้างอะไรบ้างกำลังรุมเกี้ยวหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งอยู่ในงานเนี่ยเป็นโทนสีที่แวบออกมาแบบรุนแรงมากคือเป็นคนสวยที่สุดของงานนั้นเราก็เหลือบไปมองเอ๊ะแต่คนนี้เคยเห็นจำได้ว่าเธอน่าจะเป็นดาวของมหาวิทยาลัยเพิ่งเรียนจบเรียนได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเป็นคนที่จะถวายช่อดอกไม้เมื่อท่านเสด็จมาอยู่ทุกครั้งเราก็ไม่ได้สนใจอะไรก็พาได้ซอฟต์ดริงก์แก้วก็เดินไปหลังโรงแรมไปนั่งที่โต๊ะหินอ่อนมองทะเลตอนประมาณ5 โมงครึ่งเกือบ6 โมงพระกำลังมุ้งมิ้งจะเข้าใต้เข้าไฟกำลังสวยมากปรากฏว่านั่งอยู่สักพักหนึ่งก็มีเสียงเดินมาไอ้ไม้หินอ่อนมันยาวนะพอก็เดินแล้วรู้สึกเสียงที่เดินมามันนั่งอยู่ที่อีกมุมหนึ่งของโต๊ะก็หันไปดูก็ตกใจมากว่าในความรู้สึกเพราะการเป็นหญิงสาวคนนั้นคนที่สวยที่สุดของงานมันนั่งอยู่ใกล้ๆก็นั่งนิ่งไม่รู้อะไรไม่ออกสักพักหนึ่งก็มีเสียงเปรยขึ้นมาว่าพี่คะแสดงว่าเธอไม่รู้ว่าผมมาสอนหนังสือดีว่าเรียกพี่คะเธอเพิ่งเรียนจบยังไม่รับปริญญาเลยตอนนั้นก็ปรากฏว่าผมถามว่าครับเธอถามผมเห็นแววตาของเธอที่มองไปข้างหน้าฟ้าที่กำลังมุ้งมิ้งชี้ไปที่ข้างหน้าพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมผมใจหายวาบลงไปอยู่ตาตุ่มเลยนึกในใจว่าไอ้กูเป็นกวีหรือเธอเป็นกวีวะก็เลยกลายเป็นไอ้เบื้องนิ่งไม่สามารถตอบอะไรได้เลยนั่งกันอยู่สักพักก็หลังผมก็ต่างลุกก็เข้ามาในงานผมก็กลับบ้านนะเธอคงจบอยู่แค่นั้นนะแต่ผมไม่จบบางคนก็กลับมาบ้านแล้วไอ้คำถามที่มันก้องอยู่ในหัวพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมตื่นเช้าขึ้นมาต้องขับรถจากหาดใหญ่ก็ไปทำงานที่สงขลาไอ้คำถามเนี่ยมันก็จนกระทั่งเที่ยงวันนั้นแหละผมต้องกลับไปนั่งที่เดิมที่โต๊ะตัวนั้นที่โรงแรมนั้นนะแล้วก็ทำอะไรบางอย่างคือเขียนบทกวีขึ้นมาชิ้นหนึ่งที่ชื่อว่าที่เธอถามซึ่งเป็นที่มาของเพลงที่โด่งดังเพลงหนึ่งของพงษ์เทพกระโดดชำนาญเพลงตรงเส้นขอบฟ้า

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่

านไป60ปีนะครับก็จากเรื่องของการเสียชีวิตเมื่อ5พฤษภาคมนะครับเมื่อ60ปีที่แล้วจากผู้ชายคนหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถนะครับแต่ว่าก็สิ่งที่จากไปในช่วงเวลาที่เป็นความขัดแย้งแล้วก็มีความไม่เข้าใจในเรื่องของลัทธิต่างๆกันก็ทำให้เหตุการณ์บ้านเมืองในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งนั้นนะครับได้คร่าชีวิตผู้คนแล้วก็ยังมีคนที่เขามีความรู้ความสามารถเนี่ยนะครับอยู่หลายต่อหลายท่านนะครับที่ต้องเข้าไปใช้ชีวิตในเขตงานป่าเขาแล้วก็เสียชีวิตลงอย่างนี้เป็นต้นนะครับการรำลึกนึกถึงก็ดูไว้ที่ในเรื่องของผลงานนะครับว่าในเรื่องของทางด้านภาคที่เป็นงานที่เป็นงานวิชาการงานเขียนงานอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่เอาไว้นะจะเป็นสิ่งที่น่าจะศึกษาดูครับว่าเขามีความใส่ใจสนใจนะครับโดยเฉพาะเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมต่างๆจนกระทั่งมีชื่อของที่ให้บัญญัติว่าเพลงเพื่อชีวิตเพื่อประชาชนนั่นเองนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการทนดนตรีในคืนวันเสาร์กับผมเพ็ญจรุ่งสมัยนะครับคุณบุญประกอบอกกลิ่นควบคุมเสียงในคืนวันนี้นะครับเริ่มต้นกันกับงานที่มีชื่อว่าจิตภูมิศักดิ์เนี่ยนะครับรำลึก60ปีนะฮะที่ได้เสียชีวิตไปแล้วก็มีเรื่องของในการจัดงานในทางด้านต่างๆที่ต่างๆนะครับในการรำลึกแล้วก็ เป็นประเด็นอยู่เลยนะครับเรื่องการฟื้นขึ้นมาในนะครับในสิ่งที่เขาเป็นความทรงจำในอดีตนี่นะครับแล้วก็แค่เป็นสัญลักษณ์ในเรื่องของการรำลึกนึกถึงนะครับแต่ว่าปัจจุบันก็คงจะเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆกันไปมากมายแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของสังคมชาติบ้านเมืองแล้วก็ผู้คนที่ได้เรียนรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เราเกิดความขัดแย้งของคนในชาติกันเองเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องรักษานะครับในสิ่งที่เป็นความรักความสามัคคีกันไว้ศัตรูรอบด้านอย่างเช่นที่เห็นอยู่แล้วก็รวมไปถึงศัตรูภายในกันนะคือเรื่องของทางด้านภาวะปากกัดตีนถีบนี่แหละครับเศรษฐกิจทั้งหลายที่เราจะต้องดูแลกันนะครับในชีวิตของผู้คนที่ทำงานกันในก็ใช้ชีวิตกันนะครับถนนดนตรีก็จะเป็นเส้นทางที่เราจะได้ผ่อนคลายนะครับในความตึงเครียดในแวดวงเรื่องราวของทางด้านชีวิตความเป็นอยู่ก็เราสามารถที่จะมีความผ่อนคลายกับเรื่องของเสียงเพลงบ้างนะครับเรื่องของสาระความรู้อะไรต่างๆที่เราได้นำเสนอมาฝากคุณผู้ฟังกันทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์31ปีที่เดินทางกันมาของทนดนตรีนะครับและ3ปีของทนดนตรีไลฟ์ที่จะยุติลงในช่วงปลายปีนี้เดือนสิงหาคมก็เหลือเวลาจัดกันอีก4ครั้งนะครับก็น่าจะต้องยุติกันจริงๆแล้วล่ะครับเพราะว่าทีมงานก็เหน็ดเหนื่อยกันนะฮะแล้วก็คนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหลายอย่างเช่นคนที่เขียนโครงการต่างๆเบิกจ่ายงบประมาณนะฮะแล้วก็ยืมเงินนะครับเงินยืมทางราชการแล้วก็ส่วนของผมก็ต้องไปอะไรอ่ะคือใช้คอนเนคชั่นนะครับก็คือต้องเรียกว่าต้องวิงวอนขอร้องศิลปินกันอยู่เรื่อยๆนะครับรบกวนนะครับเป็นการรบกวนศิลปินอยู่เรื่อยๆก็รู้สึกเกรงใจเพราะว่าค่าใช้จ่ายเรามีจำกัดนะเราก็ให้ศิลปินมาพบมาเจอกันในทุกๆเดือนนะครับซึ่งเขาก็มีภาระหน้าที่แล้วก็ภารกิจต่างๆกันอยู่ในการใช้ชีวิตที่ต้องปากกัดตีนถีบดิ้นรนกันไปแล้วก็ทุกคนก็ตั้งใจอยากจะมาช่วยให้กับทนดนตรีแต่ผมก็เกรงใจเพราะว่าเขามาเข้าสู่ปีที่3แล้วนะครับถึงแม้เราจะออกไปช่วยงานไปทำงานรับใช้ไปช่วยจัดการตอบแทนก็ตามทีแต่ก็เราก็รบกวนโดยเฉพาะเพื่อนฝูงพี่น้องทั้งหลายนะฮะของทนดนตรีเพื่อนๆจากวัดนวลนรดิษฐ์อย่างเงี้ยนะครับก็ช่วยกันดูแลกันนะคนเดือนตุลาบ้างคนที่ได้สนิทเชื่อกันก็ช่วยกันนะครับเพราะว่าทางราชการเราอาจจะไม่สามารถที่จะมีงบประมาณบางส่วนที่ไปนะครับที่จะต้องใช้จ่ายในการจัดงานแต่ละครั้งนะครับแล้วก็ทีมงานที่อยู่เบื้องหลังทุกคนก็เหน็ดเหนื่อยกันโดยเฉพาะทางผู้ที่ต้องดูแลเรื่องลงทะเบียนที่หน้างานแล้วก็ให้ผู้ชมที่เข้ามารับชมกันตามที่ลงนะครับทางทะเบียนไว้เนี่ยนะฮะถ้าจำนวนที่เข้ามาเยอะมากเนี่ยมันก็เป็นปัญหาว่าล้นแล้วก็ที่นั่งไม่เพียงพอแล้วก็เกิดข้อเป็นปัญหากันเยอะเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะอีก 3-4 ครั้งนี้นะครับครั้งนี้ก็น่าจะเกือบจะเต็มแล้วนะครับช้างน้อย
หัสดินเทพหัสดินอยุธยาก็แจ้งว่าตอนนี้800กว่าแล้วสำหรับยอดลงทะเบียนเพียงวันเดียวของถนนดนตรีไลฟ์ในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับก็จะเป็นศิลปินที่นะครับมาแล้วครั้งหนึ่งนะฮะนักศิลป์เพื่อคนดันเกวียนแต่ส่วนนี้ศิลปินรับเชิญก็คือพี่ทางพี่เขียวคาราบาวนะครับปาเขียวของเราก็กิรติพรหมสาขานาสกุลนครก็ตอบรับมาแล้วเรียบร้อยก็จะมาเป็นวันคืนที่คาราบาวนะครับได้ทำงานที่แรกๆในชุดแรกๆที่เป็นคาราบาวครบชุดเนี่ยนะครับทั้งพี่แอดทั้งปาเขียวเนี่ยเป็นเพื่อนกันนะฮะแล้วก็ทำงานกันมามีเพลงหลายๆเพลงที่อยู่ในยุคที่คาราบาวไปใช้ชีวิตอยู่ที่โคราชแล้วก็ไปพบไปเจอกับทางนาสีเพื่อคุณดันเวียนนะครับครูตึงโคราชเป็นผู้ชักนำกันไปอาจารย์ที่เขาอยู่บุญวัฒนาเนี่ยนะครับอาจารย์สำรองอนันตทัศน์เนี่ยนะครับก็เป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะฮะชื่อนี้ผมก็เอามาจากบทเพลงของพี่เขียวคาราบาวเลยแล้วชอบดีทั้งที่หลายคนบอกว่าอยากจะให้เป็นความรู้สึกของสัญญาณหน้าฝนใช่ไหมฮะเพราะว่าเป็นเพลงที่พี่เขียวเขาถือว่าเป็นเพลงเกิดของพี่เขียวเลยเนี่ยนะครับแล้วก็อยากให้ชื่อต่างๆได้รู้สึกว่ามีความสัญลักษณ์ตรงนั้นแต่ผมมีความรู้สึกว่าความรู้สึกของความเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะครับจากเพลงที่พี่เขียวเขียนเนี่ยแล้วมันก็สอดคล้องกับในสิ่งที่เราเหลือเวลาอีกน้อยนิดเราก็อยากจะให้ความรู้สึกของคนที่เป็นเพื่อนกันที่มาพบกันในช่วงเวลาของทนดนตรีและมีคุณค่าแล้วก็เก็บความรู้สึกกับความทรงจำนี้ไว้ให้นานๆนะครับกับทนดนตรีไลฟ์เรายังเป็นนักเดินทางปลาใหญ่กินปลาน้อยนะครับแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์0816346452หมายเลขของถนนตรีนะครับ0816346452แล้วก็ทาง Google Form ที่ขอเพลงกันมานะครับเลือกเพลงที่อยู่ในอัลบั้มแรกๆที่วิเขียวคาราบาวได้ช่วงกันแต่งกันขึ้นในช่วงเวลาที่เดินทางกันกับคาราบาวปลาใหญ่

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3:31 นะครับเดินทางกันในครึ่งชั่วโมงแรกของถนนดนตรีผมพิญโยรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบดินก็คุมเสียงนะครับทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจและกาญจนันท์วสันต์วงศ์สว่างมณิภาเตรียมแสนสมเกียรติท่านมณีเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาช่างน้อยนักเดินทางนะครับก็มีผู้ฟังทางแม่สวยที่เชียงรายโทรมาอยู่ดอยวาวีนะครับแม่ไม่ได้ไปนานแล้วชอบจริงที่นั่นโทรมาทาง0816-346452นะครับว่าจะไม่ทำรายการน้ำเหลือก็ตอบกันว่าทางวิทยุเนี่ยถ้าผู้บริหารหลังจากที่ผมก็เกษียณไปแล้วในอีก4เดือนข้างหน้าเนี่ยก็ถ้าให้ทำต่อผมยินดีจะทำให้นะครับก็ไม่ยากอะไรเพราะทางวิทยุนี้ก็ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากแต่ทางถนนดนตรีไลฟ์ที่ต้องเตรียมตัวเยอะนะครับเพราะว่าเป็นการแสดงดนตรีแล้วก็ต้องมีเรื่องที่ต้องทำเยอะนะครับทั้งเรื่องของการของงบประมาณทางราชการเรื่องการใช้สถานที่เรื่องของการไปติดต่อศิลปินเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆแสงสีเสียงอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ระบบที่เราต้องทำให้แต่ละเดือนแต่ละเดือนนั้นมีศิลปินมาแสดงให้คุณได้ชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนั้นนะครับเบื้องหลังเราต้องมีค่าใช้จ่ายของการทั้งค่าน้ำไฟนะครับถึงแม้ทางราชการจะออกมาให้ทั้งหมดก็จริงแต่ว่าแต่ก็รู้ว่ามาก็จริงแต่ว่าเราก็ต้องมีหลายส่วนที่เราต้องดูแลกันนะครับก็ใช้งบประมาณอย่างจำกัดเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นภาษีพี่น้องประชาชนแล้วก็ตามวัตถุประสงค์ที่ท่านอธิบดีสุทธิไทยเลิศเกษมที่บริแจงได้นะครับมอบหมายให้ถนนดนตรีทำไว้ก็คือเรื่องที่จะใช้สถานที่ให้เป็นประโยชน์เราก็ได้ทำตามโจทย์ที่ท่านได้มอบหมายแล้วนะครับแล้วก็เรื่องรายการที่จะออกอากาศทางช่อง NBT ทุกวันเสาร์ต้นเดือนที่1ที่2นะครับ16:00 ถึง 17:00 เราก็ทำเรียบร้อยแล้วแล้วก็เรื่องของทางโซเชียลที่ต้องการให้มีผู้ฟังผู้ชมติดตามนะครับในวันที่เราแสดงการแสดงนั้นเราก็ไลฟ์ผ่านทาง Facebook ของถนนดนตรีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ทำการบันทึกรายการนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการที่จะทำให้นะครับบูรณาการการทำงานร่วมกันนะครับเราก็ทำเป็นที่เรียบร้อยว่าทุกภาคส่วนที่อยู่ในราชการนั้นมาทุ่มเทให้เต็มที่เลยนะครับต้องขอขอบคุณคนที่อยู่เบื้องหลังทุกท่านด้วยฉะนั้นใน3ปีที่ผ่านที่กำลังจะหมดไปในปีที่3นั้นก็เหลือเวลาอีกเพียง4เดือนที่นะครับที่ผมคิดว่าก็คงจะต้องยุติกันนะครับเพราะว่าเราก็รบกวนนะฮะญาติพี่น้องคนอยู่เบื้องหลังนะครับทั้งภายในหน่วยพันธุ์ภายในแล้วก็ภายนอกก็รวมไปถึงนะฮะคนพี่ป้าน้าอาคนเดือนตุลานะครับแล้วก็นานาต่างๆแล้วก็รวมถึงเพื่อนๆนะครับแล้วก็พี่น้องของถนนดนตรีบางส่วนก็คิดว่าคงจะล่ำลาในถนนดนตรีไลฟ์ไปนะครับคิดว่าอย่างนั้นนะฮะแต่ทางวิทยุเนี่ยจะคงทำหน้าที่กันต่อไปนะครับก็คงจะวิทยุก็จะทำหน้าที่ไปเพราะว่าผู้ฟังที่โทรมาบอกเป็นผู้พิการทางสายตาแล้วก็มีวิทยุเป็นหลักในการฟังเนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะไปอยู่ในโซเชียลไหนได้เพราะมองไม่เห็นนะครับก็จริงๆแล้วคุณเอกพงศ์นพสกุลที่เป็นผู้จัดรายการและเป็นข้าราชการของวิทยุแห่งประเทศไทยนี่ก็เป็นผู้พิการเป็นผู้พิการทางสายตาแต่ว่าเก่งเรื่องของการใช้ทางด้านเทคโนโลยีนะครับเขาก็มีโซเชียลซึ่งเขาบอกว่ามีสามารถผู้พิการสายตาสามารถใช้แอปอะไรต่างๆได้ยังไงก็น่าจะไว้ลองดูนะครับเพื่อจะได้ใช้ในการที่จะเป็นประโยชน์ได้ต่อไปด้วยนะครับครับเพลงที่คุณผู้ฟังขอไว้ใน Google Form นะฮะที่ แอดมินช้างน้อยได้ส่งมาให้แล้วนะครับวันนี้เพลงเยอะเดี๋ยวต้องเร่งเวลาแล้วก็ที่ติดค้างไว้คราวที่แล้วด้วยนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะวันนี้ตั้งแต่ที่ผ่านมาในช่วงเย็นเลยนะฮะคนทำนาคาราบาวนะครับเด็กฝังทนของมาสองเพลงมาน้อยสอยลึกแล้วก็อุ้ยโทษไม่ใช่ของวันนี้ดูหลายตายชายชราครับนะฮะแองเจโลฟาซีนะครับแองเจโลนี่มาทุกครอบเลยต้องยกให้เป็นเอฟซีของทนดนตรีหลายจริงๆนะครับได้เสืออย่างรุ่นล่าสุดยังไม่ได้เดี๋ยวจะมอบให้เลยนะฮะคุณไหมนะครับที่ขอเพลงฝนแรกชื่อเพลงหวังอัลบั้มอานนท์นะฮะของหงาคาราวานหงคาราวานคุณเตือนใจนะครับฟังแอปเรดิโอการ์เด้นชอบฟังเสียงพินที่น้าหว่องเล่นและเสียงพี่แดงโฮปร้องคลอเบาๆในเพลงนี้อ๋อเพลงหวังนะฮะกุหลาบปากสั้นคุณอ้อยเอเจนะครับและรถไฟสายประดังอ่ะคนหลังเขาจากคุณนานาฟังที่ระยอง FM 91.75 MHz ขอบคุณสวทระยองด้วยตลอดเวลาคุณเจ้าคุณฟัง 93.25 ที่สวทเชียงใหม่และอย่าหยุดยั้งคุณเน่งปทุมธานีวันนี้ยังคุยถึงคุณเน่งอยู่เลยกับพี่เอนะฮะเพราะว่าป๋ามีเสื้อถามว่ามีเสื้อมาจำหน่ายไหมในวันคอนเสิร์ตก็บอกก็มีแต่ว่าอยากให้หาคนจำหน่ายหาคนดูแลให้เพราะว่าป๋ากับภรรยาก็มาแค่2คนนะครับคงจะไม่ได้มีเวลามาดูเรื่องของการขายของที่ระลึกเลยนะครับก็เลยบอกว่างั้นฝากบรรดา FC ทั้งหลายที่มาดูกันช่วยกันขายกันแล้วกันนะแต่ว่าอาจจะติดมาไม่มากนะเดี๋ยวดูวิธีการก่อนนะครับรุ่นใหญ่คาราบาวคุณหนึ่งขอมานะครับนะเด็กปั๊มเด็กฝั่งทนไม่เคยนะฮะและคุณจรัสสิงห์นครขอแม้เราจะไม่พบกันกับทางโถมผมแรงไฟนี่คือเพลงที่ขอมาใน Google Form ทางแบบฟอร์มที่แอดมินช่างน้อยได้ส่งไปให้นะครับแล้วก็ในไลน์ของทนดนตรีเดี๋ยวจะทักทายกันในช่วงต่อไปนะครับเห็นว่ายังพอมีพื้นที่ที่จะให้คุณได้จองใช่ไหมครับยังไม่เต็มใช่ไหมในเฟซที่ Facebook ที่ลงทะเบียนกันแต่ทราบว่าก็เกือบๆจะเต็มแล้วนะครับนะฮะก็ทุกคนคงจะอยากจะมารับฟังปลาเขียวนี่แหละครับแต่ว่ามีเพลงดีๆหลายเพลงอย่างเช่นที่เคยได้ร่วมงานกันกับวงมรกตอย่างนี้นะครับเขียวและวงมรกตหรือว่าช่วงที่ป๋าแกออกมาจากคาราบาวแล้วก็มาทำร้านสเต็กมาทำเซ็นเตอร์สเตทนะฮะแล้วก็มาทำเรื่องของอัลบั้มเพลงแล้วก็มักจะทดลองเรื่องราวของดนตรีใหม่ๆอยู่เสมอๆก็จะมีวงดนตรีน้องๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยเข้ามาทำงานถึงได้มีฉายาว่าปากเขียวคาราบาวนั่นเองนะครับฝนแรกครับที่คุณขอมาครับ

0: รีไลฟ์เดือดเดี่ยวคาราบาวและสีเปื้อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3:48 นะครับเดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงแรกในรายการถนนดนตรีกับผมวินโยรุ่งสมัยนะครับ0816346452โทรกันมามากมายเลยนะครับจากลมศักดิ์บอกเพลงของใครทวันล้าก็บอกเพลงของครูสันบอกเพราะเพราะมากๆก็เพลงนี้ไว้และจากมหาสารคามนะฮะเป็นทหารก็แน่นอนครับที่ติดปากของผู้ที่ทำงานนั่นทหารมีสายขันบังคับบัญชาเขาจะเรียกผู้ที่ใหญ่กว่าผู้ที่ยศชั้นสูงกว่าว่านายตลอดนะฮะผมก็เลยบอกอย่าเรียกนายเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มีอยู่ในการสายทางทำงานในสายของทางทหารนะครับเป็นราชการพลเรือนแล้วก็เป็นคนธรรมดานี่แหละครับก็คงจะติดปากนะครับเรียกนายนายตลอดนะฮะรักกันจริงเรียกแบบนี้นะครับจดหมายถึงพ่อที่ขอมาจากมหาสารคามนะครับแล้วก็ในไลน์ของถนนดนตรีก็มากันเต็มไปหมดเลยนะฮะมาริโอน่างานวันแรงงานลำพูนเมื่อคืนมาดามออยส่งภาพมาให้ชมกันมาริโอน่าจันไข่มากันในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับกับถนนดนตรีไลฟ์นะครับปิดท้ายในปีนี้นะฮะด้วยอาจารย์ไข่มาริโอน่าครับเพราะว่าเป็นมิตรภาพที่เราได้พบกันเจอกันแล้วก็เป็นมิตรภาพที่เนิ่นนานยาวนานมาสำหรับถนนดนตรีนะครับก็ขอบคุณสำหรับเพลงฝนแรกที่บ้านมีทั้งฝนทั้งลมพัดแรงนะฮะคุณใหม่ก็ตอนนี้ก็ฝนก็อยากจะให้มีฝนลงมาตกลงมาจากความร้อนที่ผ่านมาแต่ว่าตกลงมาแล้วก็ต้องคอยดูเรื่องของน้ำท่วมกันใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเวลาฝนตกแล้วก็จะดีใจโดยเฉพาะบรรดาต้นไม้ใบหญ้านะฮะที่เขาได้รับความชุ่มชื้นเนี่ยนะครับจากน้ำฝนนะผมเองก็ชื่นชอบด้วยนะฮะรู้ชอบฝนนะฮะเวลาฝนตกนะครับฟังอยู่คลื่น 91.75 คุณปอชิตาระยองแต่ไม่ได้ขอเพลงนะจ๊ะฝนมาตกคลื่นชัดเจนมากแล้วก็มีจากให้เนี่ยคุณสมพงษ์วงศ์พิริยวาทินนะฮะที่ไหนครับส่งแผนที่มาครับเดินทางอยู่ใช่ไหมครับจากคุณสมพงษ์นะฮะฟัง 92.5 นะครับแล้วก็มีฟังผ่านสวทแร่นะฮะ91เมกะเฮิร์ตซ์เจ้าครับแล้วขอบคุณลิงก์ที่ฟังรายการทางออนไลน์ที่คุณเมฆกันแก้วส่งให้ด้วยนะครับแล้วก็เขียนสติ๊กเกอร์จ้าเอคิดถึงตามสไตล์คุณเมฆเขานะฮะครับเดินทางกันด้วยบทเพลงในช่วงท้ายของถนนดนตรีจากเรื่องราวของฝนก็ต่อกันด้วยคนฟังกนกพงคนฟังเสียงฝนกันแล้วกันแล้วเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2กันครับ

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรุงเทพมหานครเร่งซ่อมแซมเหตุถนนทรุดตัวบริเวณถนนจรัญสนิทวงเพื่อให้ประชาชนสัญจรได้ตามปกติในวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: มาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรุงเทพมหานครเร่งซ่อมโพรงใต้ถนนจรัญสนิทวงเหตุดินไหลขณะขุดเจาะกำชับหน่วยงานโครงการเพิ่มความระมัดระวัง
8: นายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุถนนทรุดตัวบริเวณปากซอยจรัญสนิทวง31ก่อนถึงแยกไฟฉายพบว่าสาเหตุเกิดจากการดำเนินโครงการวางท่อประปาของการประปานครหลวงด้วยวิธีขุดเจาะใต้ดินซึ่งในระหว่างการปฏิบัติงานได้เกิดปัญหาดินและทรายไหลเข้าไปในหัวเจาะส่งผลให้เกิดโพรงขนาดใหญ่ใต้พื้นผิวถนนจนเกิดการทรุดตัวลงในที่สุดสำหรับการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้ทีมช่างเร่งดำเนินการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนโดยเริ่มจากการนำทรายเข้ามาถมปิดโพรงใต้ดินเพื่อสร้างความเสถียรก่อนจะเทคอนกรีตเสริมความแข็งแรงและปูผิวการจราจรด้วยยางมะตอยให้กลับมาใช้งานได้โดยตั้งเป้าหมายให้การซ่อมแซมทั้งหมดเสร็จสิ้นภายในคืนนี้เพื่อให้สามารถเปิดการจราจรให้ประชาชนสัญจรได้ตามปกติก่อนช่วงเช้ามืดของวันพรุ่งนี้พร้อมทั้งกำชับให้หน่วยงานของเจ้าของโครงการเพิ่มความระมัดระวังและตรวจสอบมาตรฐานการขุดเจาะใต้ดินอย่างเข้มงวดในทุกจุดก่อสร้างทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและการจราจรของประชาชนชนันทิดาสังทองรายงาน
1: ด้านนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยวิเคราะห์สาเหตุถนนทรุดตัวบริเวณถนนจรัญสนิทวงเบื้องต้นพบว่าอาจเกิดจากการสูญเสียชั้นดินรองรับพื้นถนนพร้อมแนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสแกนพื้นที่เสี่ยงในช่วงฤดูฝนนายอมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยให้ความเห็นถึงกรณีถนนจรัญสนิทวงทรุดตัวในวันนี้ว่าจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายเบื้องต้นพบลักษณะการทรุดตัว1ช่องจราจรและถนนหักลงเป็นรูปตัว V ซึ่งชี้ให้เห็นว่าสาเหตุไม่ได้เกิดจากเพียงผิวถนนชำรุดแต่เป็นการสูญเสียดินที่รองรับอยู่ใต้พื้นถนนโดยคาดการสาเหตุที่เป็นไปได้4ประเด็นหลักคืออาจมีการรั่วซึมบริเวณข้อต่อของท่อหรือบ่อพักสาธารณูปโภคใต้ดินจนทำให้ดินไหลเข้าไปในบ่อ ปัจจัยจากฝนที่ตกหนักในช่วงนี้ทำให้ดินอ่อนตัวและไหลได้ง่ายขึ้นผลกระทบจากการก่อสร้างในพื้นที่ใกล้เคียงที่มีการเปิดหน้าดินหรืออาจเกิดจากท่อประปาหรือท่อระบายน้ำแตกจนน้ำพัดพาดินออกไปอย่างไรก็ตามแม้การทรุดตัวในครั้งนี้จะไม่รุนแรงเท่ากรณีหน้าวชิรพยาบาลเนื่องจากไม่ได้อยู่ใกล้เขตก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินโดยตรงแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องลงพื้นที่ตรวจสอบระบบใต้ดินอย่างละเอียดและควรใช้เครื่องมือสแกนหลุมหรือโพรงใต้ดินเป็นระยะโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้รถใช้ถนนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมชมโขนทดสอบระบบโรงละครแห่งชาติโฉมใหม่หลังปิดปรับปรุงซ่อมแซมครั้งใหญ่กว่า3ปีช่วยยกระดับโรงละครไทยก้าวสู่มาตรฐานสากล
9: นางสาวสบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมชมการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนเกศรธมาลาพรีชีวันณโรงละครแห่งชาติซึ่งกรมศิลปากรได้จัดการแสดงเปิดม่านโรงละครแห่งชาติย้อนวันวานนาฏการไทยเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมทดสอบระบบแสงสีเสียงสัมผัสศักยภาพของโรงละครแห่งชาติโฉมใหม่ระหว่างวันที่9ถึง10พฤษภาคมนี้หลังปิดปรับปรุงครั้งใหญ่กว่า3ปีเพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสากลทั้งระบบเทคโนโลยีประกอบการแสดงและการพัฒนาพื้นที่ภายในให้ทันสมัยพร้อมรองรับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมทุกรูปแบบซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจจองบัตรเข้าชมการแสดงเต็มทุกที่นั่งสำหรับโรงละครแห่งชาติเปิดให้บริการจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมมากกว่า60ปีโดยปิดปรับปรุงซ่อมแซมครั้งใหญ่เพื่อให้โรงละครแห่งชาติมีคุณภาพทัดเทียมกับนานาประเทศรองรับผู้เข้าชมได้ 1,001 ที่นั่งมีการติดตั้งระบบแสง AFC เป็นแห่งแรกในประเทศไทยและมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นร่วมปรับแต่งมีการออกแบบและปรับปรุงพื้นที่ภายในใหม่ทั้งเก้าอี้ผู้ชมผนังอาคารระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และบันไดหนีไฟเพื่อยกระดับความปลอดภัยและความสะดวกสบายมาริชโยรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุธวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับรังที่นี่ถนนดนตรี

0: ถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: เดือนพฤษภาคมและสีเผือกคนด่านเกวียนตุกที่29พฤษภาคมเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิต

ค่ำวันที่29พฤษภาคมก็คุณจะได้ร้องเพลงนี้ด้วยกันนะครับคุณจะได้ตะโกนร้องกันในหน้าเวทีอย่างมีความสุขเพราะว่าตาเขียวก็จะซ้อมเพลงนะครับแล้วก็แกะเพลงนะให้สมาชิกของวงคนดันเกวียนนะครับมาช่วยกันเล่นดนตรีให้ด้วยนะครับก็ที่ต้องเลือกให้มีวงคนดันเกวียนด้วยก็เนื่องจากว่าวงของป๋าเองนั้นนะครับจะต้องเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่เขามีค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะสูงพอสมควรแล้วก็ไม่มีตังค์ที่จะไปให้ค่าเดินทางเขาเพราะว่าเขาเล่นดนตรีอาชีพกันนะครับฉะนั้นก็เลยต้องขอนานาซึ่งนานาสีเผือกก็ยินดีให้เพราะว่าเป็นเพื่อนรักกันแล้วก็บอกว่าถ้าไอ้หนูโยขอไม่ต้องห่วงนะแกพร้อมเสมอนะครับต้องขอบคุณนานาสีเผือกคนดันเกวียนด้วยนี่ก็คือความรู้สึกที่มีต่อกันแล้วก็ความผูกพันแล้วก็โดยเฉพาะความเมตตาที่คนเพื่อชีวิตที่มีให้กับทนตุนดนตรีนะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของทนตุนดนตรีผมพินโยรุ่งสมัยนะครับคุณบุญประกอบอุปินควบคุมเสียงนะครับคุณเมฆกันแก้วนงศักดิ์นิยมทองธุรกิจหลักการจัดการวัฒนวงศ์สว่างสมเกียรติธรรมนีบนวิภาเตรียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาช้างน้อยนักเดินทางนะครับเพลงที่คุณขอมาทาง0816346452สายแรกของวันนี้นะครับ0816346452เมื่อช่วงชั่วโมงที่ผ่านมาจากใจครับ

0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 16:00 น.นะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีของผมพี่จรุ่งสมัยและคุณอ้อยเอเจก็ขอบคุณที่เปิดเพลงกุหลาบปักสันที่ขอมาให้ที่ขอมาทาง Google Form นี่นะครับแล้วบอกรอชมนะสีเผือกและนะเขียวนะคะจองได้แล้วใช่ไหมครับลงทะเบียนที่นั่งได้แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวคงจะกำหนดเรื่องที่นั่งกันเรียบร้อยนะครับตอนนี้คงไม่เป็นแบบเดิมละคงต้องระบุเลขที่กันแล้วครับเพลงเพราะค่ะคุณพินโยป้าต่อยครับขอบคุณมากนะครับก็ช่วยกันเลือกแล้วก็ท่านก็เลือกให้ด้วยนะครับเดินทางกันนะฮะมีเพลงที่ค้างในเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเจ้าสาวพีเซียครับ

ุคที่เฟื่องฟูกันมากๆกับเพลงสามช่าจังหวะสนุกๆนี่ครับโด่งดังกันหลายเพลงหนึ่งในนั้นก็มาแรงมากๆแสงทางโค้งมันก็คือเด็กปั๊มเนี่ยนะครับนาเสกศักดิ์สิทธิ์เชื้อกลางเขียนขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่เพิ่งออกจากป่ามา

ช่วงเหตุการณ์เดือนตุลาแล้วก็ไม่มีงานก็ไปอยู่กับเพื่อนแล้วก็ไปหางานเป็นรปภ.อยู่ที่สถาบันสอนภาษาอังกฤษน่าจะเป็นโฮมอังกฤษแล้วก็ฝนตกก็กางร่มไปส่งลูกๆคนมีกระตังเขาขึ้นรถก็คอยหลบๆกลัวเพื่อนๆจะมองเห็นว่าไปทำงานที่ไม่ได้มีที่เขาเหมือนเป็นงานอีกระดับหนึ่งว่างั้นนะครับแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจครับว่าได้มีโอกาสที่ได้กลับมาจากป่าเขาแล้วก็ไปทำงานนะครับซึ่งตอนช่วงระหว่างนั้นก็แต่ละคนที่ออกมาจากป่านั้นก็เหมือนกับหาทิศทางมองทิศทางต่างๆกันยังไม่เคยเจออะไรทั้งนั้นมันมืดๆแปดด้านกันไปใช่ไหมครับน้าก็เล่าให้ฟังด้วยความขมขื่นแต่ว่าก็ในสิ่งที่ด้วยความขมขื่นท่ามกลางฝนฟ้าตกแล้วก็มีส่งเด็กๆลูกๆของคนรวยๆเขามาติวภาษาอังกฤษกลับบ้านก็ตอนเป็นรปภ.นั้นก็เขียนเพลงต่างๆแล้วก็หนึ่งนั้นก็มีเพลงนี้เกิดขึ้นในความรู้สึกที่เป็นเรื่องของการแบ่งชั้นวรรณะนั่นนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่ทำให้ผู้คนนั้นได้ก็เป็นตัวแทนของการใช้ชีวิตผู้คนแรงงานและเป็นความเป็นจริงเกิดขึ้นในบันทึกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ของบทเพลงเพื่อชีวิตนั่นเองนะครับก่อนหน้านั้นก็สาวรำวงนะฮะก็หนึ่งในนั้นก็เป็นทั้งสองเพลงนี้ก็เป็นหนึ่งในเป็นเพลงที่นักเสกศักดิ์สิทธิ์เขียนขึ้นนะทั้งสองเพลงเลยเขียนเพลงดีๆเยอะมากเลยนะครับก็ตอนนี้ก็ไปเปิดร้านนะฮะหลังจากโดนคดีความแล้วก็เปิดร้านอยู่ที่แถวเคหะคลองจันนะครับเป็นร้านอาหารมังสวิรัตนะฮะชีวิตก็ดิ้นรนกันไปครับสองเพลงที่คุณขอมานะครับทั้งที่ชลบุรีทั้ง0816346452 FM 97.75 MHz สวทชลบุรีรับสัญญาณอยู่ครับขอบคุณมากแล้วก็จากที่ขอในทาง Google Form นะครับเขามอบให้แล้วนะฮะสำหรับเพลงเด็กปั๊มนะครับก็ถ้าเป็นเพลงสามชาติแล้วก็ที่แจ้งเกิดกันโดนกันเนี่ยนะฮะหลายเพลงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นซึ่งช่วงเวลาที่ทางคาราบาวที่เป็นยุคดั้งเดิมทั้งพี่แอดพี่เขียวครับพี่เล็กนี่แหละฮะแล้วก็พี่เทลลี่ที่เข้ามากันนะครับก็ถือว่าเป็นสมาชิกที่แบบดั้งเดิมชุดแรกๆกันเนี่ยเป็นสมาชิกที่ยังมีพี่เป้าคาราบาวด้วยนี่นะครับเป็นสมาชิกที่เรียกว่าเป็นออริจินัลที่แบบเป็นวงที่แบบคือเกิดขึ้นมาแล้วก็ทำให้แบบวงการสั่นสะเทือนในยุคหนึ่งสมัยนั้นนะครับนะฮะซึ่งคาราบาวจะมาทดลองดนตรีในช่วงเดือนกรกฎาคมและหนึ่งในสมาชิกของคาราบาวที่เคยร่วมงานกันบอกว่าจะมาเป่าแซกโซโฟนให้ด้วยนะครับอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีนะครับวันนี้พบครับ

0: นดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: แต่ผุยชุมแพนี่เป็นงานของอมตะที่ผมยังไม่ได้ไม่รู้ว่าเวอร์ชันนี้ของใครใส่ไว้คุณเมฆก็ที่เป็นเวอร์ชันของที่เป็นดั้งเดิมของอมตะไม่ได้เคยใส่ไว้เลยเออผมก็นึกไม่ออกที่เคยแต่เปิดแต่ในซีดีกับในแผ่นเสียงนะครับนะครับก็ในที่ผ่านมานี้ก็เมื่อช่วงต้นปีนั้นไปเขาใหญ่ก็ได้คุยกับนะอมตะอยู่แกบอกว่าอยากมาอยากมาอยากมาถนนดนตรีแล้วฟอร์มวงเอาไว้เหมือนกันไม่รู้ว่าจะได้มาหรือเปล่าเพราะว่าจะไม่ได้จัดถนนดนตรีไลฟ์แล้วนี่นะครับก็จริงๆก็ยังมีอีกหลายวงดนตรีที่ประสงค์อยากจะมาอย่างเช่นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือเดือนพฤษภาเนี่ยนะครับตอนแรกเชิญน้ำหมูไว้ก็ต่อตกลงแล้วแต่ว่านาแกไปจำวันที่นัดหมอไว้ผิดนะครับแล้วปรากฏว่าต้องตรงกันก็เลยผมก็เลยบอกน้าจะไปเลื่อนเลยนะครับเรื่องหมอที่นัดเป็นอาการจะป่วยที่สำคัญเนี่ยนะครับแล้วก็แกก็ใจสู้นะอยากจะมาแล้วก็พอหลังจากนั้นก็เลยติดต่อคุยกับป้าเขียวนะครับแล้วก็พอดีพี่เขียวก็ไปโรงพยาบาลอยู่พอดีได้คุยกับพี่เอภรรยาก็บอกว่าเขาอยากมาเหมือนกันนะฮะแต่ว่าไม่มีวงที่จะแบ็กอัพให้ก็เลยคุยกันไปคุยกันมาก็มาสรุปว่ามีคนดัดเกวียนนะครับที่เคยเล่นด้วยกันเมื่องาน60ปีนะครับแล้วก็พอหลังจากตอบตกลงเรียบร้อยวงที่เคยติดต่อไว้นานแล้วนะครับตอบมาอีกนะก็คือบ่าววีให้ถึง2วันด้วยกันนะครับให้เลือก2วันแต่เราไม่สามารถที่จะเลื่อนปากเขียวกับนาซีเผือกได้แล้วพออีกสักพักหนึ่งอีกสักวันสองวันก็มาอีกแล้วนะฮะที่ติดต่อไว้เหมือนกันนะครับก็คือพี่เสด็จโอ้โหแต่ละท่านที่มาให้กับทนดนตรีนะครับต้องขอบคุณมากๆซึ่งเราก็เกรงใจเพราะว่างบประมาณนั้นน้อยนิดจริงๆนะครับก็มีผู้ที่จองไม่ทันส่งข้อความมาบอกจะทำยังไงดีก็มาที่หน้างานนะครับถ้าผู้ที่เขาจองไว้แล้ว walk in มาที่หน้างานนะครับได้เข้าชมก็นี่นะฮะไม่ถึงพันส่วนถ้าถึงพันก็แน่นอนครับก็จะต้องลุ้นเราว่าคนที่นะครับมาจองไว้แล้วไม่ได้มาเนี่ยไม่เต็มหรอกครับเพราะว่าเรามีพื้นที่ที่เราถ้าเต็มก็เสริมนะฮะเหมือนที่ผ่านมาตอนช่วงไทยธนาวุฒิก็คนเยอะนะครับแต่เดือนกรกฎาคมนี่สิครับที่ผมหนักใจกับศิลปินรุ่นใหญ่ของเต็มวงกับคาราบาวนี่แหละครับเพลงเก่าๆก็แน่นอนครับมันมีทิศทางกันมาคนที่หรือว่าเป็นอีกทิศทางหนึ่งที่ทำให้ศิลปินรุ่นหลังๆในช่วงนั้นนะครับได้เดินตามทางกันมาเพราะว่าทุกคนตอนนั้นวงกระจัดกระจายเข้าไปอยู่ในเขตป่าเขตเขากันในช่วงเหตุการณ์เดือนตุลาแล้วก็มีอยู่วงหนึ่งที่นะครับได้ทำงานอยู่ในภาคเมืองนะฮะเราคงจะจำวงดนตรีวงนี้นะครับพี่น้องที่เป็นมุสลิมนะได้ทำงานเพลงจนหลายคนนึกว่าเป็นวงดนตรีจากภาคใต้แต่เขาคือวงดนตรีที่อยู่ในภาคนะครับลูกชาวนานครนายกแฮมเมอร์ครับปักใต้บ้านเราเลยกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดิน

าจารย์ศิลป์พีระศรีก็บอกว่าทางศาสนาและก็ศิลปะมันเป็นขัดเกลามนุษย์ให้มีสันติยะเป็นเรื่องใกล้เคียงกันแทบจะไม่แตกต่างกันจะทำให้มนุษย์มีอาหารนั่นไหนก็คือด้านจิตใจอาจารย์ศิลป์พีระศรีเคยกล่าวอย่างนี้ครับ

0: ั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ติดตามมาตรการบริหารจัดการผลไม้ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีติดตามมาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกพร้อมกำชับทุกฝ่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ทุเรียนและมังคุดที่จะออกสู่ตลาดจำนวนมากในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมหารือกับหน่วยงานภาครัฐผู้ประกอบการและภาคเกษตรเพื่อบูรณาการแผนบริหารจัดการผลไม้ฤดูกาลผลิตปี2569ณโรงคัดบรรจุอรสาฟุตจำกัดจังหวัดจันทบุรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ารัฐบาลเดินหน้ามาตรการเชิงรุกทั้งการทำตลาดส่งออกล่วงหน้าและกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาและสร้างสมดุลระหว่างรายได้ของเกษตรกรกับความเข้มแข็งของผู้ส่งออกซึ่งขณะนี้ราคาทุเรียนยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีส่วนมังคุดที่กำลังออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นในระยะนี้ทุกฝ่ายจะต้องเร่งบริหารจัดการอย่างใกล้ชิดพร้อมผลักดันมังคุดไร้เมล็ดสู่การบริโภคภายในประเทศเพื่อเพิ่มมูลค่าและลดปัญหาผลผลิตราคาตกธงชัยมีทับทิมสวทจันทบุรีรายงาน
1: ด้านพาณิชย์จังหวัดตากประสานปกครองอำเภอแม่ระมาดตรวจสอบกรณีได้รับการร้องเรียนว่ามีการจำหน่ายปุ๋ยราคาสูงเกินสมควร
10: นางสาวอมรัตน์จันลอยหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากร่วมกับนายพดุงสิทธิ์แทนบุญปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงนำกำลังสมาชิกอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่ระมาดลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการจำหน่ายปุ๋ยเคมีในพื้นที่อำเภอแม่ระมาดจำนวนหนึ่งแห่งตามที่มีผู้ร้องเรียนว่ามีการจำหน่ายสินค้าในราคาสูงเกินสมควรและไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าผลการตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการฝ่าฝืนไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีกพนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการออกคำสั่งปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพ.ศ. 2565ส่วนประเด็นการจำหน่ายสินค้าแพงเกินสมควรเจ้าหน้าที่ได้ให้ผู้ประกอบการจัดส่งเอกสารชี้แจงต้นทุนและค่าบริหารจัดการกลับมายังเจ้าหน้าที่ภายใน15วันเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปดีเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชคุมเข้มมาตรการปราบปรามผู้ลักลอบล่าสัตว์ป่าในพื้นที่เขตป่าอนุรักษ์พร้อมดำเนินคดีตามกฎหมาย
11: นายกฤษยามคงสตรีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่กล่าวว่าเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีลานาได้สนธิกำลังชุดลาดตระเวนเชิงคุณภาพหรือสมาร์ทพาโทเข้าตรวจลาดตระเวนทางเรือในพื้นที่ป่าห้วยผาช่อเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานาหลังยกระดับเพิ่มความเข้มข้นการเฝ้าระวังและปราบปรามการกระทำผิดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยจับกลุ่มผู้ลักลอบล่าสัตว์ป่าได้3คนจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพได้ลักลอบเข้าเขตอุทยานแห่งชาติเพื่อเตรียมล่าสัตว์ป่าเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดของกลางประกอบด้วยเรือหางยาว1ลำอาวุธปืน2กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องบริเวณป่าห้วยผาช่อกลางเขื่อนแม่งัดจังหวัดเชียงใหม่ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่แตงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปซึ่งปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปตามข้อสั่งการของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่กำชับทุกหน่วยงานเร่งปราบปรามการลักลอบล่าสัตว์และทำลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจังทั้งนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมเดินหน้าลาดตระเวนเชิงคุณภาพต่อเนื่องเพื่อสกัดกั้นการกระทำผิดและสร้างความมั่นใจในการดูแลพื้นป่าอย่างยั่งยืนต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟเบอร์5ช่วยลดค่าใช้จ่ายลดการใช้พลังงานในระยะยาวจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับรังที่นี่ถนนดนตรี

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่

ลงที่ถือว่าเป็นเพลงปฏิวัติเพลงหนึ่งนะครับเพลงนี้ก็ไม่น่าเชื่อว่ามันเป็นเพลงที่แบบโรแมนติกเหลือเกินแต่ว่าเป็นเพลงที่มีเนื้อหาที่การต่อสู้แล้วก็มีความต้องการความยุติธรรมอยู่ด้วยนี่นะครับเป็นความหวังต้องการความหวังความที่จะต้องให้ก้าวไปข้างหน้าให้ได้คุณเตือนใจขอมานะครับก็มอบให้แล้วในช่วงชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมมีโยรุ่งสมัยเสาร์และที่สามทุ่มถึงเที่ยงคืนกับทนดนตรีเพลงเพื่อชีวิตนะครับเมื่อชั่วโมงที่แล้วในไลน์บอกมันมากยิ่งดึกยิ่งมันครับเด็กฟังทนมะพร้าวแก่มากมันมากคุณปอชิตาทำไมผมถึงผมแหมเป็นมะพร้าวห้าวขอบคุณค่ะพี่โยสำหรับเพลงปักใต้บ้านเราฝากความคิดถึงครอบครัวประธานและเดี่ยวกัสเมล็ดพันธุ์ที่เติบโตบนเส้นทางดนตรีค่ะคุณมัสก็จะแรกตั้งใจว่าถ้าปีหน้าได้จัดเนี่ยก็จะเชิญแฮมเมอร์มาเพราะว่าจะครบ50ปีของแฮมเมอร์แต่ถ้าไม่ได้จัดแล้วอาจจะไปจัดอะไรที่เป็นกิจกรรมร่วมกันกับพี่น้องของคนเพื่อชีวิตข้างนอกก็ได้นะครับอย่างเช่นที่เมืองการที่เขาขอให้ไปเป็นพิธีกรก็ตอบรับกันแล้วนะครับก็เป็นคืออยากคือไปเขาใหญ่บ่อยๆก็เลยลองดูที่เขาจะจัดงานดนตรีที่เมืองกาญนะครับแต่เป็นกลุ่มทางสายเดียวกับภาษาเนี่ยนะครับเป็นเพื่อนกันแล้วเขาแยกไปจัดทางที่เมืองกาญก็มาเชิญด้วยตนเองนะครับก็เลยตอบรับน้องๆเขานะฮะเขาอุตส่าห์มาก็เลยอยากจะไปร่วมกิจกรรมด้วยแหละครับเพราะว่าถือว่าเกษียณแล้วเดือนกันยาก็พอสิ้นเดือนกันยาก็เป็นประชาชนคนธรรมดาแล้วนะครับก็ต้องอยากไปทำงานรับใช้มวลชนกันมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่เมืองการจะเป็นงานที่มีศิลปินเพื่อชีวิตไปร่วมงานกันอยู่ครับดูที่เขาส่งมาเป็นงานเจอละโปสเตอร์มันเยอะจะเก็บโปสเตอร์ไปตัวเยอะๆนี่ไปแจกผู้ฟังมันก็ดีกันนะ The Legend มโหฬารนะฮะที่ Honey Queen Resort นะครับ14พฤศจิกายนเทศกาลดนตรีเพลงเพื่อชีวิตท่ามกลางธรรมชาติและขุนเขาจะมีนาซีเผือกนางหงานะครับน้ำหมูพงเทพด้วยนะฮะแล้วก็คาราบาวพงศิษย์คัมภีร์ฮิวโก้นะครับทอมดันดีพี่ทอมดันดีแล้วก็คณะขวัญใจไววิทย์ด้วยนะครับมิลาบานูนด้วยนะฮะก็เทนบอกจะมาจำหน่ายบัตรที่วันทนดนตรีไลฟ์ให้พิเศษกับสมาชิกของรายการเพียงแค่บัตรละ300เท่านั้นเองนะครับเพราะว่าบัตรกันนี้ก็เป็นพันแต่ว่าเขาจะขายเราแค่300เดี๋ยวลองดูก่อนนะฮะอาจจะติดต่อกันทางถนนดนตรีแล้วก็ไปลงชื่อในนามถนนดนตรีแล้วก็ไปถ้าเขาอนุเคราะห์อย่างนี้จริงๆนะหรือว่าถ้ามีบัตรแจกนะฮะก็จะมาร่วมสนุกกันในรายการกันต่อไปก็เชิญได้นะครับไม่ทั้งเกียรติที่นี่เราชอบของฟรีและมีเกียรติอยู่แล้วใช่ไหมครับนะฮะก็เดินทางกันด้วยบทเพลงที่คุณขอมาทางแบบฟอร์ม Google Form นะครับแล้วก็ทาง0816346452มีผู้ฟังของคนหลังเขาไว้นะครับผมเลือกถ้าเป็นเวอร์ชันที่ถ้าเป็นงานที่มีของคาราบาวก็ให้คุณไปประกอบได้เปิดเลยก็แล้วกันนะครับคนหลังเขาและ

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรี

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นอกจากการเดินทางอีกครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะครับก็เลยต้องต่อเพลงไว้ค่อนข้างจะหลายเพลง3เพลงรวดๆเลยนะครับทั้งชาวประมงที่คุณขอมาจากขอนแก่นแล้วก็คนป่าบาราที่เขามาที่ต้องการจะฟังเป็นของมาริโอน่าก็ทางเลือกของจิตวิญญาณก่อนเสียงอาสานจะแผ่วลงก่อนที่พื้นแผ่นดินไทยจะถูกต่างชาติเขามาครอบครองตอนนี้ก็ไปที่เกาะพะงันกันเยอะแยะนะฮะทางเหนือก็มีนะครับไม่ใช่แค่ทางภาคใต้แหละครับก็เข้ามานักท่องเที่ยวแล้วก็มาจับมาจองมาใช้นอมินีมาใช้สิ่งต่างๆที่พื้นแผ่นดินของเราจะซื้อได้นะครับแล้วก็จะสามารถที่ใช้เงินกว้านซื้อได้แล้วก็จะกลายเป็นอย่างที่ไม่กลายเป็นพื้นที่ของแผ่นดินเราการที่เข้าไปทะเลในพื้นที่ของบ้านเราจะไปนั่งชิวๆนี่ไม่ได้นะหรือจะไปทำอะไรนี่ดีๆเขาก็มีเจ้าของเป็นคนต่างชาติมาจับจองกันเยอะแยะมากมายแล้วนะครับเพลงที่ติดค้างไว้ยังค้างอยู่ในแบบฟอร์มที่ให้ไว้นะครับมีผู้ฟังขอปูพงศิษฐ์นะครับก็เสียได้นะฮะและเชิญปูพงศิษฐ์ไว้ที่จะมาเป็นแขกรับเชิญในเดือนหน้าเนี่ยนะครับในช่วงที่นังหนามานะครับจุดพักของนักเดินทาง78ปีของนักงานคาราวานต้องเปลี่ยนแล้วนะฮะเป็นดวงดาวเดียวดายกับคาราวานน้อยนะครับคุณขอตลอดเวลามาและสาวน้อยกลับบ้านจากแม่สวยเชียงรายที่ขอมาตอนช่วงต้นชั่วโมงแรกและแม่สายจากอุดรธานีครับ

ผมมองไปแล้วนะครับคิดว่ายังไม่หลับนะฮะที่อุดรธานีที่ขอแม่สายแล้วก็เชียงรายแม่สวยนะครับที่ขอสาวน้อยกลับบ้านเวลาไล่หลังลงมาเดี๋ยวกลัวจะไม่ทันอีก2เพลงตรงนี้ตะวันลาที่ประไมขอแดดสุดท้ายตอนลาที่ขอมาจากลบสัก

ายที่ป้าไหมคลอง8เข้ามาแล้วก็เสียงฟ้าร้องกระหึ่มในขณะนี้นะครับก็ใกล้จะถึงอาทิตย์หน้าวันสำคัญของเกษตรกรวันเกษตรกรด้วยแล้วก็วันพฤชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญ นะครับผมก็จะไปทำหน้าที่ถ่ายทอดเสียงให้คุณได้ฟังในปีสุดท้ายของการทำงานรับราชการนะครับถนนดนตรีในคืนวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมพิโยรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอกกลิ่นของกลุ่มเสียงทีมงานของเราคุณเมฆกัญญาณรงศักดิ์นิยมทองเรือจิตหลักการจันทร์วัสันวงสว่างสมเกียรติธรรมนีบริพาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองช้างน้อยหัสดินเทพหัสดินณอยุธยานะครับคืนพรุ่งนี้เราพบกันใหม่นะครับมีอีกสองเพลงให้เธอจากสุราษฎร์ที่บอกฝนตกหนักอยู่ขณะนี้และสนันป่าที่ไม่ได้เปิดพรุ่งนี้ติดตามกันได้ใหม่นะครับผมจะปิดท้ายกันที่เพลงคุณมนต์บางนาที่ขอไว้ก็มาพร้อมกับเสียงฝนที่กำลังจะกระดำในกรุงเทพอยู่ในขณะนี้นะครับสัญญาณหน้าฝนจะกลับมาวันพรุ่งนี้นะครับท่านดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางลาติสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ข้อสำคัญการจะเป็นคนที่เก่งจริงและดีแท้นั้นต้องเป็นให้ตลอดกล่าวคือไม่ว่าจะอยู่ณที่ใดในฐานะใดก็ตามต้องตั้งตัวตั้งใจให้มั่นคงหนักแน่นที่จะประพฤติตนปฏิบัติงานทุกอย่างโดยยึดมั่นในความดีและความถูกต้องเสมอไปจึงขอให้ทุกคนทั้งผู้ที่จะออกไปศึกษาต่อและประกอบอาชีพการงานได้รักษาความเก่งและความดีที่มีอยู่พร้อมทั้งสร้างเสริมให้เจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะคุณสมบัติเหล่านี้จะเกื้อหนุนแต่ละคนให้ประสบแต่ความสุขความสำเร็จทั้งในชีวิตและกิจการได้แท้จริงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารท่องส่งถนนเทียระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่10เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันอาทิตย์แรม9ค่ำเดือน6ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในพระเช้ามีดังต่อไปนี้ค่ะและจะแจ้งรายการแล้วท่านเจ้าฝ่ายการคติธรรมประจำวันด้วยการตามรายพ่อเพื่อพอเพียงเวลา6:00 น.ถ่ายทอดข่าวจุฬาสถานการสวัสดีบุรีรัมย์เวลา7:00 น.ถ่ายทอดข่าวรายงานพิเศษและสารคดีเวลา8:00 น.ที่ราครองชาติจากนั้นรายการปาฐกถาธรรมต้นรายการคนของแผ่นดินเวลา9:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการวิทยุอบมช.เวลา10:00 น.ถ่ายทอดข่าวจุฬาสถานการรักษินทิอีสานเวลา11:00 น.ถ่ายทอดข่าวจากนั้นรายการแปลนลักเชลิงเดิฟต้นรายการเพื่อนวัยรุ่นเวลา12:00 น.ถ่ายทอดข่าวเวลา13:00 น.ติดตามรายการร่วมคิดร่วมคุยกับสกต.บุรีรัมย์เวลา14:00 น.ถ่ายทอดข่าวจากนั้นฟังการแจ้งรายการกระจายเสียงในพระบ่ายต่อไปค่ะสำหรับพระเช้าวันนี้เรวดีหงสากุลที่ผู้ประกาศธนเดชฉลาดแพทย์ทำหน้าที่ชั้นที่หนึ่งนายวริยุทธ์น้อยพรมผู้งานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

สาธุชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการคติธรรมประจำวันได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าๆก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของหลักธรรมและก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านนะที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวท.บุรีรัมย์นะญาติโยมก็ยังได้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจพระผู้ดำเนินรายการมาโดยตลอดอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่หอกระจายข่าวผู้นำในท้องที่ท้องถิ่นผู้มีจิตอาสาที่รวมโดยช่วยกันนำเสนอหลักธรรมผ่านหอกระจายข่าวอนุโมทนาขอบคุณหลวงพ่อเจ้าวาดเจ้าสำนักนะที่มีเมตตาต่อญาติโยมนำเสียงธรรมะออกหอกระจายข่าวให้ญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งอนุโมทนากับคณะศรัทธาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีงานบุญงานกุศลก็ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมโยมก็ร่วมกันอุปถัมภ์การจัดทำรายการเพื่อเป็นกำลังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในยามเช้าเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องการฝึกตนญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของการฝึกตนนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวคนเราจะอยู่ดีมีสุขอนาคตจะเจริญรุ่งเรืองได้นั้นในเบื้องต้นของชีวิตจะต้องมีการฝึกฝนอบรมตนให้ดีเสียก่อนนะปัจจุบันมีความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของสติปัญญาแล้วก็วิชาความรู้ความสามารถหน้าที่การงานต่างๆเหล่านี้นะก็ต้องเริ่มจากการที่เรานั้นฝึกฝนอบรมตนการฝึกฝนอบรมตนนั้นเนี่ยเริ่มตั้งแต่การไม่ประมาทในเรื่องของการดำเนินชีวิตวัยในแต่ละวัยเราจะต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวัยนั้นๆวัยต้นสร้างหลักฐานวัยกลางคนสารหลักแหล่งวัยปลายคนก็แต่งหลักธรรมถ้าเราประพฤติปฏิบัติตนได้ตามนี้เราชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในแต่ละช่วงวัยของชีวิตองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสหลักพุทธภาษิตบาลีเอาไว้ว่าอมันตยามิโวภิกขเวขยะวยธรรมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเทถะแปลความว่าภิกษุทั้งหลายเราตถาคตขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนในท่ามกลางมีความแตกสลายไปในที่สุดขอเธอทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดดังนี้อันนี้เป็นหลักพุทธภาษิตที่พระพุทธองค์นั้นเนี่ยทรงตรัสเตือนพระภิกษุทั้งหลายให้ดำรงตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทต้องหมั่นฝึกฝนอบรมตนให้เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยนะการที่นำเอาเรื่องความไม่ประมาทให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังกันในยามเช้าๆอย่างนี้ก็เพราะเป็นโอกาสที่เหมาะอย่างยิ่งเลยทีเดียวในเบื้องต้นของแต่ละวันในแต่ละวันนั้นนะถ้าเรามีสติอยู่ตลอดเวลานะเราก็จะไม่ประมาทเราจะไม่มัวเมาในเรื่องของชีวิตเราดำเนินชีวิตไปในทิศทางที่ดีนะถ้าความประมาทเกิดขึ้นในญาติโยมเราพุทธศาสนิกชนตั้งตนอยู่ในความไม่ดีไม่งามในความประมาทดำเนินชีวิตผิดพลาดเมื่อประมาทก็ทำให้ขาดสติเมื่อขาดสติแล้วก็เกิดความมัวเมาความมัวก็คือความที่เรามองไม่เห็นมีตาก็เหมือนกับไม่มีฝ้าฟางมืดมนอนธการความเมาก็คือความที่เราขาดการทรงตัวหรือตั้งตัวไม่คงที่
มีการวิงเวียนเสียหน้าเสียหลังเสียศูนย์เสียการทรงตัวนะเมื่อเกิดมีความมัวเมาแล้วเนี่ยญาติโยมนะก็จะเป็นเหตุให้เราเนี่ยทำอะไรที่พลั้งพลาดหลงลืมงงงวยนะนำมาซึ่งความเสียหายต่างๆนานาได้นะบุคคลผู้เป็นบัณฑิตหรือเป็นคนดีนั้นเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีสติอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นผู้ที่ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทจึงจะสามารถรักษาความฉลาดแล้วก็คุณงามความดีเอาไว้ได้เพราะความฉลาดแล้วก็คุณงามความดีนั้นเนี่ยญาติโยมจัดว่าเป็นยอดปรารถนาของบุคคลทุกคนเลยทีเดียวนะเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขความเจริญความสรรเสริญชื่อเสียงเกียรติยศนานาประการแต่ถึงกระนั้นเนี่ยก็ยังมีบุคคลแสดงความเขลาหรือความไม่ดีให้ปรากฏในบางคราวดังที่เป็นข่าวตามสื่อสารมวลชนทางนี้ก็เพราะความประมาทมัวเมาเข้าไปบันดาลใจให้เป็นไปนะภาษิตไทยจึงไขขานเอาไว้ว่าสี่เท้ายังรูปพลาดนักปราชญ์ยังรูปพลั้งสองเท้าโดเดก็คงจะเซลงบ้างนะความประมาทคือความที่จิตอยู่ปราศจากสติหรือปล่อยสตินั่นเองนะโยมนะอย่างที่เรียกกันว่าความเผลอหรือเสียสตินะคนที่เสียสติก็คือคนที่ไม่มีสติที่เรียกกันว่าคนบ้านั่นเองนะคนที่ไม่มีสติกำกับตัวทำอะไรก็ไม่ดีญาติโยมสังเกตดูได้นะไม่ต้องไปถึงขนาดเป็นบ้านะเพียงแต่คนที่เสพสุรายาเมาเกินว่างั้นเถอะนะดื่มเหล้าเกินก็ทำให้ขาดสติเดินเซหน้าเซหลังพูดไม่อยู่กระร่องกระรอยอะไรประมาณนี้นะนี่อันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของคนที่ไม่มีสติเมื่อจิตของเราไม่อยู่ปราศจากสติย่อมหมายถึงจิตที่มีสติกำกับตัวสติเป็นคุณธรรมตามกระตุ้นเตือนจิตให้คิดถึงตัวและลึกนึกถึงตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวไม่เผลอตัวถ้าจิตไม่มีสติกำกับตัวก็จะมีแต่ความคิดที่พุ่งออกไปข้างนอกนะกลายเป็นความฟุ้งซ่านเพ่นพ่านเลื่อนลอยไปตามอารมณ์ใช้การอะไรก็ไม่ได้นะความไม่ประมาทก็เป็นอาการที่นำจิตให้รอบคอบนะโยมนะจะทำกิริยากิจอันใดก็แล้วแต่ตั้งใจทำอย่างสม่ำเสมอไม่ทำหยุดไม่ท้อถอยนะทำอย่างพอใจทำอย่างเอาธุระนะคุ้นกับงานทำงานเป็นชิ้นเป็นอันทำจริงจังไม่สักแต่ว่าตั้งใจมุ่งมั่นขยันหมั่นประกอบนะจิตที่มีสติกำกับอยู่ในตัวเสมอในขณะทำในขณะพูดในขณะคิดอันนี้คือความไม่ประมาทนะในยามเช้าๆอย่างนี้มีโอกาสขับขี่ยวดยานพาหนะเราก็มีสติในการขับขี่ก็ชื่อว่าเรานั้นเป็นผู้มีสตินะกำกับตัวทำมาค้าขายหรือทำงานอะไรก็ตามนะแม้ในขณะที่เราฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่ในยามเช้าๆอย่างนี้ถ้าเรามีสติกำกับนะเราก็ฟังได้แล้วก็กำหนดจดจำได้ว่าพระท่านเทศน์เรื่องอะไรก็เทศน์ในเรื่องของการฝึกตัวการฝึกฝนอบรมตนเองนะก็คืออันดับแรกเลยก็คือความไม่ประมาทนี่แหละญาติโยมนะความไม่ประมาทนับเป็นคุณธรรมที่สนับสนุนความดีให้เจริญงอกงามได้แล้วก็ทำลายความชั่วให้หมดสิ้นไปสนับสนุนกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทำลายอกุศลที่เกิดแล้วให้เสื่อมสิ้นไปความไม่ประมาทก็คือบทเป็นของคนดังพระพุทธธรรมรัตว่าอัปมาโทอมตังปทังความไม่ประมาทเป็นทางอมตะทางอมตะก็คือบทเป็นของคนผู้ไม่ประมาทเพราะคนผู้ไม่ประมาทแม้ตายแล้วก็ชื่อว่ายังเป็นอยู่ไม่ตายตรงกันข้ามกับความประมาทซึ่งมีลักษณะที่มักง่ายดูดายดูเบาดูหมิ่นถิ่นแคลนสับเพร่าละหลวมท้อถอยทอดทุระไม่มั่นคงเป็นต้นและก็ความประมาทนี่แหละยังเป็นบทตายของคนดังพุทธธรรมรัตที่ว่าประมาทโทมัจจุโนปทังความประมาทเป็นทางแห่งความตายปราชญ์ทั้งหลายจึงกล่าวเอาไว้ว่าความขนองคือความพินาศความประมาทคือความตายความประมาททำให้ชีวิตตายก่อนตายตายเหมือนตาลยอดด้วนความไม่ประมาทบุคคลควรที่จะบำเพ็ญให้เป็นไปในเหตุคือกิริยากิจอันเป็นหน้าที่ที่จะต้องประพฤติปฏิบัตินะกล่าวคือการทำการพูดการคิดเช่นไม่ประมาทในเวลาไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในการงานไม่ประมาทในการศึกษาและไม่ประมาทในการปฏิบัติหน้าที่เป็นต้น
ความจริงอ่ะญาติโยมความผิดพลาดถือว่าเป็นหลักธรรมดาจนมีคนพูดในลักษณะที่ว่าคนที่ทำอะไรไม่ผิดก็คือคนที่ยังไม่เคยทำอะไรแม้สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นเนี่ยพระพุทธองค์ก็ทรงได้ผ่านความผิดพลาดมาบ้างแล้วแต่เมื่อทรงทราบว่าเป็นทางผิดก็ทรงคิดหาหนทางใหม่นะไม่ยอมดำเนินเดินตามทางนั้นอีกต่อไปถือว่าผิดเป็นครูเมื่อรู้ว่าผิดแล้วต้องระลึกไว้ให้มั่นนั่นแหละคือครูสอนเราได้เป็นอย่างดีการสอนตนด้วยตนเองนั่นแหละดีญาติโยมนับว่าเป็นครูที่เก่งกว่าครูคนใดเพราะเมื่อตนสอนตนได้ก็เท่ากับว่าเรามีครูอยู่ในตัวอยู่แล้วไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องกลัวเพราะครูในตัวมาด้วยครูในตัวจะช่วยให้เรานี่ปลอดภัยสมกับในแห่งหลักพุทธภาษิตบทหนึ่งว่าอัตนาโจทยตานังจงเตือนตนด้วยตนเองปฏิมังเสตมัตนาจงพิจารณาตนด้วยตนหากมีคำถามว่าครูในตัวคือใครตอบได้ทันทีว่าความไม่ประมาทหรือสตินี่แหละญาติโยมการที่บุคคลเตือนตนเองได้คิดกลับตัวกลับใจได้ย่อมเป็นคุณอันยิ่งใหญ่เหลือขนาดนับว่าเป็นคนที่พึ่งตนเองได้สมในหลักพุทธภาษิตที่ว่าอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนั้นโยมญาติทั้งหลายเมื่อเรารู้ว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนอย่างนี้แล้วเราก็ต้องฝึกฝนอบรมตนเองการฝึกฝนอบรมตนเองเราจะฝึกอย่างไรก็เริ่มจากการไม่ประมาทในเรื่องของการดำเนินชีวิตในแหละญาติโยมชีวิตของคนเราเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางไหนก็แล้วแต่มันอยู่ที่เราจะกำกับนะตัวที่จะกำกับได้ก็คือสติการดำเนินชีวิตบุคคลทุกคนก็มีความหวังดั่งใจในทางเดินชีวิตบุคคลทุกคนในญาติโยมมีความหวังตั้งใจอยากดีไม่อยากที่จะเสียนะคืออยากจะมีแต่ความดีไม่อยากมีความเสียความต้องการดีนั่นแหละคือเจตนาบริสุทธิ์ต้องฝึกเอาบุคคลผู้หวังความดีเมื่อทางชีวิตดำเนินไปแล้วบรรลุถึงความดีสมเจตนาทางนั้นแหละนับว่าเป็นทางที่ถูกส่วนทางใดผู้ดำเนินไปแล้วได้รับความเสียหายได้รับความไม่ดีจะเป็นการเสียทรัพย์เสียเวลาเสียเกียรติแล้วก็เสียประโยชน์หรือเสียศีลเสียธรรมะทางนั้นก็นับว่าเป็นทางที่ผิดนะโยมนะทางเดินแห่งชีวิตจึงมีทางถูกคือทางดีทางผิดก็คือทางเสียสำหรับการฝึกฝนอบรมตนให้ถูกวิธีนั้นนะญาติโยมก็หมายถึงการปฏิบัติตนตามคำแนะนำพร่ำสอนด้วยวิธีการ5อย่างอันดับแรกเลยการปกครองตนเองอันดับ2การพึ่งตนเองอันดับ3การเชื่อมั่นตนเองอันดับ4การตรวจสอบตนเองแล้วก็อันดับ5การเอาชนะตนเองเนี่ยถ้าญาติโยมมีสติกำกับแล้วก็ฝึกฝนอบรมตนไปตามนี้เชื่อว่าชีวิตเรานั้นจะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญไม่ผิดพลาดในวิธีการ5อย่างนั้นเนี่ยประการแรกก็คือการปกครองตนหรือการประครองตนเราให้รอดปลอดภัยความจริงอ่ะญาติโยมความรักตนหรือชีวิตของตนเนี่ยย่อมอยู่เหนือความรักอื่นใดทั้งหมดเลยทีเดียวอัตตาหิปรมังปิโยตนแลเป็นที่รักอย่างยิ่งนัตถิอัตตสมังเปมังความรักอื่นเสมอด้วยตนไม่มีความรักตนหรือชีวิตของตนเป็นที่หนึ่งรักคนอื่นแล้วก็สิ่งอื่นเป็นที่สองทุกคนในญาติโยมอยากให้ตนเป็นคนดีมีความสุขไม่ต้องการให้ตนเป็นคนชั่วตกต่ำลำบากอยากจนเดือดร้อนเป็นทุกข์น่าจะต้องถนอมรักษาตนให้ดีตลอดสามวัยได้ชื่อว่ารักษาตนด้วยดีตามลำดับมาถ้าหลงประมาทมัวเมาในวัยต้นมาฝึกฝนอบรมตนให้ถูกทางถูกวิธีในวัยกลางหรือวัยสุดท้ายดังเช่นในปฐมวัยใจยังเป็นทารกตกอยู่ในเวลาขนองจะต้องประคับประคองประครองตนในวัยอื่นต่อมาถ้าทำได้แม้ในวัยใดวัยหนึ่งย่อมเป็นการดีชื่อว่ามีความรักตนบุคคลผู้ดำเนินทางผิดมาก่อนแล้วกลับตัวได้กลับใจถูกในภายหลังดังที่ได้กล่าวกันว่าต้นคดปลายตรงยังคงพอใช้ได้แต่ถ้าต้นตรงปลายคดใช้ได้ยากนะโยมนะหากคดทั้งต้นทั้งปลายใช้ไม่ได้เลยก็นับว่าเป็นคนตายทั้งเป็นเน่าทั้งดิบตายก่อนตายหรือเป็นตายเท่ากันมีชีวิต
ที่อาภัพตกอับแล้วก็ล้มเหลวประการที่สองนั้นฝึกการพึ่งตนเองนะความจริงนะญาติโยมบุคคลผู้มีตนอันฝึกดีแล้วย่อมพึ่งพาอาศัยตนเองได้ที่พึ่งซึ่งประสงค์เอาในที่นี้ก็คือทรัพย์สมบัติแล้วก็คุณสมบัติในฐานะที่เป็นฆราวาสญาติโยมทั่วไปจะต้องพึ่งพาอาศัยทรัพย์สมบัติอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะในยามเช้าเราก็ต้องจับจ่ายใช้สอยนะหลายคนหลายท่านก็ได้จ่ายเงินแล้วหลายท่านก็ได้รับเงินแล้วนะเรียกว่าการดำเนินชีวิตของฆราวาสญาติโยมนั้นเนี่ยจะต้องพึ่งพาอาศัยทรัพย์สมบัติมาบริหารชีวิตของตนบุคคลในครอบครัวนะบุคคลจึงต้องประกอบกิริยกิจน้อยใหญ่นะด้วยความขยันหมั่นเพียรแสวงหาทรัพย์สินสมบัติแสวงหามาได้แล้วก็รู้จักเก็บรักษาเรียกว่ามีทั้งรายรับมีทั้งรายจ่ายแล้วก็มีทั้งรายเหลือนะก็ฉลาดในการแบ่งปันจัดสรรเป็นส่วนๆนะเพื่อคำนวณรายรับรายจ่ายให้มันเหมาะสมต้องนิยมคบค้าสมาคมกับคนที่ดีเป็นกัลยาณมิตรแม้เป็นสามีภรรยากันก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะสองแรงต้องช่วยกันหาทรัพย์สมบัติมาเจือจุนครอบครัวนะสามีภรรยาต่างคนต่างทำมาหากินเก็บออมก็สามารถที่จะมาสร้างหลักปักฐานได้ส่งเสริมให้ลูกหลานได้ศึกษาเล่าเรียนในระดับที่สูงขึ้นได้แม้มีเพื่อนนอกบ้านก็เช่นเดียวกันเพื่อนดีเพื่อนงามนะเป็นเพื่อนที่ชวนกันทำมาหากินเพื่อนที่ชวนกันทำสิ่งที่ดีที่งามไม่ใช่เพื่อนชวนเล่นการพนันเพื่อนชวนดื่มสุรายาเมาหรือสิ่งเสพติดอันนี้ก็ไม่ดีไม่งามนะคบไม่ได้ในญาติโยมนะเราก็ไม่ควรคบเพื่อนที่ตามเกาะตามกินด้วยเพื่อนประเภทนี้พอเราสิ้นทรัพย์แล้วก็นายนี้หมดญาติโยมอย่างที่กล่าวกันว่าเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายเนี่ยหายากในญาติโยมนะยามบ้างมีเพื่อนมากยามตกยากเพื่อนหายแม้การใช้จ่ายก็ให้มันพอเหมาะก็แล้วกันพอเหมาะพอควรไม่เบียดกรอจนเกินไปไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินการจะใช้จะจ่ายก็ให้ดูรายรับรายได้ไม่ใช่เสียเกินได้ใช้เกินมีรายจ่ายควรให้มันพอดีกับรายรับหรือน้อยกว่ารายรับจึงจะนับว่าถูกต้องสอดคล้องกับคำที่ว่ามีเกินใช้ได้เกินเสียส่วนที่พึ่งคือคุณสมบัตินั้นเนี่ยก็หมายถึงคุณงามความดีที่เกิดมีจากการประพฤติปฏิบัติฝึกหัดดัดกายวาจาใจโดยให้กายมีความอ่อนน้อมวาจามีความอ่อนหวานใจมีความอ่อนโยนกายอ่อนน้อมก็คือกิริยาถ่อมตัวไม่ลดตัวจนเกินควรไม่ถือตัวจนเกินงามตามภาษิตที่ว่าปริภูโตมุทุโหตินะอ่อนไปก็ถูกดูหมิ่นอติติโขจะเวรวาแข็งนักก็มักมีเวรประการต่อมาวาจาอ่อนหวานก็คือคำพูดไพเราะดูดดื่มเปล่งวาจาออกมาจากใจที่ใสสะอาดไม่มีโทษเป็นคำที่หอมหวานชูกำลังใจของผู้ฟังให้ชื่นบานเป็นเสน่ห์มหานิยมเป็นที่ชื่นชมรักใคร่นับถือของผู้ฟังใจอ่อนโยนคือใจที่นอบน้อมละมุนละม่อมถ่อมตัวสงบเสงี่ยมสุภาพเรียบร้อยมีเมตตากรุณาปราณีอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จุนเจือนะกายวาจาใจที่อ่อนถือว่าเป็นพรอันประเสริฐนโยมนะเพราะเป็นเหตุก่อให้เกิดมีบุคคลยกย่องเชิดชูแล้วก็นำไปสู่ความเป็นบุคคลที่น่ารักน่าเคารพนับถือในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อประการต่อมานั้นฝึกความเชื่อมั่นตนเองนี่ก็สำคัญนโยมนะเราต้องไม่ประมาทในเรื่องของการฝึกฝนอบรมตนเองมีความเชื่อมั่นตนเองเพราะความเชื่อมั่นของบุคคลเนี่ยส่งผลให้เกิดการกระทำเพราะการกระทำการพูดแล้วก็การคิดเนี่ยที่จะก่อให้เกิดผลผลิตที่มั่นคงได้นั้นในญาติโยมจำต้องอาศัยศรัทธาเชื่อมั่นเป็นตัวนำแล้วก็มีความตั้งใจทำเป็นตัวจักความเชื่อมั่นตนเองนั้นเนี่ยกล่าวสั้นก็คือความเป็นตัวของตัวเองความเป็นตัวของตัวเองนั่นเองหาได้หมายถึงการอยู่โดดเดี่ยวไม่เกี่ยวเกาะคบหาสมาคมหรือพึ่งพาอาศัยคนอื่นก็หาไม่นะโยมนะหากแต่หมายถึงความสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองไม่เป็นเครื่องมือหรือบันไดร่างร้านให้คนอื่นเนี่ยเหยียบปีนนะบุคคลผู้ที่จะทำตัวให้เป็นที่เชื่อมั่นใดนั้นจะต้องอาศัยความเตรียมพร้อมนะเป็นเบื้องต้นมีศรัทธาเชื่อกรรมนะเชื่อผลของกรรมเ
ชื่อภูมิธรรมก็คือพระปัญญาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความขยันหมั่นเพียรมีความเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิมีความมั่นคงหนักแน่นในหลักคำสอนเชื่อว่าเป็นคนที่มีอิสระมีกำลังกายมีกำลังใจในอันที่จะสร้างตัวสร้างครอบครัวสร้างหลักปักฐานสร้างคุณประโยชน์แก่ตนแก่สังคมได้นะตรงกันข้ามกับบุคคลผู้ที่ไม่มีความเชื่อมั่นตนเองจะพูดคิดอะไรมักเป็นบุคคลที่จับจดนิยมนะทำการงานด้วยความลังเลสงสัยแม้จะมีวิชาความรู้มากหากแต่ว่าเป็นคนไม่กล้าตัดสินใจเด็ดเดี่ยวแน่นอนต่อมาก็คือการสำรวจตนเองอันนี้ก็สำคัญนะการสำรวจตนเองนั้นญาติโยมเป็นหลักสำคัญประการหนึ่งนะซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าปฏิมังเสตมัตตนาแปลความว่าสำรวจตนด้วยตนเองคำว่าสำรวจตนเนี่ยก็คือการตรวจสอบหรือการตรวจค้นนะการตรวจสอบหรือการตรวจค้นตนก็คือการตรวจสอบกายวาจาใจได้แก่การเรียนรู้ตนเองเพราะไม่มีผู้ใดที่จะรู้จักตนเองได้ดีมากกว่าตนเองเหมือนอย่างผู้รู้กล่าวไว้ว่าผู้ที่รู้ความลึกของทะเลก็คือทะเลผู้ที่รู้ความกว้างของฟ้าก็คือฟ้าผู้ที่รู้ความดีชั่วของตัวก็คือตัวเรานี่แหละญาติโยมเราย่อมรู้ที่จะรู้ตัวเองนะด้วยเหตุนี้บุคคลผู้รักตนจึงจำต้องฝึกสอดส่องสำรวจตรวจสอบตนเองอยู่ตลอดเวลาว่าการใดควรทำถ้อยคำใดควรพูดอารมณ์ใดควรนึกคิดจะได้รู้ผิดรู้ชอบประกอบการให้เหมาะสมพอดีไม่แคบเกินไปเพราะถ้าแคบนักมักขยับยากไม่กว้างเกินไปเพราะถ้ากว้างนักมักไม่มีอะไรจะใส่สมไม่สูงเกินไปเพราะถ้าสูงนักมักจะลอยไปตามลมไม่ต่ำเกินไปเพราะถ้าต่ำนักมักจะจมธรณีบุคคลบางคนนิยมตรวจสอบคนอื่นมากกว่าตรวจสอบตนเองแม้จะสำรวจตรวจดูตนเองก็ดูในลักษณะเป็นคนที่ตาบอดนะมองไม่เห็นความผิดพลาดบกพร่องของตนนะมองดูคนอื่นด้วยตาสว่างแจ่มใสใส่ใจถึงโทษความผิดของบุคคลอื่นฝ่ายเดียวความผิดของบุคคลอื่นแม้จะเล็กเท่าขนาดเมล็ดพันธุ์ผักกาดก็สามารถที่จะมองเห็นได้ง่ายฝ่ายความผิดของตนถึงจะโตเท่ากับผลมะตูมก็เห็นได้ยากหากถูกถามก็กลบเกลื่อนเงื่อนงำอำพรางบางคนเห็นเป็นเรื่องสนุกสนานเป็นอาหารปากไปก็มีมักพูดถากพูดถางไม่ประทุษร้ายกันทางกายแต่ก็ประทุษร้ายกันทางปากใช้ปากเป็นอาวุธเป็นปากหอกเป็นปากปืนก็มีไม่รู้สึกรับผิดชอบชั่วดีมักดื้อด้านต่อคำตำหนิยินดีเพลิดเพลินในคำชมเพลินจนหลงจนเหลิงแล้วก็เหลิงจนลอยก็มีบุคคลผู้คอยสำรวจดูตนเองอย่างเนี้ยญาติโยมย่อมสามารถที่จะยังเห็นข้อบกพร่องข้อบริบูรณ์ข้อพิรุธข้อบริสุทธิ์นั้นได้โดยง่ายนะเมื่อพบข้อพิรุธก็แก้ไขปรับเปลี่ยนให้ถูกเมื่อพบข้อบกพร่องก็ต่อเติมเสริมให้บริบูรณ์ให้มันสมบูรณ์ขึ้นตามหลักพุทธวิธีที่ว่าอัตนาโจทยตานังแปลว่าจงเตือนตนด้วยตนเองและอีกประการหนึ่งนั้นญาติโยมนะก็คือการชนะตนเองนี่แหละสำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะความจริงญาติโยมความชนะมีอยู่คู่กับความแพ้เป็นเรื่องปกติแต่ในโลกใบนี้ไม่มีผู้ใดต้องการความเป็นผู้พ่ายแพ้มุ่งหวังแต่จะเป็นผู้ชนะเท่านั้นดังเช่นในการทำสงครามการพนันขันต่อการกีฬาเป็นต้นย่อมมีทั้งบุคคลผู้แพ้ผู้ชนะความแพ้ความชนะอย่างนี้ญาติโยมเป็นของไม่คงที่ไม่แน่นอนผู้ชนะแล้วก็อาจกลับแพ้ได้เหมือนกับได้แชมป์ก็เสียแชมป์ได้แม้ผู้แพ้ก็อาจกลับชนะได้สมด้วยหลักพุทธภาษิตที่ว่าความชนะใดที่ชนะแล้วกลับแพ้ได้ความชนะนั้นไม่ดีไม่แน่นอนเป็นที่ตั้งแห่งความเดือดร้อนเพราะผู้ชนะย่อมก่อเวรผู้แพ้ย่อมอยู่เป็นทุกข์เป็นความชนะที่ไม่เด็ดขาดไม่แท้อาจกลับแพ้ได้อีกแล้วก็ไม่เป็นไปเพื่อความระงับกลับเกี่ยวพันด้วยเวรนะส่วนความชนะใดที่ชนะแล้วไม่กลับแพ้ความชนะนั้นดีนะโยมนะเป็นความชนะที่ประเสริฐเป็นความชนะเลิศเป็นความชนะที่เด็ดขาดและไม่เกี่ยวพันด้วยเวรความชนะที่ไม่กลับแพ้นั้นเนี่ยหมายถึงความชนะตนชนะตนนั่นแหละตามพุทธนิพนธ์ภาษิตที่ว่าชนะตนนั่นแหละประเสริฐกว่า
ความชนะตนในที่นี้ญาติโยมชี้ชัดว่าชนะใจความชนะใจนั้นเนี่ยได้แก่การฝึกใจข่มใจแล้วก็หยุดใจการฝึกใจนั้นก็หมายถึงการฝึกฝนอบรมตนปรับปรุงแก้ไขฝึกตัวฝึกใจให้เหมาะสมนะกับเพศภาวะสถานะแล้วก็กาลเทศะมีสติสัมปชัญญะเข้าประคับประคองจะพูดหรือทำการอันใดไตร่ตรองให้รอบคอบด้วยเหตุด้วยผลท่วนทั่วประกอบเหตุสังเกตผลไม่ปล่อยตัวปล่อยตนให้เป็นไปตามยถากรรมนโยมนะการรู้จักฝึกใจคือการปรับใจให้ถูกที่ปรุงใจให้มีรสแก้ใจให้ถูกปมและไขใจให้เปิดกว้างได้ชื่อว่าการฝึกตนให้เป็นคนที่เหมาะสมทันเหตุทันการทันงานแล้วก็ทันคนการข่มใจก็หมายถึงการรู้จักบังคับใจไม่ให้โลภอยากได้ในทางทุจริตผิดศีลธรรมบังคับใจไม่ให้ขุ่นเคืองเกิดความพยาบาทอาฆาตจองเวรบังคับใจไม่ให้เกิดความมัวเมาหลงงมงายให้รู้จักเก็บอารมณ์ข่มใจไม่แสดงอาการวิปริตผิดปกติออกนอกหน้าดังคำที่กล่าวว่าเก็บน้ำขุ่นเอาไว้ข้างในนำน้ำใสออกมาใช้ข้างนอกส่วนการหยุดใจนั้นญาติโยมก็หมายถึงการยับยั้งชั่งใจไม่ปล่อยให้ถลำล้ำลึกไปสู่ความผิดพลาดเสียหายการหยุดใจหรือยับยั้งชั่งใจเนี่ยจะเกิดจะมีได้ในขณะที่มามีสติรู้สึกสำนึกผิดเหมือนการหยุดใจของจอมโจรองคุลิมานนะที่ต้องการให้พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดเสียทีจะวิ่งหนีไปไหนกันครั้นได้ฟังพระดำรัสว่าเราหยุดแล้วส่วนเธอสิยังไม่หยุดการสะดุดหยุดใจได้อย่างนี้แม้จะไม่อาจเปลี่ยนจากความชั่วความผิดมาเป็นความดีความถูกได้ก็จริงแต่ถึงกระนั้นก็สามารถที่จะหยุดใจไม่ทำความชั่วความเสียหายต่อไปได้โจรองคุลิมานจึงได้หยุดไล่ล่าฆ่าคนเพื่อแสวงหานิ้วมือในทันทีเพราะข้าที่ได้สติรู้ตัวทั่วพร้อมยอมรับฟังพระโอวาทขอโอกาสบวชเรียนภาคเพียรปฏิบัติจนบรรลุอรหันต์ตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาสืบต่อมานั้นการฝึกใจข่มใจแล้วก็การหยุดใจเมื่อผ่านการฝึกฝนอบรมเป็นอย่างดีจะเป็นผู้ที่มีคุณธรรมประจำตัวฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการคติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบ้านยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาภัยจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่าน

0: ุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง

ติศาสนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อครับ1 บวก 1 เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2 บวก 2 เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: บอกครับ1 บวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืออันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชยจริงๆ1 บวกครับเท่ากับฟีฆ่าปรับถูกจับจำคุกกุมประพฤติไงล่ะพ
1: ่
0: อ
1: ไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
3: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปท่านจะได้รับฟังรายการตามรอยพ่อเพื่อพอเพียงค่ะ

0: วท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสือโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อ

ของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่อยใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความหนาเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อเร่งแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะคืนพื้นที่ให้ประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เขาเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบันดูอีกแล้ว Green Power by PEA
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ในวันนี้นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อเร่งแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะคืนพื้นที่ให้ประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการยังจังหวัดภูเก็ตในวันนี้เพื่อติดตามและแก้ไขปัญหากรณีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ2แห่งคือหาดบางเทาอำเภอถลางและหาดฟรีดอมตำบลกระรนอำเภอเมืองภูเก็ตเพื่อรับฟังรายงานสรุปกรณีการบุกรุกพื้นที่ชายหาดที่ยืดเยื้อมานานซึ่งเดิมพื้นที่แห่งนี้มีการลักลอบสร้างอาคารไม้เป็นบาเบียและร้านอาหารทั้งนี้สถานการณ์ปัจจุบันมีการกลับมาก่อสร้างใหม่ด้วยโครงสร้างที่มั่นคงแข็งแรงกว่าเดิมจนเต็มพื้นที่โดยมีการอ้างสิทธิ์ในโฉนดที่ดินบางส่วนและการยินยอมจากเจ้าของที่ดินจากนั้นจุดที่2ในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะเดินทางต่อไปยังหาดฟรีดอมพื้นที่คาบเกี่ยวตำบลป่าตองอำเภอกระทู้และตำบลกระรนอำเภอเมืองภูเก็ตเพื่อติดตามผลปฏิบัติการตรวจยึดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกินอย่างไรก็ตามคาดว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีถือเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนจากรัฐบาลว่าจะไม่มีการประนีประนอมกับกลุ่มผู้บุกรุกทรัพยากรของชาติโดยเน้นย้ำให้หน่วยงานท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ป่าไม้บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อคืนพื้นที่สาธารณะให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยมั่นใจประเทศไทยยังไม่ถึงจุดวิกฤตภาวะเงินเฟ้อสูงแต่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันประเทศไทยเข้าสู่ภาวะสเตทเฟชั่น
9: นางสาวชยวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าแต่สถานการณ์เศรษฐกิจที่หลายฝ่ายกังวลทั้งปัญหาราคาน้ำมันแพงและค่าครองชีพที่สูงขึ้นจนเกิดคำถามว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับภาวะสเตทเฟชั่นหรือภาวะเงินเฟ้อสูงเบื้องต้นจากการประเมินสถานการณ์ในปัจจุบันยืนยันว่า ประเทศไทยยังไม่พบเงินเฟ้อต้องสูงต่อเนื่องเป็นเวลานานหากรากฐานมาจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นเพียงชั่วคราวแล้วหยุดลงเงินเฟ้อจะค่อยๆปรับตัวลงเองซึ่งกรณีนี้จะไม่ถือว่าเป็นสเตทแอคชั่นและยังไม่เกิดการหดตัวของเศรษฐกิจติดต่อกันในหลายไตรมาสรวมถึงยังไม่เกิดภาวะการเลิกจ้างงานในวงกว้างอย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะหากสถานการณ์เงินเฟ้อยืดเยื้อเพื่อเร่งออกมาตรการและนโยบายร่วมกับหน่วยงานต่างๆป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจไทยก้าวเข้าสู่ภาวะดังกล่าวนพศรแก้วคำรายงาน
1: หอการค้าไทยหนุนรัฐบาลออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทชี้จำเป็นต่อการประคองเศรษฐกิจและเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานไทย
10: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหอการค้าไทยเห็นด้วยในหลักการต่อการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทเพื่อรองรับผลกระทบจากวิกฤตราคาพลังงานและเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนสูงโดยเฉพาะจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งนี้ภาคเอกชนมองว่าสถานการณ์ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นกำลังกระทบต้นทุนของภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SME ภาคเกษตรขนส่งและผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งส่งผลต่อกำลังซื้อการจ้างงานและความสามารถในการแข่งขันของประเทศอีกทั้งพ.ร.ก.กู้เงินฉบับนี้ไม่ใช่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจไทยเข้าสู่ภาวะชะลอตัวจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นพร้อมสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ให้ประเทศในอนาคตนอกจากนี้หอการค้าไทยพร้อมสนับสนุนมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศสนับสนุนสินค้าไทยผู้ประกอบการไทยและช่วยดูแลเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรนิตยาคุณสิมรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
12: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
13: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
14: ่อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรท่อมหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
15: พ่อ1+1=เท่าไหร่ เท่ากับ2สิลูก
16: พ่อ2บวก2เท่ากับเท่าไหร
15: ่4ไงลูก
16: ถ้าลืมบวกครับเท่ากับเท่าไหร
15: ่ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
16: พ่อเธออีกแล้วลืมบวกครับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยนะพ่อ
15: ไอ้ยะ
17: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
11: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสวัสดีบุรีรัมย์ค่ะ

เมืองปราสาทหินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมเลิศล้ำเมืองกีฬาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ขอนำท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสวัสดี

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการสวัสดีบุรีรัมย์กันอีกเช่นเคยค่ะวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะเสาร์อาทิตย์6นาฬิกา10นาทีโดยประมาณไปจนถึง7นาฬิกาค่ะเราจะมาพบกันตรงนี้นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการแล้วก็ขอบคุณสำหรับท่านที่เข้ามาชมทางเพจ Facebook นะคะขอบคุณมากทีเดียวค่ะบางท่านก็ช่วยแชร์รายการไปน่ารักมากนะคะอยู่กับดิฉันมนัญญาม่วงสมมุกค่ะเช้านี้ทีมงานของเรานะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.คคนางช่อชูพร้อมทั้งอาจารย์จินนี่จินตนาวัชรโพธิกรก็ยังคงนำเรื่องราวมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมค่ะในแต่ละช่วงของรายการของเรานะคะวันนี้พบกันก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่10เดือนพฤษภาคม2569แรม9ค่ำเดือน6ปีมะเมียขอบคุณผู้ดูแลหอกระจายข่าวเจ้าของสถานีวิทยุที่รับสัญญารายการด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณช่างเทคนิคที่ดูแลในเรื่องของการออกอากาศด้วยค่ะวันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของดีๆที่ชุมชนค่ะวันนี้อาจารย์นางดร.คคนางช่อชูมีเรื่องราวการจัดสร้างสถานชีวาภิบาลอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์มาเล่าให้เราฟังสถานที่แห่งนี้สร้างขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์อะไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังจากอาจารย์นางค่ะส่วนช่วงภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่วันนี้อาจารย์จินนี่มีคำสัมเกี่ยวกับวันพืชมงคลวันพุธที่13พฤษภาคมนี้ก็จะเป็นวันพืชมงคลแล้วนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ในช่วงเก็บข่าวมาเล่าค่ะก็มีเรื่องราวหลากหลายนะคะที่จะนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะดูพยากรณ์อากาศกันก่อนนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายลักษณะอากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงระหว่างวันที่10ถึง15พฤษภาคมมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ถึง40ของพื้นที่ค่ะส่วนจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้มีฝน 10% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ34องศาเซลเซียสต่ำสุดก็อยู่ที่ประมาณ24องศาเซลเซียสก็ยังคงมีฝนอยู่นะคะแต่ว่าไม่มากเท่าเมื่อวานนะเมื่อวานหลายพื้นที่ก็ฝนตกหนักบ้างเบาบ้างนะคะในแต่ละพื้นที่ค่ะฟ้าก็คะนองหึมหึมหึมนะคะในช่วงเวลาฝนตกฝนฟ้าคะนองเนี่ยระวังในเรื่องของฟ้าผ่านะคะต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่อำเภอบ้านด่านนะคะหัวหน้าครอบครัวก็ต้องเสียชีวิตไปรับจ้างตัดยงตัดหญ้าแล้วก็ถูกฟ้าผ่าเสียชีวิตนะคะน่าเห็นใจมากทีเดียวนะคะเสาหลักของครอบครัวที่จากไปก็ต้องระวังในเรื่องของฟ้าผ่าด้วยนะคะหลบในที่ที่มันไม่อันตรายนะคะในช่วงนี้มาฟังเรื่องราวการจัดสร้างสถานชีวาภิบาลอำเภอนางรองจากดร.นางในช่วงของดีๆที่ชุมชนค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกับดร.นางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะช่วงของดีๆที่ชุมชนวันนี้อาจารย์นางจะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับสถานชีวาภิบาลอำเภอนางรองเกิดขึ้นโดยคณะสงฆ์อำเภอนางรองนำโดยพระครูปริยัติภัทรคุณเจ้าคณะอำเภอนางรองตั้งแต่อาจารย์นางได้ไปทำงานกับคณะสงฆ์อำเภอนางรองช่วง2ปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าคณะสงฆ์นางรองมีการทำงานเรื่องเกี่ยวกับการรณรงค์เรื่องสุขภาพด้านเจ็บป่วยของสงฆ์หรือสงฆ์อาพาธนะคะก็จะขาดคนดูแลจึงเป็นที่มาที่คณะสงฆ์ได้ดำเนินการร่วมกับเครือข่ายสังฆะเพื่อสังคมที่ได้เห็นก็จะเห็นเรื่องของแนวคิดเรื่องของวัดสุขภาวะซึ่งมีกิจกรรมต่างๆที่เห็นนะคะเริ่มตั้งแต่เรื่องของกุฏิชีวภิบาลซึ่งเป็นสถานที่ที่รองรับสงฆ์อาพาธที่มีอยู่ในวัดต่างๆซึ่งก็มีอยู่บางส่วนเท่านั้นนะคะของอำเภอนางรองแต่ก็นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะพระสงฆ์เวลาเจ็บป่วย ท่านบวชมาทั้งชีวิตนะคะก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนถ้ายังได้อยู่ที่วัดนะคะได้ดูแลที่วัดได้มีอาสาด้านดูแลเรื่องสุขภาพหมอพยาบาลไปตรวจก็จะมีความสะดวกแล้วก็เรื่องของบ้านปลายชีวิตของสงฆ์ที่ท่านอายุมากนะคะแล้วก็มีภาวะเจ็บป่วยก็จะได้มีที่พักที่อยู่ที่ถูกสุขลักษณะที่จะมีคนดูแลหรือพระสามารถที่จะดูแลกันเองได้อีกเรื่องหนึ่งที่คณะสงฆ์นางรองทำและน่าสนใจมากๆคือเรื่องของโรงเรียนเบาหวานก็จะเห็นเรื่องของภาวะของการเป็นเบาหวานนะกับการฉันอาหารด้วยที่มีญาติโยมผู้ที่ใส่บาตรหรือผู้ที่ถวายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาเรื่องของโรคเบาหวานก็ต้องดูแลเรื่องของอาหารซึ่งก็จะเป็นคอร์สในการอบรมทักษะในการดูแลสุขภาพทำยังไงให้ไม่เป็นเบาหวานหรือเป็นแล้วทำยังไงให้หายหรือน้ำตาลลดให้มากที่สุดนะคะเนี่ยจานางได้ฟังเวลาอบรมมีความรู้มากเลยนะคะที่จะกระจายให้กับทั้งไม่ใช่แค่เพียงพระสงฆ์นะคะชาวบ้านชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงหรือเครือข่ายที่เรียนรู้เรื่องสุขภาพนะคะนอกจากนี้ก็จะมีจิตอาสาที่จะดูแลกันและกันได้ด้วยหรือเรื่องของการบวชงานศพที่ให้ประหยัดอย่างเงี้ยนะคะก็จะเห็นเป็นแนวคิดที่เจ้าคณะอำเภอท่านก็อยากจะรณรงค์ส่งเสริมให้จะบอกว่าเรื่องของสุขภาวะหรือว่าวัดสุขภาวะนะก็เป็นเรื่องของที่มีเป้าหมายเพื่อให้พระสงฆ์แข็งแรงนะคะวัดมั่นคงชุมชนก็เป็นสุขด้วยและมาวันนี้นะคะก็มีเรื่องที่เป็นประโยชน์กับคณะสงฆ์อำเภอนางรองอีกก็สืบเนื่องด้วยมูลนิธิบ้านแห่งความหวังซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลหนองกงก็จะปิดกิจการก็ทำให้มีอาคารอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่จะบริจาคให้องค์กรที่เป็นองค์กรสาธารณะซึ่งท่านก็เห็นว่าคณะสงฆ์อำเภอนางรองน่าจะได้นำไปใช้และเกิดประโยชน์กับส่วนรวมมากทางหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอท่านก็มีแนวคิดเรื่องของทำเรื่องกุฏิชีวภิบาลอยู่แล้วก็เลยอยากจะให้ที่ตรงนี้แปลเปลี่ยนจากมูลนิธิสู่เรื่องของสถานชีวภิบาลนะคะหรือเราจะเรียกย่อๆเหมือนเป็นโรงพยาบาลเล็กๆนะคะโรงพยาบาลสงฆ์ลักษณะนี้นะคะให้บริการหรือให้เป็นที่พักสงฆ์อาพาธที่อยู่ในช่วงของการพักฟื้นจากการรักษานะคะมีอาคาร2อาคารสามารถที่จะเป็นอาคารสำหรับญาติโยมได้ด้วยนะคะที่อยู่ในชุมชนที่ใกล้เคียงเมื่อมีข้อมูลสิ่งเหล่านี้ก็เลยมีการจัดประชุมร่วมกันนะคะทั้งท้องที่ท้องถิ่นนะคะมูลนิธิเดิมนะคะแล้วก็โรงพยาบาลนางรองนะคะจึงทำให้เกิดมีทิศทางภาคีร่วมเพื่อสร้างพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นสถานชีวภิบาลเพื่อให้บริการพระสงฆ์แล้วก็ญาติโยมที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งมูลที่บ้านแห่งความหวังนอกจากท่านให้อุปกรณ์ให้อาคารก็ยังมีที่ดินนะคะบางส่วนที่อาจจะต้องซื้อเพื่อจัดสร้างสถานชีวภิบาลแห่งนี้นะคะจึงเป็นที่มาของการทำบุญพระป่าเมื่อวันที่20มีนาคม2569เพื่อซื้อหาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้วก็ที่ดินมีพระธรรมวชิระสุตตาภรณ์นะคะเจ้าคณะจังหวัดท่านเป็นประธานทอดผ้าป่าซึ่งท่านก็ได้พูดถึงว่าการได้ดูแลสงฆ์อาพาธเนี่ยเท่ากับได้อุปถัมภ์พระพุทธเจ้านับเป็นบุญกุศลที่สูงส่งและท่านก็ได้มองแนวคิดและปรากฏการณ์ทางสังคมปัจจุบันนี้ว่าจากอดีตที่เคยทำบุญที่วัดต่อไปเนี่ยต้องทำบุญที่โรงพยาบาลเพราะว่าผู้ป่วยจำนวนมากโรงพยาบาลแต่ละแห่งก็จะแน่นโรงพยาบาลนะคะเจ้าคณะจังหวัดท่านก็ได้พูดถึงว่าท่านก็ได้ช่วยสร้างคณะสงฆ์ต่างๆได้ช่วยสมทบทุนหาปัจจัยเพื่อการสร้างอาคารต่างๆทั้งโรงพยาบาลบุรีรัมย์ส่วนในอำเภอนางรองก็จะมีหลายอาคารนะคะที่คณะสงฆ์ได้ร่วมกันสร้างไว้ปัจจุบันก็ยังไม่เพียงพอการที่คณะสงฆ์อำเภอนางรองได้มีแนวคิดที่สร้างสถานชีวภิบาลขึ้นมานี้นับเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะแล้วก็เป เป็นแบบอย่างให้กับอำเภออื่นๆนะหรือจังหวัดอื่นๆที่หันมาทำเรื่องของสถานที่ที่จะรองรับสงฆ์อาพาธซึ่งอนาคตก็จะมีจำนวนมากขึ้นแล้วก็จะขาดคนดูแลเพราะว่าปัจจุบันพระก็จะมีจำนวนไม่มากเหมือนอย่างในอดีตนะคะลูกหลานก็มีจำนวนไม่มากด้วยเช่นกันแล้วก็การทำบุญเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาก็ทำให้ได้ปัจจัยบางส่วนนะคะที่จะสามารถซื้อที่ดินตรงที่จะทำสถานชีวภิบาลนั้นได้ยอด3ล้านกว่าบาทนะคะด้วยบารมีของคณะสงฆ์สายบุญแต่ละสายนะคะและต่อจากนี้ก็คงจะได้ปรับปรุงอาคารสำหรับรองรับแล้วก็จัดทำในรูปแบบของให้มีมูลนิธิรองรับซึ่งก็ได้จดเป็นมูลนิธิสังฆประชาสงเคราะห์นางรองตั้งอยู่ที่เลขที่218หมู่3ตำบลหนองกงอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์บริเวณตรงนี้เป็นที่ที่สวยมากนะคะแล้วก็มีการปลูกไผ่ที่เป็นริ้วสวยงามน่าจะเป็นสถานที่ที่จัดกิจกรรมนอกจากจะเป็นเรื่องของสถานที่ชีวภิบาลนะก็จะเป็นสถานที่ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนธรรมได้เข้าค่ายได้อบรมธรรมะได้นะคะน่าจะมีศูนย์ฝึกอบรมด้านธรรมะที่อยู่ในบุรีรัมย์ของเรานะคะต่อไปนี้หากต่อไปมีข้อมูลอะไรที่มีเพิ่มเติมอาจารย์นางจะนำมารายงานเรื่อยๆนะคะถ้าท่านใดสนใจอยากจะแวะเวียนไปชมก็ถนนสายบุรีรัมย์นางรองถ้าท่านเห็นวัดตะไคร่พวงสถานที่ตรงนี้จะอยู่ด้านหลังของวัดตะไคร่พวงเป็นพื้นที่ที่สวยงามค่ะเพราะว่ามีสระน้ำขนาดใหญ่อยู่ใกล้ๆด้วยนะคะต้นไม้ร่มรื่นต้นไม้ตรงนี้เมื่อก่อนไม่มีเลยนะก็มีพระครูวิสุทธิพัฒนาพิรมเจ้าคณะตำบลหนองกงเจ้าอาวาสวัดตะไคร่พวงท่านก็ได้รณรงค์พาชาวบ้านนะคะปลูกไว้ปัจจุบันก็ร่มรื่นสามารถที่จะจอดรถเนี่ยไม่มีแดดเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วอาจารย์นางจะขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: ก็ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านนะคะในการช่วยกันสร้างสถานชีวภิบาลเพื่อไว้เป็นสถานที่ดูแลพระสงฆ์อาพาธสร้างสถานชีวภิบาลอำเภอนางรองแห่งนี้ขึ้นมาเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังท่านใดอยากจะสนับสนุนอยากจะร่วมทำบุญก็สามารถที่จะไปสมทบได้นะคะมาต่อด้วยช่วงภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่กันต่อเลยค่ะกับคำศัพท์เกี่ยวกับวันพืชมงคลค่ะ
2: ภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี
3: ่ Good morning สวัสดีค่ะ It's me อาจารย์จินนี่คนนี้คนเดิมนะคะยังไม่ไปไหนค่ะ Let's stay with me อยู่ด้วยกันก่อนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะจินก็มีเรื่องราวดีๆประเพณีดีๆวันสำคัญของเราชาวไทยมาฝากกันอีกแล้วค่ะก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะคะซึ่งเป็นวันที่บ่งบอกว่าเป็นการเริ่มต้นนะคะฤดูฝนเริ่มต้นการทำนาแล้วนั่นก็คือเป็นประเพณีวันพืชมงคลนั่นเองค่ะต้องบอกว่าวันพืชมงคลเนี่ยเป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่โบราณแล้วแล้วก็เป็นวันสำคัญของเกษตรกรไทยต้องบอกว่าสมัยจินเด็กๆเนี่ยค่ะทุกๆปีเลยเนี่ยเราก็จะได้ชมการถ่ายทอดสดเราก็จะนั่งอยู่หน้าจอทีวีเพราะว่าลุ้นว่าในพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญที่ท้องสนามหลวงอะค่ะเราจะได้เห็นพระโคเสียงทายว่าจะกินอะไรใช่ไหมคะแล้วเราก็นั่งลุ้นว่าเนี่ยปีนี้โคจะกินอะไรแล้วมันจะมีผลเสียงทายว่ายังไงนะคะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ถ้าเกิดชาวต่างชาตินะคะหรือว่าเพื่อนๆเรามาเห็นพิธีนี้เนี่ยเชื่อว่าเขาก็ต้องอยากรู้นะคะแล้วมันมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษอะไรบ้างที่น่าสนใจในประเพณีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับตัววันพืชมงคลค่ะภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็จะใช้คำนี้ค่ะเราออกเสียงคำนี้ว่า plough day cloud day ตัวนี้จะสะกด p l o u g h นะคะแล้วก็เว้นวรรคนิดนึงแล้วก็ต่อด้วยคำว่า day ตัวนี้เนี่ยก็คือวันพืชมงคลนั่นเองค่ะส่วนถ้าเราจะเติมคำว่าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเราก็เติมไปค่ะเติมข้างหน้าแล้วก็เติมข้างหลังนะคะคำว่าพระราชพิธีเนี่ยเราก็เติมคำว่า the royal ค่ะ royal ส่วนคำว่าพิธีเราใช้คำว่า ceremony ceremony เติมลงไปข้างหลังค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาคำเหล่านี้มารวมกันเราก็จะใช้ว่า the royal ploughing ceremony the royal ploughing ceremony อาจจะยากนิดนึงจำไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเอาเป็นว่าเรารู้ไว้แล้วกันนะคะถ้าสมมุติว่าคำเมื่อกี้ที่จินบอกอะค่ะคำเหล่านี้ยาวเกินไปเราจำไม่ได้เอรู้สึกว่ามันยากจังเลยนะคะจินมีคำง่ายๆค่ะแล้วก็จำง่ายด้วยนะคะเราใช้คำนี้อธิบายให้เพื่อนต่างชาติเราเข้าใจก็ได้ค่ะนั่นก็คือคำว่า farmers day farmers day farmer ที่แปลว่าเกษตรกรหรือว่าชาวนาเลยค่ะ f a r m e r นะคะ farmers day พูดง่ายๆก็คือวันนี้เป็นวันของเกษตรกรวันของชาวนานั่นเองค่ะเชื่อว่าถ้าเราพูดแบบนี้เนี่ยยังไงชาวต่างชาติก็ต้องเข้าใจค่ะส่วนพระโคนะคะเราจะใช้คำว่า secret oxen secret oxen เห็นไหมคะว่ามันไม่ใช่แค่คำว่าวัวเฉยๆที่เราใช้แต่ว่าเราจะใช้คำว่า secret oxen คำว่า secret เนี่ยค่ะก็คือศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรที่ผ่านการทำให้ศักดิ์สิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าก่อนที่จะได้โคคู่นี้มาในพิธีพระราชพิธีนี้ค่ะพระโคต้องผ่านการคัดเลือกอย่างไรมาบ้างเพราะฉะนั้นเขาเลยเติมคำนี้มาขยายออกเส้นที่แปลว่าโคนะคะส่วนสำหรับพราหมณ์ที่ทำพิธีค่ะเราก็จะใช้คำว่า Brahman Brahman B R A H แล้วก็ M A N เขียนติดกันนะคะ Brahman ส่วนคำว่าทำนายค่ะเราใช้คำว่า Prediction Predictionprediction ทำนายส่วนของที่นำมาให้พระโคนะคะได้เสี่ยงทายลองเลือกว่าพระโคจะกินอะไรนะคะเขาเปลือกค่ะเราก็ใช้คำว่า right seed seed ที่แปลว่าเมล็ดนี่แหละค่ะ right seed right ที่แปลว่าข้าว r i c e เลยค่ะแล้วก็อาหาร7อย่างที่นำมาเสี่ยงทายให้พระโคกินนะคะก็จะมีข้าวมีข้าวโพดมีถั่วงาหญ้าสดน้ำแล้วก็เหล้านะคะข้าวเราสามารถใช้คำว่า rice ได้ค่ะข้าวโพดภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า corn corn c o r n นะคะแล้วส่วนคำว่าถั่วนะคะเราใช้คำว่า green bean ค่ะ green bean งา sesame sesame แล้วก็หญ้าสดค่ะเราก็ใช้คำว่า fresh cut grass freshcut grass fresh จะบ่งบอกว่าเป็นหญ้าสดนะคะเหล้าค่ะเหล้าเนี่ยเราใช้คำว่า rye whiskey rye whiskey แล้วก็น้ำนะคะก็ water ได้เลยค่ะจินก็มีประโยคค่ะตัวอย่างสัก 2-3 ประโยคมาฝากกันแล้วกันนะคะประโยคแรกค่ะ the plowing ceremony is of Brahman origin the plowing ceremony is ofBrahman origin ถ้าแปลเป็นไทยก็คือพิธีแรกนาขวัญเนี่ยค่ะก็จะมีแหล่งกำเนิดนะคะมาจากศาสนาพราหมณ์นะคะเอาเป็นว่าพิธีที่เกี่ยวกับการทำนายทั้งหลายแหล่ที่เข้ามาในประเทศไทยเราเนี่ยค่ะไม่ใช่พุทธแท้นะคะแต่ว่าเราก็มีการมิกซ์ผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมไทยแล้วก็พราหมณ์ฮินดูเข้ามาด้วยนะคะอีกสักประโยคหนึ่งแล้วกันนะคะอันนี้ยาวนิดนึง Royal plowing ceremony is intended to honor farmers and bless the plants and ceremonial start to the new growing season ยาวนิดนึงแต่ว่าจินอยากให้ท่านผู้ฟังได้ลองฟังคำศัพท์แล้วจะได้รู้สึกคุ้นเคยกับคำศัพท์นะคะ Royal plowing ceremony ก็คือพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญนั่นเองค่ะ is intended ก็คือมีความมุ่งหมาย to honor honor ก็คือยกย่องค่ะยกย่องใคร honor farmer ชาวนา and blessBless ก็คือการให้พรค่ะให้พรใคร Bless the plants ก็คือพืชผล And ceremonial start to the new growing season พืชผลเจริญงอกงามแล้วก็เป็นการเริ่มต้นฤดูการเพาะปลูกอย่างเป็นทางการค่ะเดี๋ยวจินพูดประโยคเมื่อกี้ให้ฟังเป็นภาษาอังกฤษอีกครั้งนะคะ Royal plowing ceremony is intended to honor farmers and blessThe plants and ceremonial start to the new growth season. เอาละค่ะเอาเป็นว่าเราจะเจอพิธีอะไรก็แล้วแต่ประเพณีอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าขอให้เรามี question mark ในความคิดของเรามีคำถามในความคิดของเราว่าเฮ้ยอันนี้เราจะอธิบายเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงนะเจออันนี้แล้วเราจะพูดภาษาอังกฤษว่ายังไงนะแล้วเราก็ลองศึกษาค้นคว้าดูนะคะหรือไม่ก็ส่งคำถามเนี่ยมาทางเพจสวทบุรีรัมย์ก็ได้นะคะบอกว่าฝากถึงอาจารย์จินนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวจินจะทำรายการที่พูดเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆที่เป็นคำถามสงสัยมาฝากกันค่ะสำหรับวันนี้ no time for me หมดเวลาอาจารย์จินนี่แล้วค่ะบาย
0: พระราชพิธีเพื่อจะมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญที่จะมีขึ้นในวันพุธที่13พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปซึ่งในปีนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความพร้อมในการจัดงานพระราชพิธีเพื่อจะมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแล้วก็มีการซ้อมใหญ่ผ่านไปเมื่อวันก่อนนี้เองนะคะวันนั้นก็ขอเชิญชวนประชาชนและเกษตรกรที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยแล้วก็ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงทางเพจสวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดก็สามารถที่จะติดตามชมได้เช่นเดียวกันนะคะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปขอบคุณอาจารย์จินนี่นะคะช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันก่อนค่ะฝนตกกันแทบทุกวันนะคะในช่วงนี้ดิฉันก็เลยเลือกเพลงนี้มาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะเช้าวันนี้ฝนเดือน6จากการขับร้องของคุณรุ่งเพชรแหลมสิงค่ะ

ังก็กำลังติดตามรับฟังรายการสวัสดีบุรีรัมย์ค่ะเราพบกันวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะที่นี่ค่ะสมบัติบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทาง Facebookเพจสวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์เพจสวทบุรีรัมย์นะคะเดี๋ยวฉันก็ว่าไปทั้งสองเพจละคุณผู้ฟังเพราะว่าไม่แน่ใจนะคะว่าช่างเทคนิคของเราจะเชื่อมทาง Facebook เพจไหนนะคะก็อ่ะตามกันได้กันละกันนะคะสองเพจนี้แหละมาเข้าสู่ช่วงเก็บข่าวมาเล่าค่ะเก็บข่าวมาเล่าในเช้าวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องราวที่โอ้โหเมื่อวานหน้าสื่อต่างๆเนี่ยขึ้นข่าวนี้กันพรึบเลยนะคะข่าวที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เดินทางมาเป็นประธานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ48ปีกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่23ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะพร้อมกับมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของกำลังพลผู้สื่อข่าวบ้านเราก็ไปติดตามทำข่าวกันมากมายนะคะรวมทั้งผู้สื่อข่าวของทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็สวทบุรีรัมย์ของเราด้วยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านเดินทางเป็นประธานในพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยครบรอบ48ปีกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่23หรือร23,004ที่ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะพร้อมรำลึกวีรกรรมกำลังพลที่เสียสละเพื่ออธิปไตยตามแนวชายแดนและสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรธิดาของกำลังพลค่ะเพื่อยกระดับสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของครอบครัวกำลังพลนะคะโดยท่านเดินทางมาถึงช่วงเวลาประมาณ 9:30 นาทีค่ะท่านเดินทางมาพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพนะคะเดินทางมาถึงค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกโดยได้ประกอบพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะเป็นประธานในพิธีสงฆ์เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลรำลึกถึงวีรกรรมคุณงามความดีของกำลังพลที่ได้เสียสละชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติโดยเฉพาะภารกิจในพื้นที่ราชการตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งได้ยืนหยัดรักษาความมั่นคงและความผาสุกของประชาชนมาอย่างต่อเนื่องค่ะโอกาสนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็ได้เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรธิดาของกำลังพลเพื่อที่จะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแล้วก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเป็นการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนซึ่งเป็นครอบครัวของทหารกล้าด้วยนะคะก็ได้มีการมอบทุนจำนวนทั้งสิ้น225ทุนค่ะเป็นเงินรวม 486,000 บาทเพื่อที่จะช่วยเหลือแล้วก็ส่งเสริมการศึกษาให้กับบุตรของกำลังพลนะคะโดยแบ่งเป็นทุนช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิตและผู้ทุพพลภาพ7ทุนทุนการศึกษาแก่บุตรกำลังพล123,400ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับปริญญาตรี218ทุนโดยท่านก็ได้เน้นย้ำนะคะว่าการดูแลสวัสดิการของกำลังพลและครอบครัวในถือเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงกลาโหมในการสร้างรากฐานความมั่นคงให้แก่กำลังพลนะคะแล้วก็ตลอดระยะเวลา48ปีกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่23ได้ปฏิบัติภารกิจสำคัญในหลายๆด้านนะคะอย่างที่เมื่อวานดิฉันก็นำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังไปแล้วนะคะโดยถือคติพจน์รบกล้าพัฒนาเด่นเป็นสุภาพบุรุษค่ะนอกจากนั้นพลโทอดุลบุญธรรมเจริญท่านก็ยังได้กล่าวชื่นชมแล้วก็ขอบคุณกำลังพลทุกนายที่มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละซื่อสัตย์และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พร้อมขอให้รักษาเกียรติประวัติของหน่วยและเป็นที่พึ่งของประชาชนสืบไปก็เป็นบรรยากาศเมื่อวานนี้หลายๆท่านถ้าอยากจะชมบรรยากาศก็ไปดูได้นะคะทางFacebook เพจสวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์เพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็สื่ออื่นๆนะคะมีขึ้นให้ได้เห็นถึงภารกิจของท่านมากมาย
พูดถึงเรื่องของทหารมาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเมื่อวานนี้ก็โอ้โหพูดกันตามสื่อต่างๆเยอะเลยนะคะทางกองทัพภาคที่2ก็เลยมีข้อความรายงานเหตุการณ์ในพื้นที่ตำบลจันทบเพชรอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่8ถึง9พฤษภาคมนะคะโดยได้รายงานว่าจากเหตุการณ์เมื่อวันที่8พฤษภาคมเวลาประมาณ20นาฬิกานายอภิรักษ์หรืออู๊ดบุตรเพชรอายุ64ปีอยู่หมู่7บ้านสายโท1ใต้ตำบลปราสาทอำเภอบ้านกรวดแล้วก็เพื่อนอีก1คนทราบชื่อคือนายประยูรบุญค้ำราษฎรบ้านสายโท2ใต้หมู่8ตำบลปราสาทอำเภอบ้านกรวดได้ชักชวนกันไปหาของป่า ก็คือไปจับอึ่งนะคะช่วงนี้ฝนตกนะคะอึ่งเยอะก็ชวนกันไปจับอึ่งบริเวณพื้นที่ท้ายเขื่อนบ้านสายโท3ใต้หมู่1ตำบลจันทบเพชรอำเภอบ้านกรวดโดยนายอภิรักษ์ได้ให้ข้อมูลว่าเขาได้จอดรถจักรยานยนต์ของตนและเพื่อนทั้ง2คันเนี่ยเอาไว้แล้วก็ได้เดินหาของป่าบริเวณโดยรอบและในระหว่างที่หาของป่าทั้งสองคนได้อ้างว่าได้ยินเสียงคนพูดคุยกันเป็นภาษากัมพูชาภาษาเขมรนั่นแหละค่ะก็จึงได้หยุดเดินและมองเห็นกลุ่มชายชะกันประมาณ 6-8 คนแล้วก็มีดวงไฟประมาณ 2-3 ดวงพวกตนคิดว่าน่าจะเป็นทหารกัมพูชาจึงเกิดความหวาดกลัวแล้วก็วิ่งหนีออกมาจากบริเวณดังกล่าวโดยได้ทิ้งยานพาหนะซึ่งเป็นรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Wave สีดำแดง2คันไว้บริเวณป่าท้ายเขื่อนสายโท3ใต้ซึ่งในระหว่างที่หนีนั้นได้เห็นแสงไฟฉายประมาณ 2-3 ดวงเคลื่อนที่ตามมาพวกตนก็จึงได้ทำการดับไฟฉายซ่อนตัวแล้วก็ทิ้งของป่าคือทิ้งอึ่งนั่นแหละค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงคล้ายปืนนะคะจำนวน1นัดในทิศทางที่พบกลุ่มชายชะกันเหล่านั้นเมื่อพวกตนได้พ้นแนวป่าออกมาแล้วก็จึงได้โทรศัพท์ให้ผู้ใหญ่บ้านมารับแล้วพวกตนได้กลับถึงบ้านประมาณ23นาฬิกาประมาณ5ทุ่มนะคะด้วยความปลอดภัยค่ะทางกองทัพภาคที่2ได้มอบหมายให้หน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ประสานงานกำนันเข้าพบนายอภิรักษ์บุตรเพชรหรืออู๊ดผู้ประสบเหตุเพื่อที่จะสืบสภาพข้อมูลขั้นต้นแล้วก็นำฝ่ายความมั่นคงเข้าชี้จุดบริเวณที่พบทหารกัมพูชาดังกล่าวหลังจากนั้นได้บูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงเข้าพื้นที่ตามที่ชาวบ้านให้ข้อมูลเพื่อนำรถจักรยานยนต์มาคืนราษฎรตามที่ได้รับแจ้งแล้วเมื่อเข้าพื้นที่ดังกล่าวได้ตรวจการพบรถจักรยานยนต์ของชาวบ้าน2คันจึงได้ดำเนินการปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยจนนำรถจักรยานยนต์มาส่งคืนให้กับราษฎรได้เรียบร้อยทางนี้จากข้อมูลด้านความมั่นคงในพื้นที่ทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเคยถูกใช้เป็นเส้นทางลักลอบกระทำผิดกฎหมายชายแดนเช่นการลำเลียงยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆเพราะฉะนั้นจึงมีความเป็นไปได้ว่าชาวบ้านอาจเข้าไปใกล้บริเวณที่กลุ่มผู้กระทำผิดชายเคลื่อนไหวโดยไม่รู้ตัวหรืออาจเป็นทหารกัมพูชาเดินเข้ามาหาของกินในพื้นที่เนื่องจากความอดอยากในพื้นที่กองทัพภาคที่2จึงได้สั่งให้หน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่เพิ่มมาตรการป้องกันพื้นที่และการลาดตระเวน

ได้รายงานความคืบหน้าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลจันทบเพชรอำเภอบ้านกรวดนะคะเมื่อช่วงวันที่8ที่9พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะเดียนก็นำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังนะคะจะได้ฟังจากทางการโดยตรงนะคะจะได้ไม่มีข้อวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าบางทีเนาะเราก็ว่ากันไปต่างๆนานานะคะเมื่อวานนี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรนายโสพลสารัมนะคะได้ใช้เวลาในห้วงบรรจุลงพื้นที่บุรีรัมย์เพื่อที่จะเปิดค่ายบำบัดยาเสพติดรวมพลังรักศรัทธาแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบโบราณกาลนะคะซึ่งนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมกับนายศักดิ์สารัมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพร้อมทั้งฝ่ายปกครองตำรวจสาธารณสุขหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอลำปลายมาสแล้วก็ทุกภาคส่วนเดินทางลงพื้นที่อำเภอลำปลายมาสเพื่อเปิดโครงการรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบโบราณกาลที่ศูนย์บำบัดวัดจันทราวาสอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์โดยท่านก็ได้ให้กำลังใจผู้เข้ารับการบำบัดแล้วก็เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ค่ะจากนั้นนะคะเนื่องในโอกาสเมื่อวานนี้ก็เป็นวันพระเนาะนายโสพลสารัมท่านก็ได้นำผู้เข้ารับการบำบัดและหัวหน้าส่วนราชการร่วมทำบุญไหว้พระสวดมนต์ถวายปัจจัยแล้วก็ถวายสังฆทานเพื่อเป็นการทำบุญร่วมกันนะเพราะว่าท่านก็เป็นผู้ที่ชอบทำบุญอยู่แล้วนะคะโอกาสนี้ค่ะท่านก็ได้ร่วมกันนะคะนำหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันตัดผมให้กับผู้เข้ารับการบำบัดเพื่อเป็นการเสริมสร้างระเบียบวินัยให้กับผู้เข้ารับการบำบัดทุกคนนะคะแล้วก็มอบเงินเพื่อใช้ในกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตบอล7คนของผู้เข้ารับการบำบัดในรุ่นที่9นี้ด้วยค่ะจากนั้นนะคะท่านโสพลก็ได้กล่าวว่าท่านมีแนวคิดนะคะจะใช้กลไกนิติบัญญัติแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้มีความเข้มข้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากนั้นท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เดินทางไปตรวจความพร้อมในการจัดทำศูนย์ข้อมูลโครงการรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการอำเภอลำปลายมาสณที่ทำการเทศบาลตำบลลำปลายมาสเพื่อใช้เป็นศูนย์อำนวยการแก้ปัญหายาเสพติดโดยท่านก็เน้นย้ำนะคะว่าต้องการให้โครงการนี้เป็นโมเดลตัวอย่างเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่อื่นๆของประเทศต่อไปนะคะมาดูข่าวของทางโรงพยาบาลบุรีรัมย์กันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ค่ะได้มีการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดูแลต่อเนื่องและฟื้นฟูผู้ดูแลผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิงค่ะโดยมีนายแพทย์ภูวดลกิติวัฒนาสารผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดโครงการนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังก็เป็นการจัดอบรมให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแคร์กิฟเวอร์นะคะที่เป็นผู้ดูแลผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตอำเภอเมืองซึ่งคณะกรรมการดำเนินงานได้จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้ดูแลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่เป็นแคร์กิฟเวอร์ให้มีความรู้ให้มีทักษะแล้วก็มีความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องและฟื้นฟูผู้ดูแลผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิงทีมพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยสวิปแพลนสาขาผู้พิการจังหวัดบุรีรัมย์เห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดูแลฟื้นฟูสภาพร่างกายและการดูแลต่อเนื่องผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิงให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆแล้วก็ลดอัตราการเสียชีวิตและช่วยเหลือผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิงในเรื่องของสิทธิประโยชน์แล้วก็สวัสดิการในด้านต่างๆที่พึงได้ในผู้พิการอย่างเสมอภาคแล้วก็เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปในงานนี้ก็มีทั้งแพทย์ทั้งพยาบาลแล้วก็หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชนทีมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือแคร์กิฟเวอร์ทีมครอบครัวผู้พิการในเขตอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมในการประชุมครั้งนี้นะคะที่ห้องประชุม901ชั้น9อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลบุรีรัมย์ค่ะจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ปี2570ครูผู้สร้างการ

เปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ครูผู้มีคุณอุปการต่อการศึกษาเพื่อคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลเกียรติยศแห่งครูนั่นก็คือรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีโดยผู้ที่จะมีสิทธิ์เสนอชื่อครูเพื่อเข้ารับการพิจารณาก็คือสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยก็เสนอได้มีสิทธิ์เสนอหรือสมาคมมูลนิธิและองค์กรหรือลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่าของคุณครูที่จะเสนอชื่อนะคะลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่าที่มีอายุไม่น้อยกว่า20ปีหรือคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาซึ่งเคยเป็นผู้สอนเสนอนะเสนอชื่อได้เสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่22มิถุนายนนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทรศัพท์044634518ในวันเวลาราชการหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.pmca.or.th นะคะก่อนจากการค่ะคุณผู้ฟังคะในวันอาทิตย์นี้วันนี้นะคะขอเชิญไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของทัพปราสาทสายฟ้ากับค่ำคืนแห่งการฉลองแชมป์ไทยลีก2025/2026แชมป์ไทยลีกสมัยที่11ค่ะคุณผู้ฟังสมัยที่11นะคะจะเฉลิมฉลองที่ช้างอารีนาแล้วก็นัดสุดท้ายนะคะคือนิสึกไทยลีกบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดรังช้างอารีนาพบกับลำพูนวอริเออร์นะคะวันนี้ค่ะวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมคิกออฟเวลา18นาฬิกานะคะแล้วก็แฟนๆกู12หลังจบเกมพบกับคอนเสิร์ตกระแตอาสยามหน้าสนามช้างก็ไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของทีมปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะก็นี่แหละค่ะเป็นความภูมิใจนะคะของแฟนๆบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะอีกเรื่องนึงที่อยากจะมาเชิญชวนนะคะนายกเจริญสุขวิบูลนายกอบต.โคกกลางท่านแจ้งว่าปลายเดือนนี้นะคะปลายเดือนพฤษภาคมนี้ตำบลโคกกลางจะมีการจัดงานของดีตำบลโคกกลางประจำปี2569ระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคมค่ะช่วงนี้เนี่ยทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางก็ได้ประกาศเปิดรับสมัครผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนทั่วไปที่สนใจจะเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในงานของดีตำบลโคกกลางซึ่งเขาก็จะจัดบริเวณด้านหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางก็สมัครได้นะคะตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่25พฤษภาคมนี้ค่ะสามารถแจ้งความประสงค์หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางนายกเจริญสุขวิบูลนะคะ0812667823 LINE ID เดียวกันนี่แหละค่ะงานนี้พลาดไม่ได้นะคะเขามีไก่ย่างอร่อยค่ะไก่ย่างไม้หัวลิงของตำบลโคกกลางนะคะอร่อยมากนะคะคุณผู้ฟังวันนี้คุยไปคุยมาเวลาของรายการสวัสดีบุรีรัมย์หมดลงอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังเราจะกลับมาพบกันใหม่วันเสาร์อาทิตย์หน้าค่ะเช้าวันนี้ดิฉันมนัญญาม่วงสมมุกอาจารย์นางอาจารย์จินนี่และช่างเทคนิคลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอให้มีความสุขในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลประชุมอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเพิ่มความเชื่อมั่นจากประเทศสมาชิกหอการค้าไทยเห็นด้วยกับการที่รัฐบาลออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทรองรับผลกระทบจากวิกฤตราคาพลังงานและเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนสูง
1: รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านและตุรกีหารือเกี่ยวกับความพยายามทางการทูตในการยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านธีรพัฒน์ปรือทองประเดิมประตูแรกการแข่งขันเมจิยาสึดะ J2-J3 ช่วยให้ฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรชนะโอมิยะอาดิจา4-3ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลประชุมอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเพิ่มความเชื่อมั่นจากประเทศสมาชิกโดยไทยพร้อมสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการเข้าร่วมการประชุมอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ว่าไทยมุ่งผลักดันให้อาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองท่ามกลางความท้าทายจากเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศพร้อมเดินหน้าสร้างความร่วมมือเชิงรุกกับประเทศสมาชิกเพื่อเสริมเอกภาพและเพิ่มบทบาทของอาเซียนในเวที